0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14 ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
4: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟ็อบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟ็อบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
6: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว businesscontinuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
7: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จ สู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ลีโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3-0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2-0เกมผ่านรอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTAเป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
14: 1นาทีกับกปท.
1: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
18: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
19: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารี ขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
22: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ10,000ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทนี่ก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
21: ่
22: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
21: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
22: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่เดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่1แห่งนะครับ แล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งชาติไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
21: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
22: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
21: ค่ะ
22: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่ รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200,000,000 บาทและก็จะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมแล้วก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
21: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
22: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์น้ำท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
21: สุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนและก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
22: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับ
21: ค่ะ
22: และก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1 เดือนเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1 เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1 เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
22: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพ

0: กได้ในช่วงเช้าวันนี้
1: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
2: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี้อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
0: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้งสองหน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการจีเคนส์ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบ

0: มาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
3: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
2: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลก การนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
8: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี8ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเรายังอยู่กับความทุกข์จากภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะภาคตะวันออกของกรุงเทพหนักที่สุดตอนนี้คือบ้านสร้างบางคลาบ้านสร้างยังวิกฤตแล้วที่เป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่เมื่อวานอนุทินเด้งนายอำเภอเส้นน้ำท่วมฉุนเกียวว่างด่ายับไม่ทุ่มเทเจ้าตัวน้อมรับแต่มีชาวบ้านอีกเยอะที่ข้องใจและเห็นว่านายอำเภอก็ทำงานหนักและทุ่มเทมาตลอดในกทม.ซีกตะวันออกยังต้องเดินหน้าแก้ปัญหาขยะท่วมชุมชนทุกฝ่ายตอนนี้ก็ระดมกำลังกันเรียกกันว่าบิ๊กคลีนนิ่งล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมนำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องลงไปลุยแก้ปัญหาส่วนหมวดว่าด้วยการเยียวยาไปแล้วหมื่นครัวเรือนส่วนที่แฟลตคลองจันทน์หลังจากความเห็นไม่ตรงกันเรื่องจำนวนวันน้ำท่วมในที่สุดก็จบแล้วครับคือได้รับการเยียวยาเจอน้ำร้อมได้ 5,000 กันทั่วส่วนการเยียวยาตามโครงการภัยพิบัติที่เป็นของใหม่ประเดิมที่ลำพูนเป็นจังหวัดแรกข่าวการเมืองตอนนี้ก็ก่อไว้หน่อยเท่งยืนยันยื่นซักฟอกแล้วซักฟอกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนเรื่องของสส.ไอเดียสุชาดาในชั้นกรรมธิการเมื่อวานนี้ก็ดูเดือดกรรมธิการป่วนภูมิใจไทยซัดรังสิมันโรมเดือดว่าสอบสอสอไอเดียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมธิการเดี๋ยวมาดู
1: ข่าวอดีตพระอลงกตวัดพระบาทน้ำพุศาลตัดสินแล้วครับจำคุกอ่วม742ปีอดีตพระอลงกตหมอบีก็ไม่รอดเจอ386ปีคดีฟอกเงินวัดนะครับข่าวเรื่องศูนย์พักพิงคนชราที่กาญจนบุรีล่าสุดเนี่ยสบส.สั่งปิดแล้วครับแล้วก็ให้ย้ายผู้ป่วยจิตเวชไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ใครที่ไม่ใช่ผู้ป่วยก็ให้ญาติมารับตัวกลับแล้วก็จ่อที่จะดำเนินคดีกับเจ้าของศูนย์ด้วยเรื่องแม่ลูกสามคนที่ฆ่าตัวตายเพราะมีปัญหาเรื่องแอปเงินกู้หลอกลวงผบ.ตร.สั่งการแล้วครับให้ล่าแอปเงินกู้เป็นภัยสังคมและก็เช็คบัญชีก่อนโอนพบว่าสูญเงินไป 1,900 กว่าบาทเองครับคุณผู้ชม
2: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
6: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: มีข่าวที่น่ากังวลมากก็คือว่าเรื่องลุ่มน้ำบางปะกงมีข่าวว่ามันต้องอยู่กับมวลน้ำไปอีกประมาณ1 เดือนกว่าที่มวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงจะคลี่คลายไหลลงสู่ทะเลจนเข้าสู่สภาวะปกติอีกเดือนกว่าที่ฉะเชิงเทราและบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงจะเจอน้ำท่วมหนักอยู่แบบนี้คำถามคือทำไมยังจะต้องท่วมอยู่เป็นเดือนทำไมการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาดงลงอ่าวไทยมันจึงได้ช้าขนาดนั้นคำตอบก็เพราะว่า1มีน้ำเติมลงมาจากด้านเหนือลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะประเมินแม่น้ำปราจีนแม่น้ำนายกแม่น้ำนครนายกสองแม่น้ำนี้เติมน้ำลงมามากสองการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยมันติดสภาพน้ำขึ้นน้ำลงน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนน้ำขึ้นน้ำลงเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำออกอ่าวไทยมากสามแม่น้ำบางปะกงมีสภาพคดเคี้ยวเลี้ยวลดมากกว่าแม่น้ำสายอื่นนี่คือสภาพปัญหาที่ทำให้ประเมินกันว่าก ว่าระดับน้ำจะกลับคืนสู่สภาวะปกติต้องเป็นประมาณวันที่13พฤศจิกาอีกเดือนกว่าที่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะคงซึ่งถูกน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ยังจะท่วมอยู่ต่อไปเป็นเดือนหนักที่สุดก็บ้านสร้างบางคราเป็นเดือนและอาจจะมากกว่าเดือนนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากบางคราแปดริ้วบ้านสร้างถนนถูกตัดขาดมากมายหลายหลังน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วจะอยู่กับสภาพอย่างนี้อีกเป็นเดือนอยู่กันยังไงจะใช้ชีวิตกันยังไงจะยากลำบากกันขนาดไหนนั่นคือปัญหาและหน้าที่ของผู้ประสบภัยจะต้องเผชิญรัฐบาลกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำยังไงได้บ้างครับก็ต้องโหมกำลังกันให้เต็มที่จะเหนื่อยจะล้าแค่ไหนก็ต้องฮึดสู้ต้องอึดนี่มันเป็นภาวะที่ต้องแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตที่เราไม่เคยมีประสบการณ์หนักหน่วงแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะภาคตะวันออกทีนี้ความเสียหายที่ตามมามองข้ามไม่ได้เลยคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับพืชสวนไร่นาตอนนี้น้ำตาตกกันทั้งนั้นยังประเมินความเสียหายไม่ถูกว่าจะหมดเนื้อหมดตัวกันขนาดไหนโดยเฉพาะอาชีพบ่อกุ้งบ่อปลาในเขตนครนายกฉะเชิงเทราตัวเลขมีเกษตรกรทำบ่อปลุ้งบ่อกุ้งบ่อปลาประมาณ 5,000 ไร่4ถึง 5,000 ไร่โดยประเมินทีนี้ถามว่า 4-5,000 ไร่เนี่ยความเสียหายที่ถูกกระทบเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ดูตัวเลขแล้วเนี่ยอาจจะถึงแสนล้านฉะนั้นถ้าดูบทสรุปบ้านที่อยู่อาศัยก็ยับเยินเลือกสวนไร่นาก็วินาศอาชีพทำบ่อกุ้งบ่อปลาก็หายนะก็เหลือแต่ตัวทีนี้ตัดกลับมาที่กรุงเทพปัญหาใหญ่คือด้านตะวันออกของกทม.ปัญหาการกลุยเก็บขยะฟื้นฟูสภาพชุมชนหลังน้ำลดอันนี้เรื่องใหญ่เดี๋ยวคุณนราพงษ์มาดูเพราะเห็นว่ารัฐมนตรีกลาโหมเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดการปัญหานี้อยู่ทีนี้ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมน้ำล้อมที่แฟลตคลองจันทน์เช้าวันนี้ก็ถือว่าจบแล้วล่ะจบลงได้ข้อยุติที่ว่าถ้าหลักเกณฑ์น้ำล้อมเกิน7วันก็จะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์แต่กว่าจะจบได้ก็มีปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ตรงกันบางฝ่ายที่เกี่ยวข้องบอกว่าน้ำล้อมไม่ถึง7วันแต่ชาวบ้านเขายืนยันว่ามันถึงและมันเกิน7วันทีนี้ถ้าจะไปแก้ตัวเลขเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาตามมาเอาว่าในที่สุดเนี่ยรัฐมนตรีเจเศรษยืนยันว่า7วันได้ตามหลักเกณฑ์อันนี้ก็จบไปแต่กว่าจะจบไปก็โดนชาวบ้านด่าเสียหน่อยทีนี้วันนี้มันมีเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องBig Cleaning กทม.ภาคตะวันออกก็มีการเรื่องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างอ้าวคุณนราพงศ์ไปดูสองเรื่องนี
1: ้นายกนี่พูดในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นการประชุมประจำวันเมื่อวาน ก็วงใหญ่ทุกวันนะครับตอนหนึ่งบอกว่าได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องเลยก็คือผู้ว่าปราจีนบุรีทำหนังสือมาถึงกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายนายอำเภอบ้านช่างชื่อนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเพราะไม่ให้ความร่วมมือซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่านายอำเภอคนนี้ไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานไม่ตั้งใจส่งของไปให้ก็ต้องใช้เวลาบอกยังไม่ทำขอทำในวันพรุ่งนี้เช้าเรื่องการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่ก็ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการเพราะถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนแล้วอำเภอบ้านสร้างก็นับเป็นแชมป์ของประเทศไทยเป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นมีการแต่งตั้งกันยังไงเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายว่าเรามีคนอย่างนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาก็คงคิดแล้วคิดอีกซึ่งได้ขอให้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการสอบวินัยและทัศนคติว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้ถ้าใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างก็จะมีสถานการณ์ดีขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าขอให้ทำประเมินออกมาให้ละเอียดเพราะมองว่าคนที่เย่แบบนี้จริงรับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองมหาศาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของประชาชนขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งรักษาการผู้ว่าอยู่ตอนนี้ชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงทำหนังสือเช่นนี้มาและให้แจ้งด้วยว่าขณะนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนขอให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ระบุด้วยว่านายเศรษฐวุฒิเนี่ยเป็นนายอำเภอบ้านสร้างมา5ปีต้องรู้จักสถานที่และสามารถคาดการสถานการณ์ทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีแต่ยังปล่อยให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นต้องดำเนินการเป็นเยี่ยงอย่างต้องให้เห็นว่าหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเนี่ยเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดครับนี่นายกพูดในที่ประชุมนะครับทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาเช้าวันนี้ครับเขาอ้างแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลว่าข้อเท็จจริงกรณีย้ายนายอำเภอเนี่ยมีรายละเอียดมากกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะโดยประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวและไม่ได้เป็นการดำเนินการจากกระแสข่าวหรือการตำหนิของฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียวหากแต่มีรายงานสถานการณ์จากพื้นที่เข้าสู่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับรวมทั้งมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่จริงในพื้นที่เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการบริหารจัดการและแก้ปัญหาให้ประชาชนผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบและการดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามข้อสั่งการและภารกิจของฝ่ายปกครองหรือไม่อันนี้เป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยทีนี้ฝ่ายหนังสือจากผู้ว่าเนี่ย เป็นผู้ว่าคนเก่านะครับลงนามเมื่อวันที่30กันยายนในวันที่เกษียณพอดีครับคุณสุภาพทีนี้อธิบดีได้ลงนามคำสั่งปกครองย้ายเนี่ยเมื่อไหร่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิเนี่ยไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองหรือว่าโรงเรียนนายอำเภอนี่นะครับเป็นการประจำตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนก็แปลว่าลงนามกันไปเมื่อวานทีนี้ฝ่ายนายอำเภอก็ให้สัมภาษณ์เห็นทางโทรทีวีหลายช่องเป็นการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแต่เมื่อมีคำสั่งผู้บังคับบัญชาออกมาก็พร้อมที่จะยอมรับอันนี้คือเนื้อหาที่ให้สัมภาษณ์ทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะไปดูคนที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยมีความเห็นของทาง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้โพสต์ข้อความสุทธิพงษ์จุนเจริญนี่นะครับระบุโดยสรุปโดยตั้งข้อสังเกตว่านายอำเภอคนนี้เคยได้รับการยกย่องด้านการทำงานกับ7ภาคีเครือข่ายว่าทำงานได้ดีฉะนั้นไม่เชื่อว่าจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาครับนี่อดีตปลัดนะครับทีนี้เจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพขณะกำลังพายเรือลงพื้นที่ช่วยประชาชนแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเข้ามาคอมเมนต์นี่นะครับเยอะเลยครับชื่นชมการทำงานให้กำลังใจตั้งคำถามถึงคำสั่งย้ายเช่นถามว่าขอถามว่าปลดนายอำเภอทำไมเขาช่วยเหลือชาวบ้านทุกอย่างท่านนี้รักประชาชนเข้าถึงดูแลไม่ว่าจะมีน้ำเยอะหรือไม่ในช่วงไหนไม่เคยเห็นท่านทอดทิ้งประชาชนทำงานด้วยแรงกายแรงใจขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีข้อความเซฟในอำเภอบ้านช่างด้วยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางน้ำแล้วก็ระบายด้วยความคับแค้นใจนะครับฝากไปถึงนายกอนุทินด้วยถามว่าปลดนายอำเภอทำไมเขาดีจะตายช่วยเหลือชาวบ้านมาทุกอย่างนี่ปฏิกิริยาของคนบ้านช่างรวมทั้งโซเชียลด้วยนะครับนี่เรื่องเกี่ยวกับนายอำเภอครับคุณสุภาพครับคุณสุภาพครับนอกจากที่ปาจีนแล้วนี่นะครับมีคอมเมนต์จากชาวโซเชียลเนี่ยมาจากภาคใต้ด้วยนะครับเพราะว่านายอำเภอคนนี้เป็นคนภาคใต้นะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับโยกย้ายนายอำเภออ้าวคราวนี้ก็มาถึงเรื่องขยะภาพที่เห็นวันนี้นะครับภาพที่เห็นวันนี้ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเป็นภาพกองขยะที่เขตบางกะปิเขาไปจัดไว้ที่ข้างวัดบึงทองหลางข้างๆวัดเนี่ยมันจะมีตลาดนัดครับก็ไปใช้สถานที่ตรงนั้นครับในการเอาขยะโดยเฉพาะขยะใหญ่ๆเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นเขารายงานว่ากองขยะที่ทับถมกันเนี่ยสูงกว่า2เมตรครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตใช้รถแบ็คโฮ2คันทยอยตักเศษขยะใส่รถบรรทุกพ่วง22ล้อเพื่อเอาไปทิ้งที่บ่อขยะที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ กับอีกด้านหนึ่งครับข่าวจากรองผู้ว่ากทม.ซึ่งลงพื้นที่เก็บขยะในชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับรองผู้ว่าบอกว่ากทม.ได้ปรับแผนการตั้งจุดพักขยะให้ใกล้กับพื้นที่ชุมชนให้มากที่สุดเพื่อลดระยะทางและเวลาที่รถขยะจะต้องวิ่งไปทิ้งทำให้รถเก็บขยะของกทม.เนี่ยทำรอบได้เร็วขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเป้าว่าจะเอาโมเดลนี้ไปปรับใช้กับทุกเขตเพื่อไม่ให้ขยะต้องเสียเวลาในการทำรอบวิ่งระยะไกลซึ่งเขตลาดกระบังมีปัญหาตรงที่ว่าซอยมันแคบมากครับทำให้รถบรรทุกขยะและเครื่องจักรเข้าไม่ถึงรถขยะต้องรออยู่ที่ถนนเส้นกลางและจำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการขนลากขยะจากซอยออกมาปากซอยก็จะปรับหน้างานอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้วิธีการก็คือขอกำลังคนจากกรมราชทัณฑ์ให้มาช่วยดึงขยะออกจากซอยให้เข้าสู่ถนนหลักด้วยโดยเฉพาะซอยเคหะล่มเกล้า28มีขยะขวางทางเข้าออกจำนวนมากครับนี่ก็คือเรื่องขยะทีนี้เรื่องบิ๊กคลีนนิ่งเมื่อวานนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลท่านไปที่เคหะล่มเกล้าครับไปทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งซึ่งเป็นการร่วมมือกันแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยทหารพัฒนาแล้วก็จิตอาสาต่างๆครับเอากำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาทำพลโทดุลบอกว่าเมื่อระดับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงเนี่ยภารกิจสำคัญจากนี้ไปก็คือเร่งฟื้นฟูแต่ละหน่วยงานก็ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญกันไปแต่กทม.นั้นเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ครับกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนครับแล้วจากนั้นท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหลายจุดครับตามโรงเรียนที่เป็นศูนย์พักพิงต่างๆรวมทั้งที่เป็นจุดในการทำงานเช่นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติงานของทหารช่างครับโรงเรียนฝีมือทหารช่างเขามาซ่อมแซมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากนั้นก็ไปดูศูนย์พักพิงไปมอบยาเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นไปที่หมู่บ้านฟอราวิวด้วยที่หนองจอกนะครับไปดูการเร่งระบายน้ำออกนอกพื้นที่ที่ยังท่วมขังในเส้นทางในหมู่บ้านอยู่หลายจุดครับคุณธิพั
2: ฒน์ครับคือตอนนี้ปัญหากองขยะเนี่ยมันหลายบ้านก็เข้าออกบ้านไม่ได้นะเข้าออกบ้านไม่ได้รถก็เข้าไปไม่ได้ไม่ต้องพูดคนเดินเข้าไปเนี่ยยังจะแทรกเข้าบ้านลำบากเลยมันแออัดมันเต็มไปหมดแล้วก็บ้านบางหลังเนี่ยเขามาบอกว่าลำพังแต่ขยะกองหน้าบ้านนี่ก็เยอะอยู่แล้วแต่ยังมีลักษณะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยในบริเวณใกล้นั้นเนี่ยยังเอาขยะมาทิ้งเติมเข้าไปอีกที่หน้าบ้านเขาเพราะเห็นว่าไหนๆก็มีกองขยะอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงมีคนมาเก็บฉะนั้นเมื่อไม่รู้จะทิ้งขยะที่ไหนก็มาทิ้งซะตรงนั้นนะเธอต้องออกมานั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านว่าไม่ใช่ทิ้งขยะนะคะนี่ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะบางคนก็บอกมาไหนก็ถือมาแล้วก็ขอทิ้งถุงเดียวสภาพอย่างนี้ก็มีด้วยฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากแต่ว่าใครที่ไม่เจอสภาพอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเดือดร้อนแค่ไหนฉะนั้นก็คิดแล้วที่ถูกแล้วที่รัฐมนตรีกลาโหม จะให้ความสำคัญเพราะว่างานพวกนี้มันทำโดยลำพังไม่ได้กทม.ก็ทำไม่ทันไม่มีรถทหารเข้ามาบัญชาการเนี่ยทหารเขาก็จะมีเครือข่ายที่จะดึงความช่วยเหลือมาได้นี่เป็นความปัญหาเป็นปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่น้ำลดน้ำเหม็นน้ำเน่าคลาเข้าไปด้วยสิ่งปฏิกูลมันเหม็นจนบางบ้านบอกมันอยู่ไม่ได้ไม่นึกมาก่อนว่าจะต้องมากินมานอนอยู่ท่ามกลางขยะเน่าเหม็นและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ไม่เคยเจอแล้วเขาไม่รู้จะพึ่งใครถ้าหน่วยราชการไม่ทำใครจะไปทำให้เขาทำกันไม่ได้มีเงินแค่ไหนก็เอามาแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยมันจะใช้เวลาอีกกี่วันก็ขอให้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยอึดบอกทุกฝ่ายให้อึดฮึดสู้เอาแรงศรัทธาจากการได้ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนถ้ามันมีแรงอึดมีแรงศรัทธาที่อยากช่วยเหลือคนพลังมันจะเกิดทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันนี่คือสภาพที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้แล้วจะเป็นอยู่นานอีกแค่ไหนไม่รู
1: ้ครับ
2: แต่อย่างน้อยก็อีกหลายวันพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
9: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
10: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสอนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
6: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
10: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณอรพงษ์
4: กรมอุตุได้ประกาศฉบับที่3ออกมาเช้าวันนี้เรื่องฝนที่จะตกระหว่างวันที่9ตุลาจนถึง13ตุลานี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลเจอไป2วันครับคือวันที่9เนี่ยจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้วันที่10ตุลาภาคเหนือตอนล่างตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ด้วย11ตุลาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ส่วนวันที่12และ13มีแต่ภาคใต้ครับผู้ชมอันนี้เป็นประกาศฉบับที่3ของกรมอุตุครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: มีข่าวดีจากธนาคารออมสินซึ่งต้องช่วยเหลือกันอยู่ในตอนนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าธนาคารจะออกชุดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของปภ.ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการประกอบด้วย 1. มาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำกลับมาชำระภายหลัง 2. สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรก 3. สินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเช่นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรก 4. สินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้น6เดือนดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรก5. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0% ใน6เดือนแรกนี่ใครสนใจฟังไม่ทันก็ไปติดต่อกับธนาคารออมสินนะครับฉะนั้นนโยบายออกมาดีๆแบบนี้นี่ก็หวังว่าลงไปในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็จะรับปฏิบัติให้มันสอดคล้องกันกับนโยบายของผู้อำนวยการอย่าให้กลายเป็นว่าพอตอนผู้อำนวยการพูดแล้วก็พูดดีใช่ไหมแต่พอไปเจอของจริงไปเจอด่านเจ้าหน้าที่มันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นติดโน่นติดนี่เงื่อนไขเยอะอย่าให้เป็นอย่างนั้น
4: ครับ
5: อย่าให้เป็นอย่างนั้น
4: ครับ
5: ดู
4: ปัญหามีประกาศแจ้งมาจากทางสำนักงานเขตบางกะปินะครับคือจุดรวมขยะ ที่ไปใช้ข้างวัดแล้วก็หน้าโรงเรียนวัดบึงทองหลางเป็นจุดรวมเนี่ยปรากฏว่ามันเยอะมากล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งงดรับขยะจากประชาชนเป็นการชั่วคราวเพื่อเร่งขนย้ายกองขยะขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่วัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วให้ประชาชนนำขยะและสิ่งของเสียหายจากน้ำท่วมไปทิ้งที่จุดบริการแห่งใหม่อยู่ที่ตลาดหัวบุ่มถนนประเสริฐมนูลกิจแทนครับคุณสุภาพใครที่อยู่เขตบางกะปินะครับให้เอาไปทิ้งรวมกันไว้ที่ตลาดหัวบุ่มนะครับเพราะว่าที่ข้างวัดบึงทองหลางเนี่ยมันเยอะมากขอระบายก่อนครับ
5: ตลาดหัวมุมที่อยู่ทางเรียบทางด่วนรามอินทรานั้นใช่ไหม
4: ครับเพราะว่าอยู่แถวถนนประเสริฐมนูลกิจตรงนั้นแหละ
5: น่าจะตรงนั้นแหละตลาดหัวมุมแต่ก่อนเป็นตลาดใหญ่แล้วตอนหลังก็กิจการก็ล้มหายตายจากไปไอ้ตรงนั้นก็สะดวกตรงนั้นก็สะดวกทีนี้ใครที่จะเอาขยะไปทิ้งก็ต้องขนไปเองไปกองรวมไว้ที่นั่นแต่นี้รถจะขนก็ไม่ใช่ว่าง่ายตอนนี้ก็เป็นโอกาสของรถ6ล้อรถอะไรทั้งหลายเนี่ยนะ
4: ครับ
5: รถกระบะรถ6ล้อที่เขาจะบอกว่าไปติดต่อตรงไหนผมเห็นเขาจะมีเป็นจุดๆนะรถ6ล้อเนี่ยเขาจะไปจอดไว้ใต้สะพานมั่งอะไรมั่งแล้วก็เขียนว่ารับจ้างขนรับจ้างบริการพวกนี้ใช้ได้แต่ว่าราคาต้องดูดีๆหน่อยอย่าไปช่วยโอกาสที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายเนี่ยตำรวจเขาจะรู้แหล่งนะว่าไอ้รถ6ล้อรถกระบะรถ6ล้อเนี่ยจอดรอติดต่อให้การบริการอยู่ตรงไหนถ้าผู้กำกับคิดได้ก็สั่งลูกน้องให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอเนี่ยไปเจอเจ้าของรถเหล่านี้ที่จอดคอยให้บริการคอยติดต่อเนี่ยบอกเขาว่าในภาวะอย่างนี้อย่าไปโหดกับเขาให้คิดในราคาที่เป็นปกติไม่งั้นแล้วเนี่ยขยะเต็มบ้านเนี่ยก็ยังทรมานอยู่แล้วพอไปเจอรถขยะแต่ละเจ้ารถขนน่ะมันเอาเปรียบมันช่วยโอกาสทีนี้ถ้าตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไปตระเวนบอกไว้หน่อยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าไปช่วยโอกาสเดี๋ยวรู้ถึงหูตำรวจขึ้นมาแล้วยุ่งนะมาจอดอยู่แถวๆที่เคยจอดไม่ได้นะอันนี้ต้องตำรวจต้องช่วย
4: ครับ
5: ตำรวจต้องช่วยคือภาวะอย่างนี้อย่าเอาเปรียบกันอย่าโขกสับกันอย่าเพิ่มเติมความทุกข์ให้กันมันไม่ไหวนะ

0: ว่ารถรับจ้างพวกนี้จะจอดอยู่แถวๆไหนขี่รถไปโฉบไปบอกเขาหน่อยว่าถ้าคนมาติดต่อให้เก็บขยะอย่าไปโขกสับเขานะอย่าไปเอาเปรียบเขานะอย่าไปฉวยโอกาสอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งเขตทั้งสน.ทีนี้ก็มีอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมจะได้ไปสรุปข่าวอื่น
1: ไปข่าวอื่นบ้างครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเชิญเลยคุณธนาพงศ
1: ์คือมันมีข่าวในโลกออนไลน์ว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ถูกขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนี้นะครับถูกทำร้ายร่างกายถูกนักโทษคนอื่นกลั่นแกล้งกรมราชทัณฑ์ได้ออกเอกสารชี้แจงมาแล้วครับตรวจสอบได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วไม่พบว่านายอัจฉริยะถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกลั่นแกล้งจากผู้ต้องขังแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้อยู่ในแดน2แดนแรกรับเป็นห้องสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางผู้ต้องขังภายในรวมทั้งหมด4คนตอนนี้อยู่ระหว่างการกักโรคจนถึงวันที่11ตุลาคมตามมาตรการควบคุมและคัดกรองผู้ต้องขังใหม่ครับคุณบาป
0: ครับข่าวแนวๆการเมืองไอเดียกับสามีเบี้ยวไม่ไปแจงต่อคณะกรรมการสุชาดาและสามีก็ไม่ไปชี้แจงถัดมาคุณรังสมันรัฐจวกรัฐบาลเร่งฟอกขาวสีน้ำเงินไม่ต้องดูรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งก็คือสุภชัยใจสมุทรออกมาแย้งว่ากรรมธิการชุดที่คุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเนี่ยไม่มีอำนาจไปตรวจสอบเขานะแล้วสองก่อนที่จะเชิญมาตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมธิการคือไม่ได้โหวตผ่านความเห็นชอบของกรรมธิการก่อนแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาการดำเนินการตรวจสอบก็เดินหน้าต่อทีนี้ประเด็นที่จะตามมาคือรังสิมันต์หาช่องกฎหมายฟันผิดเว็บพนันต่างประเทศเพราะเขาไม่ได้ทำในบ้านเราก็ต้องไปดูว่าการเปิดเว็บพนันที่เปิดอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่สามีของคุณสุชาดาเปิดเนี่ยจะหาช่องทางเอาผิดกฎหมายได้ไหมวีโรจน์ลัคนาอดีศรจี้ให้รัฐมนตรียุติธรรมเร่งเช็คบินอย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวลอย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวลในขณะเดียวกันเนี่ยในเพจต่างๆเนี่ยเขาให้เขาเล่นเรื่องนี้กันเยอะนะโดยเฉพาะเพจของคุณสสประชาธิปัตย์เก่าสิริโชคโสภาสิริโชคโสภาเนี่ยเขาเป็นมือขุดคุยเขามือข้อมูลสมัยที่เป็นสสแล้วเขาก็มาเปิดโปงเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะคนก็ติดตามกันเยอะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรื่องของสุชาดาเนี่ยไอเดียเนี่ยต้องลากยาวแล้วมันจะยาวไปในถึงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตกลงฝ่ายค้านเขาจะยื่นยติซักฟอกวันนี้จะไปยื่นบ่ายสองโมงยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ชัดนะว่าจะไว้วางใจทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลหรือใครมั่งก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าวันนี้เขาจะไปยื่นแล้วก็จะได้รายละเอียดมากขึ้นนี่เรื่องการเมืองที่แต่เอาไว้หน่อยในช่วงที่กำลังเจอวิกฤตน้ำท่วม
1: ครับเอามีการเมืองเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์เขาจะจัดงานใช้ชื่องานว่าการครั้งหนึ่ง

0: ณบ้านฟ้าการครั้งหนึ่งณบ้านฟ้าจัดที่โรงแรมดิแอทินีโฮเทลเป็นงานเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสาธิตบอกว่างานจะเป็นลักษณะแกรนด์รียูเนียนหรือว่าการกลับมาพบกันของคนซึ่งเคยอยู่บ้านเดียวกันมีเป้าหมายเชิญอดีตส.ส.ของพรรคที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่พรรคการเมืองไหนหรือว่าเลิกการเมืองไปแล้วแล้วคุณอภิสิทธิ์จะเป็นคนโทรศัพท์ไปเชิญด้วยตัวเองทั้งหมดรายชื่อที่รวบรวมมาได้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ400กว่าคนครับอย่างเช่นดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาคุณอุทัยพิมพ์ใจชนคุณหญิงสุภัตรามาศดิษฐ์คุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนส่วนคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยคุณสาธิตบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ได้โทรไปเชิญแล้วแต่ว่าคุณเฉลิมมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยกำลังดูอยู่ว่าจะมาได้ไหมส่วนดร.ไตรรงค์มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันแต่ก็ตั้งใจจะมาร่วมงานครับนี่คุณสาธิตวงหนองเตยบอกครับฉะนั้นวันนี้น่า
1: อันนี้น่าสนใจน่าสนใจถ้ามากันตามที่ว่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม่เห็นหน้าเห็นตากันหลายคนแล้วคงเป็นงานที่มาพบปะพูดคุยกันเป้าหมายทางการเมืองนั้นไม่มีอะไรมากหรอก
0: ครับ
1: แต่อยากให้เห็นว่านี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของประชาธิปัตย์ที่กระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายกันไปอยู่ที่โน่นที่นี่แล้วบางคนก็เลิกการเมืองไปแล้วเห็นคุณสาธิตวงน้องเตยบอกว่าบนเวทีก็ไม่มีอะไรถึงกับเป็นพิเศษหรอกแต่พยายามให้ทุกคนที่มาในงานได้มีโอกาสได้พูดถึงสมัยที่อยู่ประชาธิปัตย์และยังมีกิจกรรมหน้างานที่จะมีการบันทึกเสียงภาพผู้พูดเอาไว้ว่าอยากฝากถึงประชาธิปัตย์ในอีก20ปีข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงพอ20ปีข้างหน้ามันก็100ปีเนี่ยอยากเห็นประชาธิปัตย์เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นงานการละครั้งหนึ่งนะบ้านฟ้าลักษณะงานก็รียูเนียนนั่นแหละกลับมาพบกับคนที่เคยอยู่บ้านเดียวกันบ้านสีฟ้าอันนี้ก็น่าจะได้รับความร่วมมือนะเพราะคุณอภิสิทธิ์เขาดำเนินการเองเขาโทรเชิญเองแล้วตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลึกๆจริงๆแล้วเขาไม่มีปัญหากับใครเท่าที่ดูชื่อคนที่เชิญเนี่ยก็คุยกันได้ทุกคนอ่ะไม่มีใครมีปัญหาที่จะต้องมาคนนี้ไม่อยากเจอคนนี้คนนั้นไม่อยากเจอคนโน้นไม่มีดูแล้วไม่มีก็แก่ๆด้วยกันแล้วเคยผิดใจอะไรกันมายังไงก็ไม่เป็นไรแล้วสุเทพกับเฉลิมเนี่ยยังไงเจอกันก็ต้องกอดคอกันคุณดูแล้วผมคู่นี้ไม่มีอะไรคุณอุทัยพิมพ์ใจชนจะมาได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ไปอยู่ที่พานทองอันนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจครับดูข่าวอื่น
0: มีงานหนึ่งที่น่าสนใจเป็นงานด้านพลังงานนะครับเขาบอกว่าเมื่อภูมิรัฐศาสตร์พลังงานและเศรษฐกิจโลกกำลังถูกจัดระเบียบใหม่ประเทศไทยจะก้าวต่ออย่างไรพบกับการวิเคราะห์ทิศทางตลาดพลังงานโลกความท้าทายด้านความมั่นคงพลังงานและโอกาสของไทยในยุคเปลี่ยนผ่านงานนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Annual Petroleum Outlook Forum Global Energy Realignment Thailand Transition in a New World Order งานจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนนะครับต ั้งแต่เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ลงทะเบียนและชมบูธนิทรรศการตั้งแต่ 12:30 น.จัดที่ซินเนยี่ฮอลล์ชั้น6ตึกเอ็นโก้นะครับตึกเอ็นโก้4ครับเอ็นเนยี่ฮอลล์ชั้น6ครับครับ
1: เฮ้ยดูหัวข่าวนี้นิดนึงโตโยต้าเนี่ยเขากระทบหนักนะทั้งที่โรงงานผลิตที่สมุทรปราการทั้งที่โน่นที่นี่เผยโตโยต้าเสียหาย 30,000 คันสุปจีทิ้งไพ่ตายหามาตรการเยียวยาเร่งด่วนอันนี้เรื่องของโตโยต้าเจอหนักเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาข่าวเรื่องสามแม่ลูกฆ่าตัวตายมีปัญหาถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเอาเงินสูญไป 1,000 บาทนั้นนะครับผบ.ตร.สั่งล่าเลยครับแก๊งนี้ครับเอาละครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากทางไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาท ซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9:11 นค่ะกลับมาติดตามรายการของเรานะคะเก็บข่าวมาเล่าค่ะเจอกันในวันนี้นะคะเราพบกันวันที่8พฤหัสบดีนะคะวันนี้วันที่10วันที่8ตุลาคม2569นะคะเจอกันกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศเช่นเดิมค่ะทางเพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะและวันนี้นะคะก็เช่นเดิมค่ะติดตามดูนะคะด้วยสถานการณ์เรื่องของน้ำนะคะบ้านเราเองจะมีอยู่2อย่างที่ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องใหญ่ติดตามดูเรื่องน้ำหนึ่งละเรื่องที่2ก็คือในภาพของการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็จะมีทั้งหมดเนี่ย191ประเทศนะคะมาประชุมที่ประเทศไทยของเราที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะฉะนั้นแล้วในสัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นภาพที่ต้องต้อนรับนะคะจาก191ประเทศมาก็มีหลายหมื่นคนที่จะเข้ามาด้วยนะคะคนสำคัญคนดังไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดเองเหล่านี้เป็นต้นนะคะที่จะเข้ามาแล้วส่วนของกทมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีจัดให้ในข้าราชการกทมวันที่12วันจันทร์เนี่ยนะคะ12ก็จะเป็นวัน work from home นะคะ12เนี่ย work from home ก็คือขอความร่วมมือนะคะข้าราชการคือก็หยุดอยู่บ้านไปเลยทำงานที่บ้านส่วนวันที่13เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะ13ตรงกับวันอังคาร13ตุลาคมเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะวันนวมินทร์มหาราชนะคะแล้วก็วันพุธที่14เนี่ยวันธรรมดาก็ work from home ต่อ15ก็ work from home และวัน16นะคะวันศุกร์นี้เป็นวันหยุดพิเศษของข้าราชการกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ภาพใหญ่ก็คือว่าชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะข้าราชการนะคะแต่บริษัทเอกชนเนี่ยก็เท่าที่ดิฉันพูดคุยแล้วก็ไปสอบถามเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่ายังเหมือนเดิมนะคะก็คือยังคงมาทำงานตามปกติเพราะว่าเขาบอกแต่ข้าราชการว่ากันอย่างนั้นนะอ่ะก็รอติดตามดูนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งใหญ่ของประเทศไทยของเราค่ะส่วนเรื่องฝนก็ตามเช่นเดียวกันนะคะกรมอุตุเนี่ยเขาประกาศฉบับที่3เตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักมากระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้นะคะซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมเนี้ยลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะโดน2วันเต็มๆเลยมีจังหวัดไหนบ้างที่โดนนะคะมาดูกันนิดหนึ่งวันที่9ตุลาคมนะคะก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10นะคะบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลค่ะวันนี้เนี่ยวันที่9ตุลาคมวันนี้วันที่8ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่9เนี่ยจะเจอหนักที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะภาคตะวันออกจะ2จังหวัดนะคะคือจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะเป็น2วันแล้วก็กรมอุตุเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยยาว5วันเลยทีเดียวนะคะอาจจะได้รับผลกระทบฉะนั้น9ถึง13ค่ะวันที่9ถึง13ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพื้นที่อีสานตอนล่างภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลกทมปริมณฑลนี่ถามว่าจะมีวันไหนมั่งที่จะหนักเนี่ย10 11 12 13 10 11 12นี่หนักแต่ภาคใต้นี่ก็คือ90 11 12 13เลยนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง13พี่น้องภาคใต้จะเจอทุกวันนะคะแต่ถ้าเป็นกทมเนี่ยก็จะคือวันที่10 11 12ค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่เนี่ยเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะเข้ามาประชุม IMF พอดีเลยนะคะฉะนั้นตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าไปติดตามเร่งนะคะดูแลสถานการณ์แล้วก็ไอ้เรื่องของโอนเงินเยียวยาเนี่ยนะคะก็เมื่อวานเนี่ยเห็นเขาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้จะเป็นรัดแรกนะวันที่8ตุลาคมแล้วก็นอกจากนั้น9ตุลาคมนี้ปภ.ก็เริ่มโอนแล้วเห็นบอกว่า1453ครัวเรือนนะคะก็จะเริ่มทยอยได้รับกันไปซึ่ง เมื่อวานที่เป็นข่าวดังก็คือมีการสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างนะคะไปช่วยราชการบ้านสร้างเนี่ยตอนนี้เจอเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็คือหนักมากเลยทีเดียวนะคะคือเคยได้ยินคำพูดที่นายกรัฐมนตรีเองเดือดกลางวงการประชุมของปภ.กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยนะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะกรณีผู้ว่าปาจีนทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานไม่ตั้งใจไม่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบค่ะรวมไปถึงอพยพชาวบ้านเพื่อมาอยู่ที่ปลอดภัยก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานเต็มที่อธิบดีกรมการปกครองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงน่าอับอายนะคะก็เนี่ยพูดถึงในอำเภอบ้านสร้างที่ไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมก็บอกว่าเศร้าใจคนแบบนี้มีในระบบการปกครองเลยสั่งสอบวินัยทัศนคติย้ำหากแย่จริงรับราชการไม่ได้นะคะเลยมอบให้อธิบดีเนี่ยเชือดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการคนอื่นๆนะคะก็ย้ำว่าหน้าที่การดูแลประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสรุปแล้วเนี่ยในอำเภอบ้านสร้างก็ถูกย้ายไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมีผลตั้งแต่วันที่7นะคะ7ไอตุลาคม2569ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ดูอีกภาพหนึ่งนะคะพยากรณ์อากาศของวันนี้เนาะนอกจากที่เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เราบอกกันนั่นแหละค่ะว่าคือเขาจะจับตาดูว่าข้าราชการคนไหนที่เมินเฉยต่อเรื่องน้ำเนี่ยแน่นอนนะคะก็จะโดนย้ายแน่นอนโดนจัดการแน่นอนกรมอุตุเนี่ยวันนี้บอกว่าฟ้าฝนยังคงตกอยู่ระหว่างอันตรายนะคะพื้นที่กรุงเทพถามว่าเจอไหมวันที่8ใช่ไหมคะ8ตุลาคมกทมปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะก็ฝนลดลงกว่าเมื่อวานนะคะแต่จะไปหนักที่ภาคใต้นะคะผู้ฟังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเจอฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนอันดามันเนี่ยแถวอันดามันตกร้อยละ60ก็หนักเหมือนกันหนักสุดระนองกับพังงาค่ะถ้าเป็นพื้นที่ภาคอีสานตกร้อยละ10ลดลงเยอะเลยนะคะอากาศเริ่มเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด20ค่ะเช่นเดียวกับภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด20นะคะภาคกลางมีฝนตกร้อยละ30นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22ค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ30นะคะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดก็23องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็คือในภาพใหญ่ของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเปิดให้ฟังว่าฝนฟ้าคะนองอันตรายตรงจุดไหนยังไงบ้างนะคะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ไว้วางใจคงจะต้องจับตาดูน้ำล้นตลิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะคะบางกะปิเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมก็เพิ่งบอกเองนะคะว่าอย่าเพิ่งยกของลงคุณชัชชาติบอกว่าใกล้คลองแสนแสบละเสี่ยงว่าจะท่วมเร็วแล้วก็ท่วมอาจจะน้ำมาแรงนะคะเขาก็เลยประกาศว่าอย่าเพิ่งช่วงนี้ก็รอติดตามก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์มีการย้ายข้าราชการกรุงเทพระดับรองสำนักกับผู้ช่วยเขตไปทั้งหมดเนี่ย12รายนะคะจากข่าวที่ออกมาถามว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นกันอยู่ว่าเอ๊ะโดนย้ายครั้งนี้เพราะอะไรยังไงนะคะคือลงนามย้ายกันไปแล้วละตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมค่ะคือก็เป็นการโยกย้ายบ้างก็บอกโยกย้ายตามปกตินั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของกทมนะกทมเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ดราม่าก็ลงแรงเพราะว่าในรอบปลายเดือนตุลาเอกันยายนเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าหนักสุดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะนอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เขาจะมีออกมาแล้วก็หลายคนก็กำลังจะสับสนว่าสุดท้ายแล้วอย่างแฟดคลองจันเนี่ยนะที่น้ำท่วมเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าของประกันพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เมื่อวานฟังจากอธิบดีปภ.บอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะคะแฟดคลองจันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะแต่เดี๋ยวจะเร่งระบายน้ำท่วมตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะประกันภัยแห่งชาติเริ่มใช้จริงจังหวัดแรกคือจังหวัดลำพูนค่ะเพราะว่าน้ำท่วมกระทบ225ครัวเรือนนะคะไปที่ลำพูนได้ใช้เป็นที่แรกเลยลำพูนเนี่ยเราจะหลายคนจะว่าอ้าวเพราะว่าตั้งแต่อ่านข่าวมาเนี่ย เราก็ไม่ค่อยได้ยินว่าลำพูนเนี่ยหนักใช่ไหมคะจริงๆอ่ะลำพูนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่แรกๆที่ได้ใช้จริงเพราะว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลำพูนและเชียงใหม่5ตุลาคมค่ะคือเข้าเกณฑ์นะคะเริ่ม1ตุลาคมมาท่วม5ตุลาคมอันนี้สามารถตอบสนองและเริ่มกระบวนการช่วยเหลือได้6ตุลาคมเลยค่ะจะเร็วนะคะถ้าอยู่ในโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้1ตุลาคมแต่ว่าถ้าน้ำท่วมตอน26กันยา27กันยาถึง30แล้วก็ถึงแม้น้ำคุณจะขังอยู่ถึงวันที่1อันนี้เขาไม่ได้นับนะคะซึ่งถ้ามาวันที่1เป็นต้นไปเนี่ยก็นั่นแหละค่ะก็จะได้นับเป็นอยู่ในโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะตอนนี้เขาเร่งเคลมประกันภัยพิบัติเรียบร้อยโดยมีทางจังหวัดนะคะเขาจะรีบประสานกับทางนายกรองนายกนะคะแล้วก็ปภ.อันนี้จะได้เร็วหน่อยนะส่วนกรมชลประทานก็ยืนยันเขื่อนภูมิพลกสิกรกิจเนี่ยรับน้ำเหนือได้หมดค่ะตอนนี้ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมนะคะถ้าฟังจากกรมชลประทานนะคะยืนยันเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิกรกิจรับน้ำเหนือได้หมดเปิดเผยว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มดีขึ้นเตือน3จังหวัดนะคะน้ำเพิ่มหลังเขื่อนแม่กลองมีการระบายนะคะในส่วนเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสถานี42ที่จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลอยู่ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะลดลงมาอยู่วันที่6ตุลาคมแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็ได้บริหารจัดการการทำสมดุลน้ำจากด้านเหนือค่ะลดการระบายของทางตอนล่างเขื่อนจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการลดปริมาณน้ำที่ออกมาทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและก็คลองชัยนาทป่าสักนะคะดังนั้นแนวโน้มสถานการณ์น้ำพื้นที่เริ่มดีขึ้นค่ะการลดการระบายน้ำก็จะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำลดลง 10-15 เซนติเมตรนะคะในภาคของตะวันตกฝั่งลุ่มแม่น้ำกลองกรมอุตุก็บอกว่าจะมีฝนเยอะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองเพื่อรองรับน้ำฝนในส่วนนี้แต่เนื่องจากคือวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนตกหนักนะคะก็เลยทำให้มีน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอไซโยกในบางจุดนะคะส่วนน้ำที่ผ่านเขื่อนแม่กลองตอนนี้ก็ได้เพิ่มการระบายเป็น 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปแล้วอย่างไอ้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครเนี่ยน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน 40-50 เซนแต่คาดว่าปริมาณน้ำที่มาเติมจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าปริมาณฝนมีน้อยนะคะในส่วนภาคใต้ก็ควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำปริมาณน้ำเขื่อนเพชรซึ่งมีศักยภาพรองรับได้320ล้าน320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอ่ะก็พื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังคือภาคตะวันออกตอนบนฝั่งแม่น้ำบางปะกงอันนี้เป็นที่น้ำจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีมารวมกันเพราะปราจีนบุรีก็เจอหนักมากเหมือนกันในส่วนแม่น้ำนครนายกตอนบนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ในพื้นที่ตอนล่างยังทรงตัวเล็กน้อยเพราะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำจากปราจีนนะคะอันนี้ก็คือในไอ้เรื่องของน้ำท่วมตามจุดต่างๆที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่เงินเยียวยาเนี่ยค่อยๆทยอยไปนะ 9,000 เนี่ยค่ะที่ท่วมก่อนหน้านั้น 9,000 เนี่ยได้ทั่วประเทศอยู่แล้วตรงจุดที่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขครบก็จะมีการโอนมาล็อตแรกก็8ตุลาคมวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็9ตุลาคมก็เริ่มไปเรื่อยๆนะคะอ่ะส่วนอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้เขาคงมีการประชุมกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องเศรษฐกิจแต่ก่อนที่จะไปเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องนี้คุยกันนิดหนึ่งก่อนเชื้อมรณะที่หลุดจากแล็บนะคะเชื้อมรณะที่หลุดจากแล็บที่อาจจะทำให้เกิดกาฬโรคขึ้นซึ่งประเทศไทยของเรานี่นายกให้สัมภาษณ์ว่าก็เตรียมความพร้อมรับอยู่นะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแต่เราจะทำให้คิดถึงกลัวจะซ้ำรอยโรคระบาดใหญ่โควิด-19เหมือนกันนะเพราะว่ารัสเซียเขายืนยันว่าที่หลุดออกมาแล้วก็ทำให้นักวิจัยเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมันจะไม่ซ้ำรอยโควิด-19แต่ทั่วโลกดิฉันว่าหลายคนไม่ค่อยอยากเชื่อถ้าเป็น พวกโรคระบาดเนี่ยคือไม่สามารถให้ใครยืนยันได้หรอกนะคะมีเจ้าหน้าที่ของรัสเซียบอกว่านักวิจัยอายุ28ปีเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์โรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบแน่ชัดเคสนี้ก็มีความกังวลแก่นานาชาติเป็นอย่างยิ่งรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็กระตุ้นเบื้องต้นมีการกักโรคผู้เกี่ยวข้อง200รายละเพราะว่า มีข่าวยืนยันออกมาว่าการระโรคแห่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สถาบันเนี่ยเสียชีวิตนะคะเชื้อการระโรคหลุดจากแลบวิจัยหลอดทดลองแตกเหตุการณ์นี้ก็กระตุ้นให้องค์การอนามัยโลกพยายามกดดันมอสโกร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตายของเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้อยแถลงของทางรัสเซียเนี่ยบอกว่ามันจะไม่เหมือนตอนโควิด -19 ส่วนองค์การอนามัยโลกก็ไปขอข้อมูลมาเพิ่มค่ะเพื่อความกระจ่างของโรคปอดอักเสบรุนแรงว่ามันจะก่อให้เกิดเป็นต้นเหตุทำให้แค่ปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นการแพร่เชื้อได้รวดเร็วเหมือนโควิดหรือเปล่านะคะก็มีการแจ้งเหตุการณ์ให้องค์การอนามัยโลกทราบแล้วรัสเซียนะคะแล้วก็ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องคำร้องขอขององค์การอนามัยโลกเหมือนกันนะที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานข่าวที่อ้างว่ามีผู้ป่วยรายที่2ในไซบีเรียนะคะเตือนให้ระมัดระวังในการนำรายงานเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าสื่อตะวันตกบางสำนักรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสื่อรัสเซียที่ไม่ระบุสำนักอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่2ในไซบีเรียพร้อมบอกว่าพวกเขาเสียชีวิตด้วยการระโรคแต่ว่ารอยเตอร์เองก็ไม่พบเรื่องราวดังกล่าวในสื่อมวลชนรัสเซียหรือว่าพบว่าหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่ามีบุคคลรายที่2เสียชีวิตในไซบีเรียแม้คำกล่าวอ้างดังกล่าวจากบล็อกเกอร์บางคนบนโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานใดๆก็ตามนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโรคใหม่ที่เราคงจะต้องติดตามดูเชื้อมรณะหลุดจากแลบของรัสเซียนะคะองค์การอนามัยโลกก็เนี่ยเขาก็สั่งให้สอบด่วนเลยบ้านเราเองก็ต้องระวังนะคะคือทุกอย่างอะตอนนี้บ้านเราคือเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวอะแล้วรัสเซียนี่ก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราปี2569นี่ก็ถือว่าเยอะนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยกันก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ก็น้ำมันลงละก็ติดตามดูว่าสถานการณ์มันจะยังคงเป็นภาพนี้หรือเปล่านะคะราคาน้ำมันที่ลดลงก็ถือว่าดีต่อพวกเราเนาะเจอเรื่องน้ำท่วมเข้าของที่มันแพงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมมันก็มีอยู่นะของบ้านเราเองนะแล้วก็วันนี้วันที่8เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยก็เริ่มล้างท้องกินเจกันละผักก็อาจจะแพงขึ้นอีกหลายคนคิดกันอย่างนั้นนะคะน้ำมันเนี่ยคือถ้าเป็นCrude Oil Futureตอนนี้อยู่ที่89ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะBrentก็ยังอยู่เหนือ100อยู่ดีอะค่ะแต่จากสถานการณ์ดังกล่าวที่พูดบอกว่าราคาน้ำมันเพราะว่าเขามีการเร่งระบายคลังสำรองนะคะน้ำมันก็เลยขยับลงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแม้ว่าสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐEIA เนี่ยออกมาเปิดเผยแพร่ข้อมูลในวันพุธเพราะว่าคลังน้ำมันดิบกับคลังน้ำมันกลั่นของประเทศลดลงในสัปดาห์ที่แล้วส่วนทางกับสต๊อกเบนซินที่เพิ่มขึ้นค่ะก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยลดลงแล้วก็ทองคำก็แกว่งตัวแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนตอนนี้อยู่ที่ 4,140 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะราคาก็ต่ำลงแต่ถ้าหากว่าอย่างที่เราคุยเรื่องของราคาทองใครที่อาจจะมองว่าเป็นโอกาสที่จะซื้อไว้นะคะเพราะว่าดูกูรูทั้งนอกแล้วก็ในประเทศเองออกมาพูดถึงว่ายังไงซะก็ยังเป็นภาพแนวโน้มขาบวกในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายปีหรือว่าปี2570ปีหน้าอันนี้ก็คงจะต้องติดตามเพราะตอนนี้ก็4,138นะคะที่ GoSport เขาโค้ดไว้วันนี้ค่ะ4,138ดอลลาร์นะคะหลุดจาก4,140ละเผลอๆอาจจะไปถึง 4,100 หรือไม่อันนี้คงจะต้องตามกันอีกทีหนึ่งแต่ค่าเงินบาทบ้านเราวันนี้33บาท61สตางค์นะคะราคาทองเนี่ยรอบแรกบวกขึ้นมาได้100บาทนะเช้าวันนี้นะทองคำแท่งรับซื้อ 65,650 ขายออก 65,850 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 64,339 ขายออก 66,650 นะคะอันนี้ก็คือบวกมาได้100บาทต่อบาททองคำนะคะเป็นเรื่องของราคาทองในเวลานี้ส่วนด้านเศรษฐกิจเอง IMF เขาก็เตือนเรื่องของโลกเสี่ยงตอนนี้นอกจากน้ำมันเรื่องหนี้แล้ว IMF เขาเตือนเรื่อง AI ด้วยค่ะ เพราะว่าความเสี่ยงหลักๆของเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยคือการลงทุนด้าน AI ที่มันกระจุกตัวนะคะแล้วก็วิกฤตพลังงานที่มันอาจจะยืดเยื้อยาวไปจนถึงปีหน้าภาระหนี้สาธารณะที่ตอนนี้สูงเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศนะคะการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนี่ยก็กำลังสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและความต้องการพลังงานเสี่ยงทำให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจขยายตัวกว้างขึ้นหนี้สาธารณะทั่วโลกพุ่งขึ้นประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นนะคะก็กดดันสถานการณ์คลังของรัฐบาลต่างๆหนักเลยค่ะก็เป็นความท้าทายก่อนการประชุม IMF World Bank ที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมที่บ้านเราแต่เรื่องนี้แหละก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะมีการพูดถึงกันการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนี่ยมันกำลังเป็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อภาวะช็อคด้านพลังงานแล้วก็อาหารกำลังสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อภาษีศุลกากรการใช้จ่ายด้านกลาโหมหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงอาจจะสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้ก็เรียกร้องนะคะให้ธนาคารกลางใช้นโยบายที่มีแนวโน้มเข้มงวดอย่างรอบคอบและบอกว่าประเทศที่เคยชินกับการขาดดุลงบประมาณในระดับสูงเนี่ยกำลังเผชิญกับการทางเลือกการเมืองที่ยากลำบากมากแล้วการประชุมที่กรุงเทพเนี่ยบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางระดับสูงเนี่ยจะเข้าร่วม1สัปดาห์แล้วรอบนี้เนี่ยมาท่ามกลางความผันผวนในตลาดตราสารหนี้รัฐบาลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษมีข้อมูลจาก IMF นะคะที่บอกว่าหนี้ทั่วโลกตอนนี้รวมกันทะลุไป365ล้านล้านดอลลาร์แล้วอะผู้กำหนดนโยบายก็มีช่วงเวลาที่ค่อนข้างง่ายในช่วง17ปีที่ผ่านมาเนื่องจากตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในขณะนี้ได้ยุติสถานการณ์ดังกล่าวแล้วค่ะในทางตรงกันข้ามคลื่นการลงทุนใน AI และความคาดหวังต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นก็ยังคงผลักดันตลาดหุ้นให้ทำสถิติสูงสุดใหม่ทำให้ผู้ผลิตชิปและก็อุปกรณ์อื่นๆรายสำคัญของเอเชียสามารถทำสถิติส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้นะคะแล้วก็การเทขายพันธบัตรเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิสราเอลเนี่ยโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยส่งผลให้การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงก็หยุดชะงักนะคะทำให้ต้นทุนทั่วโลกก็สูงขึ้นนะคะภาวะช็อคด้านพลังงานจนถึงขณะนี้ก็รุนแรงแต่ยังอยู่ในวงจำกัดค่ะเธอก็เตือนว่าแรงกดดันด้านราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นเมื่อฤดูหนาวของซีกโลกเหนือใกล้เข้ามาและขณะที่ประเทศต่างๆก็เติมสำรองเป็นคลังสำรองของตนการขยายการลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กำลังเพิ่มความต้องการใช้พลังงานแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจขยายวงกว้างขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุม IMF กับ World Bank ก็คงจะต้องมีการจัดระเบียบนะคะกฎหมายเรื่อง AI ก็คงจะเป็นส่วนที่จะมีความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะที่เขามีการเตือนเข้ามานะส่วนเรื่องของรถยนต์ EV นะคะครม.เห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่อันนี้จะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ลดการพึ่งพานำเข้ากรมสรรพสามิตเตรียมปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าให้สูงที่สุดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนแล้วก็ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยนะคะโครงสร้างภาษีใหม่เนี่ยเขาจะใช้อัตราภาษีแบบลดหลั่นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศก็จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าด้วยนะคะซึ่งก็ดูจากการประชุมมติที่ออกมาของบอร์ด EV เมื่อวันที่10กันยายน69ได้รับทราบแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตแล้วก็มอบหมายให้กรมสรรพสามิตเนี่ยค่ะพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวก่อนที่จะนำเสนอต่อครม.เห็นชอบต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเขาก็มีการส่งเสริมการผลิตแล้วก็ใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พวกมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพวกนี้ค่ะนี่ก็มีรายงานว่าจากสอทนะมกราคมถึงกรกฎาคม69ยอดจำหน่าย BEV เนี่ยครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศถึงร้อยละ 30.88 แต่ก็มีการนำเข้ารถยนต์ BEV สูงถึงร้อยละ 63นะคะแม้พ้นระยะเวลาการนำเข้าแล้วก็ตามคือยังมีความต้องการอยู่นะคะสำหรับเรื่องของรถยนต์ EV นะก็คงจะต้องจับตาดูแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนะคะรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีเพราะว่าจะให้ภาษีก็คือรถที่สามารถผลิตในประเทศไทย แต่รถยนต์ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศแต่คุณอาจจะนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศมาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนของประเทศไทยในระยะต่อไปก็จะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันนะคะเพราะไม่ได้เป็นรถที่ผลิตในประเทศจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างให้สูงขึ้นนะคะภาษีนะส่วนรถยนต์ที่นำเข้าต่างประเทศโดยผลิตรถยนต์ภายในประเทศเป็นรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีผู้นำเข้าโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศแต่จะเป็นต้องนำเข้ารถยนต์บางรุ่นเพื่อมาทดลองตลาดทั้งนี้จะมีการจำกัดปริมาณนำเข้ารถยนต์โดยคำนวณจากมูลค่าการลงทุนในประเทศที่รอบปีนี้ปีก่อนที่จะนำเข้าเช่นมูลค่าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในประเทศที่ใช้ในการผลิตยานยนต์ในประเทศมูลค่าการจ้างงานรถยนต์ประเภทพลังงานที่ผลิตในประเทศเหล่านี้ก็เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญได้ก็กำหนดพิกัดอัตราภาษีนี้เพื่อรองรับรถยนต์ที่มีปริมาณการผลิตน้อยแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ไทย local content รวมไปถึง e-pass ในอนาคตได้อย่างรถยนต์กลุ่มพรีเมียมเหล่านี้นะคะอัตราภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นก็คือจะมีอัตราภาษีสูงสุดและอาจจะลดหลั่นตามมาก็ถ้าไม่ได้ผลิตในประเทศก็จะสูงสุดเนี่ยมันก็จะเป็นในภาพค่อยๆลดมาเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างใหม่จะใช้อัตราแบบลดหลั่นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศที่ใช้สินส่วนมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศจะเสียภาษีที่ต่ำกว่าถ้าคุณนำเข้าอย่างรถเขาคงจะไม่ต้องพูดยี่ห้อนะคะที่ไม่ได้ผลิตส่วนใหญ่ก็เป็นของจีนเนาะถ้าชิ้นส่วนผลิตในประเทศอันนี้ก็อาจจะได้ลดภาษีราคามันก็อาจจะถูกกว่าเนี่ยใครที่กำลังมองหาอยู่แต่จากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยหลายคนก็อาจจะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าจะยังคงไปต่อได้ไหมไม่ใช่ว่าจะกลัวอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้ที่คุณจะซื้อรถแล้วก็กลัวว่าเกิดว่ามันน้ำท่วมหนักพื้นที่เราไม่เคยท่วมแล้วก็ท่วมคันแบบถ้าทำประกันภัยก็ไม่เป็นไรนะมันก็ยังสามารถช่วยได้แต่ประกันภัยจะถ้าเจอน้ำท่วมบ่อยๆในปีหนึ่งก็มีเจอน้ำท่วมเนี่ยนะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ทำให้หลายคนอาจจะต้องพิจารณากันหนักมากขึ้นนะคะและก็คือที่สองด้วยความที่ว่าภาพของเศรษฐกิจตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะคะแล้วพอเราออกรถซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาบางคนผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีก็มีนะคะอันนี้จะไหวไหมเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าอัตราการว่างงานมันก็สูงขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามีเงินเก็บเงินออมอันนี้ก็คงไม่เท่าไหร่แต่พอเจอเรื่องแบบนี้ไปทำให้หลายคนอาจจะต้องคิดกันสักหน่อยหนึ่งนะคะอย่างโรงงานเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยพูดถึงไอ้ตอนน้ำท่วมอะโตโยต้าเนี่ยเขาเจอหนักเหมือนกันนะคะโรงงานโตโยต้ารถค้างตั้ง30,000 คันนะเขาผลิตรถยนต์ที่สำโรงนะคะที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกกับรัฐมนตรีพาณิชย์เขาไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม30,000 คันนะคะน้ำท่วมบริษัทซัพพลายเชนจมน้ำไปต้องเร่งปรับแผนนำเข้าชิ้นส่วนแอร์แบ็กพรมเหล่านี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยวทางคุณสุภจีบอกว่ารัฐบาลจะชงลดภาษีอุ้มโรงงานที่น้ำท่วมนะคะภาครัฐก็รับพิจารณาข้อเรียกร้องจากโตโยต้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรใหม่แล้วก็ชิ้นส่วนทดแทนจากต่างประเทศรวมถึงการนำค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงานแล้วก็ปรับปรุงเครื่องจักรมาหักลดหย่อนภาษีได้2 เท่าโดยผู้แทนภาครัฐรับปากว่าจะนำเรื่องเข้าสู่หารือกับกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรเร็วที่สุดนะคะเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนแล้วก็จะได้เร่งฟื้นฟูศักยภาพการผลิตของยานยนต์ให้กลับมาเดินหน้าได้ตามปกตินะคะโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตอนนี้เขาก็ประกาศหยุดสายการผลิตชั่วคราว3 โรงงาน3 แห่งนะสำโรงเกตเวย์แล้วก็บ้านโพนะคะเพราะว่าซัพพลายเออร์ประมาณ14 รายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะถูกน้ำท่วมขังสูง 50-70% เขาไม่สามารถผลิตแล้วก็จัดส่งชิ้นส่วนสำคัญอย่างพรมแล้วก็ถุงลมนิรภัยได้ผลกระทบก็ต้องปรับแก้ปัญหาไปเร่งนำเข้าชิ้นส่วนบางประเภทจากญี่ปุ่นกับเวียดนามเป็นการชั่วคราวต้องหยุดสายการผลิตไปความเสียหายพุ่งไปถึง30,000 คันเลยนะเมืองต้นโรงงานสำโรงกับเกตเวย์เนี่ยต้องหยุดผลิตจนถึง10ของเดือนนี้เลยค่ะโรงงานบ้านโพคาดว่าน่าจะหยุดยาวถึงวันที่18เลยก็วางแผนว่าจะฟื้นฟูกันนะคะก็คือต้องเร่งช่วยซัพพลายเออร์กลับมาเปิดโรงงานก่อนและวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตเร่งด่วนเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าเรียกร้องให้ภาครัฐ เร่งปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมให้มีความแม่นยำรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เนื่องจากระบบเตือนภัยที่ช้าทำให้โรงงานและซัพพลายเออร์ไม่สามารถเตรียมการรับมือได้ทันเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมหนักนะคะผู้ฟังจากที่เราเห็นสภาพที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่ามันมากกว่าที่คาดไว้ซะอีกนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานรถน้ำท่วมโรงงานพวกชิ้นส่วนไม่ใช่แต่โตโยต้าอย่างเดียวเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากภาพของทางฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมนะแล้วก็ของเราเองเนี่ยคุณเอกนิติเองก็สั่งให้ทางด้านสสคหารือกับกรมอุตุกับกทมตอนนี้ก็เตรียมแผนรับมือน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อม IMF World Bank Group 2026ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะดึงน้องเนเน่รอยย่อเนี่ยนะคะซึ่งได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งของอเมริกันก็อตทาเรนต์เนี่ยมาโชว์พลังเสียงต้อนรับผู้นำการเงินโลก IMF World Bank ด้วยนะคะเราพร้อมเป็นเจ้าภาพแล้วว่างั้นคุณเอกนิตินะคะดึงดูดผู้ลงทุนคุณภาพสูงเข้ามาอันนี้จะมีการกล่อมญี่ปุ่นยกระดับการลงทุนในไทยด้วยจะมีสิทธิพิเศษประโยชน์อะไรให้กับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น BOI to IPO นะคะนโยบายนี้ที่เขาจะได้นำมาเสริมให้กับนักลงทุนที่มาลงทุนบ้านเราเพราะว่ามันก็จะมีข่าวคราวอยู่ใช่ไหมล่ะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็โยกย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามบ้างไปอินโดนีเซียบ้างสิ่งนี้ก็เลยทำให้หลายคนก็กังวลนะคะว่าญี่ปุ่นถือว่าเป็นพันธมิตรกับเราถ้าเกิดว่าเขาไปจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยนายกก็สั่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของอัดสิทธิประโยชน์เรื่องของภาษีนะคะให้กับทางญี่ปุ่นเพราะว่าก็เป็นมิตรเป็นพันธมิตรที่ดีในเรื่องการลงทุนกับเรามาตั้งนานถือว่าเป็นแรกๆเลยนะคะที่เข้ามาลงทุนบ้านเราเยอะมากส่วนอีกเรื่องหนึ่งลุ้นวันที่9ตุลาคมค่ะคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตมีกำหนดประชุมวันที่9นะคะเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิตใหม่ปี2569/70นะคะก็คือจะพิจารณาอนุมัติโครงการชดเชยการขาดทุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี2567/68ค่ะเสนอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆแทนนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะอนุผลิตข้าวล่มรอบที่3แต่เคาะมาตรการช่วยเหลือชาวนาแต่ก็เนี่ยคิดถึงว่าประชุมแล้วก็ล่มเนี่ยก็เหมือนกสทช.เนี่ยแหละกสทช.ก็ยังปั่นป่วนไม่เลิกเลยนะคะล่าสุดเรื่องของกสทช.นี่มีนุ่นไอ้ทางกฎหมายอ่ะที่ว่าตอนแรกเนี่ยทางคุณหมอสรณะใช่ไหมซึ่งก็เป็นประธานกสทช.นะกสทช.ตอนนี้ก็ถือว่าระส่ำหนักแหละคณะกรรมการสรรหากสทช.ก็สั่งให้ประธานกสทช.คุณหมอสรณะเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่ภายใน7 วันเพราะตอนนี้ก็ชัดแล้วว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพราะยังคงประกอบอาชีพแพทย์ในหน่วยงานรัฐหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภานักวิเคราะห์มองว่าสถานการณ์นี้มันเป็นปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นของกลุ่ม ICT นะคะโดยเฉพาะโครงการที่ยังรอการอนุมัติจากบอร์ดกสทช.นะคะและปัญหานี้มันจะส่งผลกระทบต่อการประมูลคลื่นความถี่คือวิทยุเนี่ยความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์ที่จะหมดอายุและต้องประมูลใหม่ปีหน้านี้เองนะคะยังไม่ได้อนุมัติจากบอร์ดกสทช.เลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูจากไอ้ที่ทางเอเชียพลัสเขาประเมินนะเขาบอกผลกระทบโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางแหละแต่คาดว่าจะสามารถสรรหากรรมการคนใหม่ได้ทันการประมูลคลื่นก็ยังคงให้น้ำหนักลงทุนกลุ่ม ICT มากกว่าตลาดด้วยนะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นไอ้ปมจากปัญหาประธานกสทช.นี่แหละนะคุณสมบัติของเขากลับมาเป็นประเด็นจับตาเพราะคณะกรรมการสรรหากสทช.แจ้งให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติงานภายใน7 วันนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยศาลก็ยกฟ้องนะที่คุณหมอเนี่ยได้ไปไอ้ยื่นฟ้องทางกสทช.กับบอร์ดกสทช.แต่คำสั่งไม่มีผลนะคะเพราะศาลยกฟ้องไป เรื่องมันก็เลยยังคาราคาสั่งกันอยู่ในเวลานี้แหละพูดถึงเรื่องการลงทุนเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันช่วงหน้านะคะบุฟังช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: ไปตามเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: มากันต่อนะคะ 9:48 นาทีค่ะคือตอนนี้ก็ไปดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะจากที่เราได้ติดตามบรรยากาศของการลงทุนกันมาเนี่ยคือก็ต้องลุ้นไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่นะคะที่ต่างชาติขายสุทธิของบ้านเราตอนนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนเนี่ยจับตากันอยู่นะคะขายติดต่อกันมายาวเลยทีเดียวนะคะก็ปาเข้าไป 40,000 กว่าล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะในวันนี้เองเนี่ยทางด้านหุ้นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าในส่วนของทางเอเชียเองนะคะก็อาจจะเป็นภาพที่เสี่ยงโอกาสที่จะปรับฐานตามเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ยังคงต้องลุ้นค่ะลุ้นทั้งฟันโฟไหลกลับเข้าหาเซตนะคะซึ่งตอนนี้ต่างชาติเนี่ยอาจจะเป็นภาพของขายสุทธินะคะอย่างที่คุณไพบูลย์ นรินทร์ ทรางกูลเนี่ยประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีแถลงข่าวของเฟดโก้ประจำเดือนตุลาคมเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่น่ากังวลหรอกเพราะแรงขายรอบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะไทยแต่มันเกิดขึ้นในหลายตลาดทั่วโลกพร้อมกันจากความกังวลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์แล้วก็ความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ยเฟดส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกลดความเสี่ยงแล้วก็ขายทำกำไรสินทรัพย์ที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้หุ้นไทยแรงขายบางส่วนเนี่ยกระจุกอยู่ในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์กับอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็มีลักษณะของการขายทำกำไรมากกว่าการถอนเงินเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยเปลี่ยนไปสิ่งที่ช่วยรองรับมุมมองดังกล่าวคือแม้ต่างชาติขายหุ้นออกมาค่อนข้างมากแต่ว่าดัชนีหุ้นไทยอ่ะไม่ได้ปรับตัวลงรุนแรงในสัดส่วนเดียวกันเพราะว่าจากการขึ้นของตลาดรอบนี้มันมีผลประกอบการบจ.รองรับอยู่หุ้นไทยปรับขึ้นมากกว่า300จุดในปีนี้นะคะมันสอดคล้องกับกำไรบจ.ที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% แต่ว่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรที่คาดการณ์ในอนาคตอยู่ที่ประมาณ14เท่าถ้ารวมเดลต้าและประมาณ12เท่าหากไม่รวมเดลต้าสะท้อนว่าการขึ้นของตลาดไม่ได้เกิดจากการขยายตัวของ valuation เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะมีการขายแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าห่วงขนาดนั้นต่างชาติสามารถขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงหรือรับรู้กำไรได้โดยไม่นั่นหมายความว่าความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทยจะหายไปพร้อมกันตอนนี้เขาพบว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็นหนึ่งปัจจัยบวกสำคัญที่นักลงทุนคาดว่าจะสนับสนุนตลาดหุ้นไทยในช่วง3เดือนข้างหน้านะคะแล้วก็ฟันโฟลว์ในระยะยาวยังมีช่องว่างให้ต่างชาติกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกเยอะเพราะว่าช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาต่างชาตินำเงินออกจากหุ้นไทยตั้ง500ล้านเงินที่ไหลกลับมาในรอบล่าสุดเป็นเพียงส่วนน้อยก่อนตลาดจะเผชิญแรงขายอีกครั้งตัวเลข500ล้านบาทใน3ปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนดังกล่าวต้องไหลกลับมาทั้งหมดแต่สะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติจำนวนมากยังไม่ได้กลับมาเพิ่มน้ำหนักให้

0: ไอ้หุ้นไทยเต็มที่เงินที่ไหลกลับมายังน้อยอยู่ถ้าดูจากช่วง3ปีที่ไป500,000 ล้านสิ่งที่กลับมาเนี่ยฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้ามาอีกเพียงแต่ไม่มีสูตรที่จะบอกได้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะจะเข้ามาเมื่อไหร่ฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะอันนี้ก็คือภาพที่เราฉายให้เห็นนะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติตอนนี้เขามองออกมาใช่ไหมล่ะว่าคือการขายนี่ทำไมการขายในรอบนี้ขายติดต่อกัน10 กว่าวันทำการเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยปิดบวกมา2.41จุดนะคะก็รับแรงหนุนจากเรื่องของหุ้น SCC กับกลุ่มราคาน้ำมันด้วยนะ1,584.63จุดเพิ่มขึ้นมา 0.15% วอลลุ่มก็ 73,648 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกในกรอบจำกัดค่ะทำจุดสูงสุด 1,590.74 จุดแล้วก็จุดต่ำสุด 1,573.22 จุดส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น236หลักทรัพย์178หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง228หลักทรัพย์นะคะก็ในภาพใหญ่ของการลงทุนหุ้นก็ยังคงผันผวนอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาใหม่มากนักนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศของการลงทุนก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันไปนี่แหละการลงทุนในช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามดูประเด็นทางด้านต่างประเทศด้วยแล้วก็ลุ้นของหุ้นไทยของเราในช่วงไตรมาสสุดท้ายกันไปด้วยนะคะซึ่งไอเนี้ยนักลงทุนเองเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องจับตาดูนะคะต่างประเทศเขาลงบ้านเราวันนี้อาจจะลงตามต่างประเทศก็ได้นะเซ็นดีเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยในมุมมองของนักวิเคราะห์ในวันนี้นะคะให้จับตาดูเรื่องของหุ้นต่างประเทศที่แกว่งลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศอ่ะมีแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์สหรัฐ10 ปีเป็นหลักนะคะปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ24 ปีเพราะมีรายงานประชุมเฟดออกมากรรมการเฟดส่วนใหญ่ยังหนุนการขึ้นดอกเบี้ย1 ครั้งในปีนี้แล้วก็ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหลังมีการโจมตีต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะหนุนต่อหุ้นกลุ่มอิงราคาน้ำมันดัชนีในช่วงที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่แนวต้าน1,590แล้วก็แนวรับ1,570จุดค่ะเซ็นดีเด็กซ์นะคะในวันนี้บลเอเชียพลัสมองว่าน่าจะไปทิศทางตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะ1,590จุดแล้วก็แนวรับ1,570ค่ะประเด็นที่พิจารณาคือหุ้นนิวยอร์กเนี่ยลดลงไป341.41จุด0.66% S&P 500ลดลงไป0.22%ยืนอยู่ที่7,801.77จุด Nasdaq นะคะปิดที่27,538จุดลดลงไป61.20จุดหรือว่าลบไป0.22%นะคะส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดตลาดมาส่วนใหญ่ก็เป็นลบนะคะแล้วก็นิกเกอิก็ปิดภาคเช้าไปที่เรียบร้อยแล้วลบไปถึง662.31จุดค่ะลบ0.95%ยืนอยู่69,373จุดนะคะเดี๋ยวเราจะพักก่อนฟังสารคดีไทยเวฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพของการลงทุนกันต่อครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเวฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะ
1: ไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่ พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
7: นางสาวพรรักกลบดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตสินร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-054พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: มากันต่อนะคะบุฟังคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีนะคะในขณะนี้ก็รับฟังกันทางคลื่นวิทยุ FM 97 MHz กับทางสถานีวิทยุของเรานะคะฟังทางเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำงานกันสบายหน่อยเนาะตะกี้ก็คุยกับผู้ปกครองคนหนึ่งนะคะลูกเขาเพิ่งจะจบมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหางานทำอยู่นะคะพอดีว่าเคยเรียนด้วยกันมาเนาะแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่สายวิทยาศาสตร์ก็นั่งคุยกันว่าสายวิทยาศาสตร์เนี่ยจะรับปริญญาปีนี้แล้วกำลังจะคิดว่าเห็นเตยอ่านข่าวเรื่องคนตกงานเด็กตกงานเยอะแต่ว่าอย่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาเรียนจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคะเขาจะมีทุนให้กับเด็กถ้าหากว่าจะไปเรียนต่ออันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสเนาะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสเหมือนกันทั้งหมดนะผู้ฟังเนี่ยทางคุณแม่เองก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันต้องหาดูก่อนว่าจะเอาอย่างไรแต่ดีหน่อยนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีทุนน่ะทุนเรียนต่ออย่างของจุฬาเขาก็มีทุนจริงๆอาจจะมีในทุกสถาบันก็ได้นะคะหรือว่าอย่างภายนอกเองเนี่ยถ้าเป็นมูลนิธิหรือว่าสถาบันอะไรต่างๆเขาจะมีทุนอยู่นะคะลองดูถ้าหากยังไหวบางคนบอกว่าหางานไม่ได้ช่วงนี้อาจจะทำงานไปด้วยส่งตัวเองเรียนไปด้วยอาจจะต่อไปต่อโทไปหรือว่าอะไรเมื่อวานยังคุยกับอาจารย์พันธิศิรภพธาดาอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กเขาหลุดจากการศึกษาบางคนเขาไม่อยากเรียนเพราะเขารู้ว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ตั้งเยอะแยะเขาเรียนด้วยตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจบการศึกษาตามสถาบันแต่จริงๆก็เป็นความคิดที่ผิดนะคะเพราะว่าการเข้าเรียนตามสถาบันเข้าเรียนในรั้วโรงเรียนหรือว่ามหาลัยเนาะมันทำให้เด็กมีวินัยแล้วก็มีความสัมพันธ์นะคะมนุษยสัมพันธ์อะไรต่างๆจะได้เรียนรู้สังคมภายนอกด้วยไม่งั้นโลกใบนี้จะอยู่ยังไงถูกไหมถ้าเกิดสมมุติว่าต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตของตัวเองไปเพื่อนครอบครัวพี่น้องแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเจอกันทีนึงเนี่ยก็ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์ดู iPad แม้แต่เด็กขวบ2ขวบเพิ่งหัดพูดเงี้ยเขาก็ไม่ได้มองหน้าหรือว่ามาอ้อนอะไรเราเหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยเขาก็มองแต่การ์ตูนหรือว่ามองแต่ iPad โลกตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่บางบ้านจะดูแลกันยังไงการเข้ามาของ AI ซึ่งขนาด IMF เองนะคะเขายังออกมาเตือนเลยมันเป็นความเสี่ยงใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะการเข้ามาของ AI ที่มันทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆของผู้คนมนุษย์เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าบางทีเรารู้จักคนในออนไลน์ใช่ไหมก็โดนมิจฉาชีพนะคนที่มาหลอกอะไรต่างๆเยอะหลอกให้รักก็มีนะคะบางคนก็หลอกเอาตรงเอาตังบางทีเสียหายไปเป็นล้าน2ล้านไปจนถึงขั้น20กว่าล้านก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ย ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคิดกันอยู่นะคะช่วงนี้เด็กก็เริ่มเรียนกันปีสุดท้ายบางคนก็รับปริญญาอยู่ก็มีนะคะแต่ถ้าเราไปฝึกงานแล้วที่ทำงานรับไปก็ไม่มีปัญหาให้เขาได้ทำไปก่อนบางทีความคาดหวังอาจจะสูงนะคะเป้าหมายเราอาจจะสูงแต่สิ่งที่ได้มันอาจจะไม่เท่ากับเป้าหมายที่เราวางก็ต้องทำไปก่อน บางบ้านไม่มีทางเลือกนะคะก็ให้เด็กได้เรียนรู้ในวิธีการทำงานวินัยในการเข้างานการพบเจอการอยู่กับหัวหน้างานการอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะคะเนี่ยความรับผิดชอบในการทำงานมันมีผลอย่างไรบ้างให้เขาได้ต่อยอดให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแต่ยุคสมัยใหม่เด็ก Gen Z ไม่ใช่ว่าเขาจะทำตัวงี่เง่าหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ฟังอะไรใครไปซะหมดนะคือบางทีอ่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นได้ชัดคือเขามีความกล้านะคะอย่างรุ่นเราอ่ะตอนปิดเทอมปีหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีหรอกที่เราจะไปฝึกงานโดยที่อาจารย์ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งนะคะแต่อาจจะมีบ้างที่เราไปทำงานใช่ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่คือไม่ได้ฝึกหรอกค่ะไปทำงานเลยไม่ว่าจะเป็นปีไหนปิดเทอมเนี่ยเราก็จะทำงานเลยนะคะเพราะว่างานที่เป็นรายวันมันก็เยอะแยะบางคนเด็กบางคนก็เต็มไปหมดเลยดูเราไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นเด็กๆใช่ไหมคะบางทีห้างค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเด็กก็ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดพละนะคะมาคิดตังอยู่เคาน์เตอร์จ่ายตังอะไรเหล่านี้นะคะคือทำให้เราก็เห็นว่าเขาก็ทำงานนะใช่ไหมเขาก็กล้าที่จะทำก็เยอะอยู่บางคนก็กล้าที่จะเรียนรู้ที่จะทำกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยรักการศึกษาเขาก็หาเงินเรียนของเขาเองก็มีเหมือนกันถ้าเด็กที่เขาอยากเรียนนะคะบางคนก็เรียนทางด้านกศน.แล้วก็ค่อยๆต่อยอดไปอันนี้ดิฉันก็เคยเห็นอยู่ 2-3 คนสำหรับคนใกล้ๆตัวนะจากที่เคยเป็นเด็กเกเรนะคะจากที่เป็นเด็กเกเรพ่อแม่ก็เอาไม่อยู่ละให้ไปอยู่วัดเงี้ยอันนี้ก็คือที่รู้จักนะแล้วเสร็จทีนี้อยู่ๆเด็กเขาก็ชอบเล่นกีฬาเนาะก็กลายเป็นนักวิ่งของทางอำเภออยู่ๆชอบแล้วเป็นนักฟุตบอลด้วยนะคะไปมากลายเป็นนักกีฬาของจังหวัดทำให้เขามีความรู้สึกเขาอยากเรียนจากที่เขาเรียนจบแค่ป.6นะแล้วเขาอายุตั้ง16ปีเขาก็มาเริ่มเรียนกศน.ใหม่นะคะอันนี้แม่เขาก็คุยกับแม่เขาอยู่หลังจากตอนนี้เขาก็เรียนมหาลัยแล้วอะค่ะแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาด้วยนะคะก็ชีวิตเขาก็คือกลับมาได้ก็มีนะอันนี้คือเราก็ต้องให้โอกาสด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องคอยดูเขาด้วยนะคะไม่ใช่ด่าอย่างเดียวเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่คงไม่ได้ชอบให้ใครมาด่าหรือมาตะคอกหรือมาพูดแบบเปรียบเทียบอย่างเงี้ยคงไม่มีนะคะฉะนั้นตอนนี้ยังคุยกับพี่เขาอยู่เนี่ยพี่เขาบอกว่าก็ห่วงอนาคตของลูกบ้าไอ้มากมากเลยนะคะอย่างเราเองก็อยู่ตามภาษาสวไปเนาะเตยเนาะตะกี้เขาก็ไลน์มาคุยกันแบบนี้นะคะไม่งั้นก็อาจจะดูก่อนว่าอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็มีทุนเยอะอยู่อาจารย์ก็ถามอยู่นะคะอาจารย์จะคอยถามเด็กว่าลองสมัครทุนดูไหมถ้าใครยังไม่ทำงานนะคะไปเรียนต่อหรือว่าจะเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียนต่อในประเทศก็ได้นะคะก็แล้วแต่เด็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทางเลือกกับเด็กนะคะดิฉันอาจจะไม่ได้รู้ตามมหาวิทยาลัยอื่นๆอย่างของธรรมศาสตร์ก็มีนะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่ลูกสาวเรียนที่นี่ก็เขาก็มีทุนนะคะเพียงแต่ว่าจะเรียนไหมก็อยู่ที่ตัวเขาไม่ได้บังคับนะคะจะเรียนก็เรียนอีกแค่ปีครึ่งถ้าต่อสายงานไอ้คณะเดิมก็ปีครึ่งก็จบเลยจากที่เรียนแค่3ปีครึ่งในส่วนของปริญญาตรีใช่ไหมก็เรียนอีกปีครึ่งก็จะจบโทฉะนั้นก็ถ้างั้นก็เรียนประมาณสัก5 ปีนี่คือจบโทไปเลยก็อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกทางไหนนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากทำงานก่อนก็โอเคก็นั่นก็จะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนจะเลือกกันไปแต่ว่าการจะหางานได้หรือเปล่าดิฉันยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะหางานได้ไหมจนกระทั่งพี่เขาบอกว่ามีคอนเนคชั่นดีๆอะไรก็บอกมาด้วยนะคือเราคอนเนคชั่นแต่ละคนมันต่างกันนะว่าคือสายงานแต่ละคนมันก็ต่างกันแค่สายงานของตัวเองอย่าว่าแต่คอนเนคชันเลยแค่ตัวเองก็จะไม่ไหวละถ้าสายงานสื่อนะคะสายงานอื่นๆที่ยังมีการรองรับอยู่เนี่ยอย่างเช่นที่เราเคยบอกกันไปนะคะงานเกี่ยวกับโลจิสติกงานเกี่ยวกับไอ้พวกไอ้คอมพิวเตอร์หรือว่าเรื่องของ AI นะคะแต่เด็กสมัยเนี้ยเขาจบอะไรมาก็ตามแต่เขาสามารถถ้าเขามีความกล้าเขาสามารถหาเงินได้จากในออนไลน์ได้อะไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์เป็นสายอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าปักตะกร้าถ้ามีคนตามเยอะก็ปักตะกร้าไม่จะเป็นต้องเป็นดาราหน้าตาดีนะคะแค่มีไอเดียดีๆก็สามารถที่จะหาเงินหาทองได้แล้วนะคะอันนี้คือมันก็จะมีทางเลือกมากขึ้นมากกว่าตอนพวกเราอะของพวกเรานี่ต้องไปทำงานเท่านั้นในสายพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเรายังไม่รู้จักใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยตอนส่งเมลใหม่ๆแชทใหม่ๆช่วงนั้นเลย แต่สมัยนี้ก็จะง่ายกว่านะคะอยู่ที่ว่าความกล้าถ้าเขาใช้ความกล้าได้แบบว่าเป็นในทางที่ดีมันก็ดีนะแต่ว่าในทางที่ไม่ดีไปทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเวลาที่เล่าให้ฟังมันก็จะมีหลายแบบนะอย่างหัวหน้าที่เป็นเพื่อนก็จะบอกว่าปวดหัวมากนะคะมีเด็กเจนซีสั่งอะไรก็ทำไม่เป็นก็บอกทำไม่เป็นจะให้ทำไงล่ะอะไรเงี้ยเด็กก็จะเป็นภาพนี้ไปนะคะแต่ก็จะมีที่เราอาจจะคุยกับเขาดีๆนะแต่อย่างคุณวรรณกิจเนี่ยก็เคยมาเล่าให้ฟังเหมือนกันก็เนี่ยที่สุดแล้วก็ตอนสมัยเราก็จะอดทนใช่ไหมหัวหน้าบอกสั่งอะไรเราก็จะทําเราจะไม่สามารถจะมาเดินบอกหัวหน้าทําไม่เป็น Excel ก็ไม่เป็นอันนี้ก็ไม่เป็นมีอะไรให้ทําที่ทําเป็นบ้างไหมอย่างเงี้ยเราคงไม่กล้าพูดกับหัวหน้าแบบนั้นเพราะเราจะกลัวตกงานแต่เด็กรุ่นนี้เขาจะไม่กลัวนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะหาเงินเองได้ด้วยการทําออนไลน์หรือว่าภาคของการลงทุนนะคะเพราะมีเด็กอีกคนนึงที่ซึ่งอายุแค่18ปีอันนี้ก็เป็นลูกของเพื่อนเขาก็เทรดแต่ไม่ได้เทรดแบบสายซิ่งนะเขาก็เป็นการออมก็ไปดูกราฟการลงทุนแล้วก็ไปเรียนเสริมด้วยเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปเรียนรู้นะคะแล้วเรียนตาม YouTube อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาลงทุนแล้วทีนี้ก็ไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเงี้ยไม่ใช่แบบลงทุนแบบเล่นพนันนะกลายเป็นว่าเขาสามารถทําเงินได้กําไรตั้งเยอะตั้งแยะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อย่างตลาดหุ้นอย่างของสหรัฐอเมริกาเงี้ยคุณเห็นไหมว่าเราเวลาที่เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นทําสูงสุดเป็นประวัติการสูงสุดเป็นประวัติการอย่างเงี้ยถ้าเด็กเล่นมาตั้งแต่เมื่อ4-5ปีที่แล้วอย่างเงี้ยคือกําไรเขาก็มีอยู่แล้วนะคะเขาค่อยๆหยอดเงินที่คุณแม่ให้ค่าขนมไปแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นความหลากหลายของเด็กเจนนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะดื้อหรือว่าสั่งสอนไม่ได้คือไม่ขนาดนั้นนะคะอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังพอดีว่าตะกี้จบเบรกไปก็นึกว่าพี่เขาทำอะไรก็เขาโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเราก็เลยติดมาคุยกับผู้ฟังไปเลยนะคะคิดว่าหลายคนก็คงจะเห็นภาพแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมที่บ้านอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเราก็ตามแต่นะคะบางคนก็ดีหน่อยมีกิจการที่บ้านก็ทําธุรกิจกันไปนะคะบางคนก็ต่อยอดกันไปบางคนก็ได้ทํางานเพราะว่าเราฝึกงานแล้วก็มีคนดึงตัวไปนะคะแต่ว่าเด็กๆที่เตรียมตัวพร้อมใช่ไหมทั้งการทําพอร์ตโฟลิโอไม่ใช่ทําพอร์ตเข้ามหาลัยนะคือทําพอร์ตที่ว่าตัวเองไปทํางานที่ไหนมาบ้างนะคะตอนช่วงเป็นนักศึกษาทํากิจกรรมอะไรที่โดดเด่นบ้างนะคะก็รวบรวมมาทํากิจกรรมทําโครงงานอะไรแล้วก็ชนะบ้างอะไรเงี้ยเด็กเราก็จะเก็บไอ้ภาพตรงนี้ไปอันนี้ก็อาจจะหางานได้ง่ายหน่อยแล้วแต่ว่าสายงานในคณะไหนนะแต่ว่าสายงานที่หางานยากอย่างพวกสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรเงี้ยก็ลองปรับเปลี่ยนดูบางคนจบมาไม่จำเป็นที่จะต้องทํางานตรงสายงานก็ได้ค่ะหลานดิฉันเนี่ยจบคณะท่องเที่ยวมาเนี่ยจบไอ้บริหารจบท่องเที่ยวเนี่ยเกี่ยวกับท่องเที่ยวเลยแต่ตอนนี้เป็นพนักงานธนาคารไปแล้วนะคะอยู่มาได้4-5ปีแล้วเขาก็แฮปปี้ของเขาแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงของใกล้ๆสิ้นเดือนแต่เขาก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าสวัสดิการอะไรก็โอเคหมดคือไม่จำเป็นที่จะต้องตรงกับสายงานแต่เรียนรู้งานไปนะคะเรียนรู้แล้วก็ต้องอดทนแรกๆก็อาจจะมีร้องไห้บ้างนะก็ต้องมีบ้างนะคะเราก็แค่ได้เป็นที่ปรึกษาเขาไม่ใช่ว่าเขาร้องไห้ปุ๊บเนี่ยไปเอาเรื่องกับผู้จัดการสาขาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้คือต้องจัดรายการทั้งหมดเลย4เบรกคนเดียวมีเรื่องอะไรมาเล่าก็อาจจะมีมาขัดในช่วงของการลงทุนบ้างอ่ะการลงทุนมาดูกันหน่อยนะคะผู้ฟังวันนี้ภาพรวมของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราตอนนี้ยังเป็นลบอยู่นะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่ 1,581.79 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขาย 12,311 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1ก็คือPTT ค่ะปตท.ตอนนี้ติดเครื่องหมาย XD นะคะ40.25 บาทลบไป25 สตางค์หรือว่า 0.62% Delta 269 บาทนะคะบวก1 บาทหรือว่า 0.37% ปตท.สผ. 148.50 นะคะบวกมาบาท50ค่ะ Advance 338 บาทลบไป1 บาท SCC 259 บาทลบไป6 บาทค่ะลงไปแรงนะคะสำหรับ SCC นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะเราไปดูตลาดฝั่งของเอเชียกันสักหน่อยนึงนะคะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเป็นอย่างไรบ้างค่ะซึ่งในภาพบรรยากาศของการลงทุนในวันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตลาดค่อนข้างที่จะผันผวนอย่างของตลาดเอเชียตอนเปิดมาเนี่ยก็เป็นลบนะคะเป็นลบซึ่งวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนกลับมาเปิดตามปกติแล้วนะคะเซี่ยงไฮ้นี่เปิดมาเป็นลบเหมือนกันนะคะตอนนั้นลบเล็กน้อยนะ3 จุดแต่ณเวลานี้ค่ะ เราไปไล่ดูนะคะตอนนี้นิกกี้ปิดภาคเช้า 69,373.4 จุดค่ะลดไป 662.31 จุดลดไป 0.95% นะคะหางเซ็งฮ่องกงลดไป 104 จุดค่ะ 0.43% ยืนอยู่ 24,025 จุดตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 8,677 จุดลบไป 50 จุดค่ะหรือว่าลบไป 0.58% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะ 3,833 จุดนะคะตอนนี้ลบไป 9 จุดหรือว่า 0.24% ตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะตอนนี้ลบไปถึง 164 จุดนะคะ 2.94% ค่ะแล้วก็คอสปิเกาหลีใต้ลบไป 67 จุดนะคะหรือว่า 1% ยืนอยู่ 6,736 จุดนะคะเราจะสังเกตเห็นบรรยากาศการลงทุนเป็นสีแดงกันทั่วหน้าเลยไม่มีสีเขียวซากตลาดนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยของเราด้วยนะคะในภาวะตอนนี้เพราะว่าก็ยังเป็นความกังวลอยู่อย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อครู่นี้นะคะว่าบรรยากาศการลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นแตะระดับ 5.350% ในวันพุธก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2545นะคะทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภทดังกล่าวก็เป็นอัตราอ้างอิงหลักสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรถยนต์แล้วก็หนี้บัตรเครดิตค่ะส่วนรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนของเฟดเนี่ยบอกว่ากรรมการเฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งนี้นะคะกรรมการบางส่วนมองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งจำเป็นแหละเพื่อจำกัดผลกระทบวิกฤตราคาพลังงานบางส่วนเห็นว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์นะคะรายงานการประชุมกรรมการเฟดส่วนใหญ่เชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมเนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดเป็นเวลานานนะคะซึ่งนักลงทุนก็ให้น้ำหนักเพียง 17% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงจากครั้งก่อน 37.6% แต่ว่าจะไปให้น้ำหนักว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมครั้งสุดท้ายของปีนู้นน่ะ 85% กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ของการลงทุนในตลาดฝั่งของเอเชียนะคะแล้วก็ของทางด้านหุ้นนิวยอร์กกับยุโรปด้วยนะคะที่เราได้เกริ่นกันไปนะคะว่าบรรยากาศของการลงทุนในช่วงนี้นะคะก็อาจจะผันผวนแหละทั้งเรื่องของการติดตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะได้เห็นแล้วว่ามันกลับมาเป็นประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าระส่ำกันทั่วเลยนะคะวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังคงจะต้องเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนะค่าเงินบาทบ้านเราวันนี้เปิดมาก็แข็งค่านะคะ33.64 บาทค่ะยังต้องติดตามเกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะเป็นหลักๆเลยเงินบาท8ตุลาคมนะคะปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลให้ราคาพลังงานผันผวนและกดดันเงินบาทตลาดรอติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยด้วยนะคะวันนี้ทางกรุงไทย Global Markets ให้ค่าเงินบาทในกรอบที่33.55 บาทถึง33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแม้ว่าช่วงแรกจะเผชิญแรงกดดันทองที่ปรับลงแรงแล้วก็การแข่งข้าของเงินดอลลาร์แต่บาทได้แรงหนุนกลับมาในช่วงท้ายหลังจากราคาน้ำมันดิบทรงตัวและย่อลงส่งผลให้บอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐย่อตัวและลงมาแถวโซน 5.30% ประกอบกับเงินเยนญี่ปุ่นที่ทยอยแข่งข้าขึ้นในช่วงเช้าก็ไปกดดันเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้เขาก็มองในระยะสั้นนะการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายเฟดพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะบรรยากาศในตลาดการเงินโดยรวมอาจจะอยู่ในภาวะที่เขาใช้คำว่าระมัดระวังตัวกันหน่อยนะคะอาจจะกดดันเงินบาทบ้างหากบรรดานักลงทุนต่างชาติเลือกที่จะทยอยขายสินทรัพย์ไทยเพิ่มเติมแต่เราจะสังเกตเห็นว่าเงินเยนญี่ปุ่นทยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าหลังอ่อนค่าทะลุโซน158เยนต่อดอลลาร์อาจจะเป็นการปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดบนความกังวลต่อความเสี่ยงทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงค่าเงินนี่แหละนะคะยังไงก็ตามก็คงจะต้องติดตามในระหว่างวันเนี่ยติดตามการเคลื่อนไหวของเงินยูโรด้วยนะคะเพราะว่ามีความวุ่นวายการเมืองฝรั่งเศสกับสเปนนะคะที่อาจจะเป็นปัจจัยกดดันเงินยูโรก็การแข่งข้าขึ้นของเงินดอลลาร์กลางถึงยาวมุมมองเดิมเฟดมีโอกาสเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมก่อนที่จะคงดอกเบี้ยจนถึงครึ่งหลังของปี2027ก่อนที่จะทยอยลดดอกเบี้ยลงทำให้เงินบาทยังมีโอกาสทยอยแข็งค่าขึ้นเพราะมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังคงมากกว่าที่เราประเมินไว้พอสมควรเงินบาทจะเริ่มได้นิสสงจากช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4ของปีนี้แหละ และไตรมาสที่1ของปีหน้าความเสี่ยงที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วและมากกว่าที่ประเมินไว้ได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะราคาพลังงานเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหากสถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาทวีความร้อนแรงขึ้นแล้วก็ยืดเยื้อกว่าเดิมนั่นเองนะคะมุมมองการลงทุนทั่วโลกตอนนี้บรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐก็กลับมาอยู่ในภาวะระมัดระวังตัวท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเสี่ยงที่เฟดอาจจะต้องคงดอกเบี้ยที่ระดับสูงไว้เป็นเวลานานเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อนะคะหลังราคาน้ำมันดิบก็ยังคงมีจังหวะปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะคะอันนี้ก็ยังคงต้องตามเรื่องของค่าเงินทองคำแม้ว่าสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมจะเผชิญแรงขายหนักในช่วงการปรับตัวขึ้นทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐแต่ว่าราคาทองคำยังพอได้แรงหนุนจากการซื้อของผู้เล่นในตลาดนะคะแล้วก็จังหวะพลิกกลับมาย่อตัวลงของทั้งเงินดอลลาร์บอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐกอบกับภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยรวมช่วยให้ราคาทองคำก็ทยอยรีบาวขึ้นสู่โซน 4,130 ถึง 4,140 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะสำหรับในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนี้ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามถ้อยแถลงของเฟดเพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มของเฟดนะคะลุ้นรายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานด้วยนะคะผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีอาจจะกระทบต่อทิศทางบอนด์ยิลด์30ปีในระยะสั้นทางฝั่งยุโรปผู้เล่นในตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ ECB และก็ BOE เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับดอกเบี้ยนโยบายของทั้ง2ธนาคารกลางหลักยุโรปฝั่งเอเชียผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีของญี่ปุ่นส่วนในช่วงราว6:30 น.ของวันศุกร์ค่ะผู้เล่นในตลาดจะลุ้นยอดการใช้จ่ายของครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมฝั่งไทยผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนนอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นบรรดาผู้เล่นในตลาดก็จะรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมไปถึงประเด็นการเมืองยุโรปอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ผู้เล่นในตลาดก็จะรอติดตามการเคลื่อนไหวของเงินเยนญี่ปุ่นที่เสี่ยงผันผวนสูงหากมีการเข้าแทรกแซงค่าเงินหรือแม้จะมีการทำเรทชิคที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าแทรกแซงเงินอันนี้ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะสำหรับภาพของการลงทุนแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะดูหุ้นกันหน่อยนะคะวันนี้นักลงทุนเองก็จากประเด็นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมากดดันในวันนี้เหล่านี้เป็นต้นแต่ว่า เขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาจะด้วยสูตรยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติที่จะกลับมาซื้อสุทธินั้นจะเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับ3ปีที่แล้วรอบนี้ก็ยังถือว่าดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากนะแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีและมันก็ไม่ได้เป็นแค่ตลาดไทยเท่านั้นนะคะในส่วนภูมิภาคเองเนี่ยก็โดนแรงขายออกมาเช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นภาพเช่นอย่างที่เราพูดถึงไม่ใช่แต่ไทยนะที่เจอทีนี้พอเรามาดูสำหรับมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะอย่างของบล.ฟินแลนเซียเซลรัสเองเขาก็คาดการณ์ว่าเซ็นดิเด็กน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์กรอบ 1,575 ถึง 1,590 จุดภาพรวมยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ค่ะโดยรายงานการประชุมเฟดที่ตลาดจับตาระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้เพื่อคุมเงินเฟ้อสอดคล้องกับที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมธันวาคมบอนด์ยิลด์สหรัฐยังทรงตัวในระดับสูงโดยอายุ10ปียังอยู่ที่บริเวณ 5.3% สูงสุดในรอบกว่า20ปียังมีความกังวลทั้งด้านเงินเฟ้อที่สูงเศรษฐกิจสหรัฐที่แกร่งการขาดดุลงบประมาณซัพพลายของพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงจากการลงทุน AI รวมถึงธีมอะไรต่างๆที่จะต้องมาติดตามดูนะคะว่าไปทางไหนดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้หุ้นเด่นถ้าเป็นวันนี้เลยของบลอฟินแลนเซียเซรัสก็จะมองเป็น BCH นะคะเบื้องต้นประเมินกำไรไตรมาส3ราว380ล้านบาทบวกมา 11% ค่ะถ้าไตรมาสต่อไตรมาสจะบวก 22% ค่ะแล้วก็โมเมนตัมรายได้คาดว่าจะเร่งโตในกรอบ 7-8% ปีต่อปีนะคะฉะนั้นวันนี้ก็แนวรับ 11.30 แนวต้าน 11.70 ค่ะทางด้านบล. CGS International ประเทศไทยจำกัดเซ็นดิเด็กมองกรอบที่ 1,570-1,590 ตลาดมีแนวโน้มผันผวนและควรระมัดระวังการปรับฐานตามสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นอีกครั้งประเด็นนี้ก็ส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อภาระดอกเบี้ยแล้วก็ต้นทุนการเงินที่อาจจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานนะคะ หุ้นแนะนำจะเป็นสุภาลัยค่ะคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส3อยู่ที่911ล้านบาทลดลงไป 44.6% Q on Q และ 21.9% Year on Year นะคะส่วนบลดาวโอประเทศไทยคาดการไซด์เวย์โดยภาพใหญ่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันจะช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงานได้บ้างแต่ว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวขณะที่บอนด์ยิลด์ยังทรงตัวในระดับสูงพร้อมกับทิศทางการเคลื่อนไหวของโฟลว์ต่างชาติก็ยังคงกดเอาบรรยากาศการทุนไว้นะคะประเด็นที่น่าสนใจตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยหลังการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์กลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้งหนึ่งจากความกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมันก็ส่งผลต่อเงินเฟ้อในระยะถัดไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามการประมูลพันธบัตรรัฐบาล10ปีมันก็ออกมาสะท้อนดีมานด์ที่จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะรายงานการประชุม FOMC คณะกรรมการเฟดทั้ง19รายก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์สู่กรอบ 3.75% ถึง 4% เพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ค้างสูงแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เขาก็ประเมินว่ามีความเหมาะสมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งก่อนสิ้นปี2026ท่ามกลางภาวะการเงินที่ยังคงเอื้อต่อการเติบโตและโมเมนตัมเศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่าทีดังกล่าวถูกตลาดมองว่าเป็นภาพที่สะท้อนสถานการณ์ก่อนตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนประกาศตุลาคมนี้ที่จะชะลอลงไปอันนี้คงจะต้องติดตามดูกันอีกทีนึงส่วนต่างชาติที่ซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยแล้วก็ซื้อตลาดตราสารหนี้มีรายละเอียดดังนี้เมื่อวาน7ตุลาคมมูลค่าการซื้อขายเซ็ตนะคะ 73,648 ล้านบาทค่ะ MAI 340ล้านบาทด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิกลับมา 1,720 ล้านบาท Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 1-2 เบสิสพอยต์นะคะสำหรับกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ค่ะ Netinflow 6,262 ล้านบาทค่าเงินปิดเย็น 33.70 สตางค์วันนี้ก็เลยเป็นภาพแข็งค่าขึ้นมานะคะหุ้นเด่นวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของบล.ดาวโอประเทศไทยเนี่ยเขามองเป็นตัว BEM กับ CK นะคะเพราะว่ารฟม.เนี่ยเขาเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารูปแบบเดินรถสายสีม่วงใต้ปลายปีนี้ค่ะคาดว่าเจรจา BEM โดยตรงและก็มีแนวโน้มใช้สัญญา PPP Gross Code เช่นเดียวกับสายสีม่วงเหนือมองบวกต่อ BEM นะคะซื้อเป้า9บาทจากโอกาสได้รับสัมปทาน30ปีและมีโอกาสขยายสัมปทานสายสีม่วงเหนือให้สิ้นสุดพร้อมกันประเมินอัพไซด์ต่อราคาเป้าหมายอีก1บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ CK ซื้อเป้า23บาทจากโอกาสเข้ารับงานก่อสร้าง M&A สายสีม่วงใต้ราว 30,000 ล้านบาทกรอบดัชนีเซตวันนี้แนวรับ 1,568 ถึง 1,578 แนวต้าน 1,593 ถึง 1,600 นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในภาพรวมทั้งหมดนะคะที่นำเสนอกันโดยมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะทองคำตะกี้เนี่ยตอนแรกอ่ะ9โมงบวกมาได้100บาทต่อบาททองคำเมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับว่าราคาทองเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะแต่เช้าวันนี้ก็เริ่มที่จะทยอยขึ้นมานะคะขึ้นมาตอนแรกบวก100รอบที่2บวกอีก50แต่รอบที่3ในลบไป50ตอนนี้สรุปแล้วบวก100บาทเช่นเดิมนะคะเพราะลบไป50บาทต่อบาททองคำนะคะราคาทองคำช่วงนี้อาจจะต้องจับตาดูการรายงานของเฟดความเป็นไปได้ในเรื่องของการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่มันพุ่งสูงขึ้นก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ทองเองยังต้องมองเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยอย่างที่เราได้เคยดูบทวิเคราะห์แล้วก็ได้มาพูดกับคุณผู้ฟังในรายการนะคะว่าถ้าไม่ใช่ระยะสั้นระยะสั้นนี่อาจจะผันผวนเป็นไปตามนั้นเลยเพราะว่าความผันผวนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยที่มันล้อมรอบไปหมดแต่ในขณะเดียวกันธนาคารกลางต่างๆของโลกก็เก็บทองไว้อยู่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำยังไปได้อยู่นะคะแนวโน้มณวันนี้ถ้าเป็นระยะยาวปลายปีอาจจะยังได้เห็นว่าราคาทองคำเนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้นะคะบางก็มองไปถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์กันเลยทีเดียวอย่างของ YLG เนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ราคาย่อตัวหลุด 4,125 ถึง 4,104 ทำให้ภาพรวมกลับมามีมุมมองเชิงลบอีกแล้วแม้ราคาจะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดได้แข็งแกร่งแต่หากดีดตัวยังไม่ผ่าน 4,184 ยังมองว่าการปรับฐานยังไม่จบกลับกันหากผ่าน 4,184 ทิศทางก็อาจจะกลับมาเป็นบวกเปิดสถานการณ์ขายนะคะหากราคาดีดไม่ผ่าน 4,140 ถึง 4,184 ก็ตัดขาดทุนสถานะขายหากผ่าน 4,184 ซื้อคืนสถานะขายหักราคาไม่หลุด 4,088 ถึง 4,066 ปัจจัยสำคัญเมื่อวานนี้ทองคำปิดลบ53เหรียญนะคะปรับตัวลงต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมดอลลาร์แข็ง 0.4% แล้วก็บอนด์ยิวสหรัฐ10ปีทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ20ปีนะคะฉะนั้นดูจากประธานเฟดของสาขาแคนซัสซิตี้นะคะก็ออกมาอาจจะเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเพื่อควบคุมเงินเฟ้อสมริเดลลี่ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกก็มองว่าทิศทางดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแรงกดดันเงินเฟ้อแต่อย่างไรก็ดีธนาคารกลางจีนนะคะยังเดินหน้าซื้อทองคำเพิ่ม 740,000 ออนซ์หรือราว23ตันในเดือนกันยายนสูงกว่าเดือนสิงหาคมที่ซื้อ 650,000 ออนซ์ทำให้ราคาทองสำรองเพิ่มเป็น 77.47 ล้านออนซ์แล้วก็ซื้อสะสมต่อเนื่องเป็นเดือนที่23นะคะปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอรายงานดุลบัญชีเดือนสะพัดเดือนสิงหาคมและสหรัฐจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการรายงานครั้งแรกของสัปดาห์เดี๋ยวเราพักก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
8: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
9: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
8: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย

อ่ะกลับมากันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็มาดูกันต่อตะกี้เนี่ยคุยเรื่องของทองนะคะที่บอกว่าช่วงนี้ถ้าเป็นระยะสั้นต้องระวังกันหน่อยนะคะสําหรับใครเป็นสายซิ่งเนี่ยต้องดูเพราะอย่างเมื่อวานนี้คือไหลไปต่ําสุดที่4,000104แต่ว่าถ้าซื้อคืนสถานะหากขายไม่หลุด4,088ถึง4,066ประมาณนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคำแนะนำนะคะจากในส่วนของ YLG แต่ว่าถ้าในคุณผู้ฟังเองเนี่ยบางคนที่อาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะติดตามดูข่าวด้วยตัวเองหรืออาจจะพักดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปฝากจากออมสินหน่อยค่ะล่าสุดออมสินขานรับนโยบายรัฐช่วยลูกหนี้น้ำท่วมตั้งหลักพักหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย3 เดือนนะคะเป็นการยกระดับสินเชื่อเติมทุนซ่อมบ้านฟื้นอาชีพฟื้นกิจการดอกเบี้ย0%ใน6 เดือนแรกค่ะมีนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็พูดถึงธนาคารเนี่ยออกชุดมาตรการช่วยผู้ประสบภัยตามนโยบายกระทรวงการคลังครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้และก็ให้ลูกหนี้มีเวลาตั้งหลักพร้อมปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปรนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอที่จะเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนเพื่อลดภาระการผ่อนชำระให้ลูกหนี้สามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวจัดการการใช้จ่ายจำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณะของปอพอนะคะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดเลยค่ะลูกหนี้ไม่ต้องนำกลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3 งวดที่พักไว้จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเมื่อครบกำหนดพักหนี้ก็ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมทั้งนี้ธนาคารจะทยอยแจ้งสิทธิ์แก่ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ผ่านข้อความ SMS หรือจดหมายกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์หรือหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถแจ้งได้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า GSB Contact Center โทร1115เพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติค่ะโดยการพักหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประเภทสินเชื่อที่ธนาคารกำหนดสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินและซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย0%ใน3 เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะ 0.60% ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24 เดือนค่ะ3สินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนหรือปรับปรุงซ่อมแซมเช่นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน300,000 บาทต่อรายใช้บสย.ค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย0%ใน3 เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.70% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 15% ต่อปีผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7 ปีค่ะ4สินเชื่อฟื้นฟูสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นที่ได้รับความเสียหายวงเงินสูงสุดไม่เกิน1 ล้านบาทต่อรายแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6 เดือนแรกและดอกเบี้ย0%ใน1 ปีแรกอัตราดอกเบี้ยปีที่2-3 MRR -2.865% ต่อปีและปีที่4เป็นต้นไปเท่ากับ MRR -0.750ต่อปีผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน15 ปีพร้อมสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน3,000 บาทค่ะ5สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูกิจการและเสริมสภาพ

และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดควบคู่กับมาตรการทางการเงินธนาคารออมสินยังเดินหน้าลงพื้นที่ส่งมอบถุงออมสินห่วงใยบรรจุอาหารน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านและของใช้จำเป็นโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นมูลนิธิประชาร่วมใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังเผชิญระดับน้ำสูงและเดินทางลำบากโดยเฉพาะบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชุมชนร่มเกล้า24ชุมชนลำลูกกาคลอง2และชุมชนร่มเย็นรวมไปถึงขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดต่างๆสิงห์บุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีค่ะพร้อมสนับสนุนเรือสำหรับใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันธนาคารส่งมอบถุงออมสินห่วงใยไปแล้ว10,000 ชุดคิดเป็นงบประมาณช่วยเหลือราว 4.5 ล้านบาทเตรียมแผนเข้าช่วยฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนะคะใครสนใจสามารถศึกษารายละเอียดมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th ค่ะหรือสอบถาม GSB Contact Center โทร1115ได้เลยนะคะมาตรการพักหนี้ไม่รวมสินเชื่อบางประเภทนะคะอย่างเช่นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อชีวิตสุขสันต์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำด้วยสินเชื่อซอฟท์โลนสินเชื่อองค์กรชุมชนและสินเชื่อตามนโยบายรัฐ PSA และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ณวันที่2มีนาคม69MLR เท่ากับ 6.025% ต่อปีและ MRR เท่ากับ 6.045% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารนะคะสามารถเข้าไปติดตามในส่วนของรายละเอียดได้เลยหรือว่าเข้าไปสอบถามนะคะที่1115ก็ได้นะคะหรือว่าไปตามสาขาก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของประชาชนที่สนใจนะคะเข้าไปติดตามได้เลยอ่ะไปดูเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะคะคือตอนนี้บ้านเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ตะกี้เนี่ยเกริ่นๆไปละนะซึ่งแน่นอนค่ะการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นความหวังของไทยเรานะคะในภาพรวมเนี่ยในการเข้ามาในครั้งนี้คุณผู้ฟังคือเราเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026เนี่ยก็ถือว่าเราก็จะเป็นบทบาทผู้เชื่อมโลกแล้วก็ได้ดึงดูดนักลงทุนนะคะการลงทุนคุณภาพสูงเข้ามาในบ้านเราได้ด้วยนะคะการประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะเจ้าภาพในครั้งนี้ไทยเราอ่ะจะชูความโดดเด่นจากความได้เปรียบของไทยเพราะเรามองว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยมั่นคงและสามารถค้าขายสร้างความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีการแบ่งขั้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดให้ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะก็เชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้น่าจะเป็นวิธีสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศทั้งในด้านท่องเที่ยวการสร้างงานการขยายโอกาสให้กับธุรกิจไทยแต่สิ่งสำคัญยิ่งก็คือผลประโยชน์ในระยะยาวจากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากที่ทยอยย้ายเข้ามาในประเทศจากโอกาสที่เรารับครั้งนี้ค่ะจุดสำคัญของรัฐบาลในการรองรับทิศทางดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงการปล่อยให้กระแสการลงทุนผ่านไปแต่การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดและรักษาการลงทุนเหล่านั้นอยู่ในประเทศได้อย่างยั่งยืนแล้วก็กำหนดเงื่อนไขในการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะสิ่งที่ประเทศไทยนำเสนอต่อประชาคมโลกในฐานะเราเป็นเจ้าภาพด้านการเงินกับการคลังจะมี2มิติสำคัญคือมิติด้านบทบาทจะเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกซึ่งไทยวางบทบาทตนเองเป็นผู้เชื่อมโลกเพื่อดึงทุกฝ่ายกลับเข้ามาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งสงครามแล้วก็เรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศตรงนี้จะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นมิติที่2ของเราก็คือด้านการพัฒนาศักยภาพก็การรับมือวิกฤตไทยจะเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างพลังงานเป็นในการป้องกันแล้วก็การรับมือวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะภัยธรรมชาตินะคะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานนี้ระยะสั้นจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากการเดินทางการพักอาศัยและการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมประชุม 12-18 ตุลาคมพอเขาได้ไปเที่ยวเขามาประชุมเขาไม่เคยมาเขาอาจจะกลับมาเที่ยวซ้ำได้นะคะในขณะถ้าเป็นระยะยาวการดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูง
ส่งเสริมสร้างงานสร้างโอกาสทางธุรกิจกระตุ้นการย้ายฐานการลงทุนมายังประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพจัดงานก็เป็นโอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆของไทยอ่ะเอามาจัดแสดงสู่สายตาผู้เข้าร่วมงานจาก191ประเทศทั่วโลกนอกจากจะช่วยสร้าง

0: ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ไทยแล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับสินค้าไทยสู่สากลการประชุมครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้ไทยได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นจากทุกภูมิภาคสู่สายตาชาวโลกนะคะแล้วก็ต้อนรับผู้นำหลายประเทศที่เดินทางไปเยือนจังหวัดต่างๆทั่วไทยอันนี้เราก็เลยต้องมาเชิญชวนกันหน่อยนะคะจะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยของเราได้นะคะสสคเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในระดับสากลรัฐบาลก็นำวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์มาสอดแทรกเช่นการนำผ้าท้องถิ่นจาก28ชุมชน39ลายผ้าและลายผ้าออกแบบพิเศษ2ลายที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะรวมพื้นที่ 5,000 ตารางเมตรเนี่ยเอามาใช้ประดับตกแต่งห้องประชุมด้วยนะคะแล้วก็มีการคัดสรรเมนูอาหารไทยมาตรฐานสากลมาที่มาสร้างชื่อเสียงนะคะมาให้ทางแขกเนี่ยเขาได้รับประทานกันเย็นวันที่16ตุลาคมเนี่ยวันที่16ตุลาคมวันศุกร์นี้จะเป็นวันหยุดพิเศษของกรุงเทพนะคะเขาจะมุ่งเน้นการยกระดับภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นแล้วก็ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพอสปอตไลท์ของโลกกำลังส่องมาที่ไทยการประชุมครั้งนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าอยากให้คนไทยทุกคนมาร่วมมือกันจุดสำคัญคือทำยังไงให้ผู้มาเยือนประทับใจที่สุดอยากกลับมาไทยอีกไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักท่องเที่ยวนักลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมแล้วก็จะได้รับในโอกาสครั้งนี้ของไทยเราในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะเป็นโอกาสดีแต่ว่าก็ต้องลุ้นด้วยนะว่าน้ำท่านี้จะมาไหมอันนี้ก็เป็นความกังวลใจอยู่เล็กๆนะคะของทางรัฐบาลนะเพราะว่าก็คือถ้ามาชั้นในมันก็จะแย่หน่อยแต่ที่ผ่านมาเราดูเขาจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใช่ไหมแถบนั้นมีหลายคนบอกว่าอาจจะไปไม่ถึงมั้งนะคะอ่ะก็รอดูค่ะเขาคงจะสกัดก็ได้แหละแต่ว่าโดยภาพรวมสรุปนี้ปภ.เขาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดของวันนี้นะคะมีผู้ได้รับผลกระทบ 3,100,000 คนพื้นที่ประสบอุทกภัยยังอยู่ในอีก21จังหวัดรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคะครอบคลุม110อำเภอสาเหตุหลักจากฝนตกหนักและมวลน้ำจากภาคเหนือไหลบ่ามาสมทบค่ะพอก็ระดมเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเตรียมฟื้นฟูละบางจุดน้ำเริ่มลดแล้วนะคะสถานการณ์ตรงไหนคลี่คลายก็ไปช่วยฟื้นฟูให้นะคะ21จังหวัดเนี่ยก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพนะคะซึ่งปภ.ได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเข้าฟื้นฟูพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดแล้วฝนก็ตกหนักด้วยช่วงนี้นะอาจจะทำให้ปัจจุบัน21จังหวัดที่ว่านี้นะคะยังคงเจอสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นอยู่นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะคะหลายๆจังหวัดเนาะอย่างเช่นพระนครศรีอยุธยานะคะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะที่น้ำยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยค่ะน้ำก็เพิ่มขึ้นสิงห์บุรีนะคะเพิ่มขึ้นชัยนาทเนี่ยทรงตัวนะลพบุรีอุทัยธานีตอนนี้ก็เริ่มลดลงละนครสวรรค์ก็เริ่มลดลงนะคะแต่จังหวัดที่เอ่ยไปเมื่อครู่นี้ก็อย่างปทุมเนี่ยก็ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นนะอย่างธัญบุรีอำเภอเมืองสามโคกคลองหลวงลำลูกกาอำเภอหนองเสือลาดหลุมแก้วมีหลายอำเภอเลยนะทั้งหมด7อำเภอเลยนะคะอันนี้ปริมณฑลเนาะที่มีผู้เสียชีวิตถึง2รายด้วยกันนะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็นครปฐมลดลงแล้วนะคะราชบุรีลดลงแล้วค่ะสมุทรสงครามน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะส่วนเพชรบุรีค่ะระดับน้ำทรงตัวนะคะนครนายกทรงตัวค่ะแต่ว่าที่เสียชีวิตมากที่สุดแล้วก็เดือดร้อนมากที่สุดณเวลานี้คือพี่น้องที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพราะว่าเสียชีวิตถึง19รายค่ะระดับน้ำท่วมทั้งหมด7อำเภอนะคะได้รับผลกระทบถึง 6,317 ครัวเรือนแต่ว่าที่เฝ้าระวังต่อก็ฉะเชิงเทรานะเพราะว่าระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะระยองก็เริ่มลดละกรุงเทพเริ่มลดชลบุรีเริ่มลดนะคะกรุงเทพเนี่ยก็เสียชีวิตไป4รายนะคะหนักสุดเนี่ยคือปราจีนบุรีเนี่ยค่ะที่เสียชีวิตไปถึง19รายแล้วก็สมุทรปราการนะคะสมุทรปราการเสียชีวิตไป9รายนะคะในรอบนี้อันนี้ก็คือมาสรุปให้ฟังจากปภ.ในทุกๆเช้านะคะเขาก็จะมีการประชุมแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้เราได้ฟังกันแต่ ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะ9โมงที่ FM 97วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
11: นางสาวิลงรองสุขขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
12: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาเบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์ผอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
7: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาลแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องญาติมิตรทั้งตาทั้งยายและพี่ทิศพร้อมลุงป้าและอาหลานสุภาพสตรีสุภาพบุรุษสุภาพตุ๊ดสุภาพกระเทยเลยไปถึงสุภาพเกและทอมนี่ทั้งที่ตายไปหลายปีและที่กำลังจะตายและที่อยู่ก็อยู่แบบสังกตายท่านที่อยากตายแต่ไม่ตายและท่านที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตาย
1: เฮ้ยจะมาหาเสียงหรือมาหาที่ตายปัดโทพูดอยู่ได้มีแต่ตายกับตาย
0: เอาไม่พูดก็ได้คือว่ากระผมนายหัวงูชำนาญงาบจะมากราบเรียนให้ท่านทราบมาคำนับให้ท่านเห็นมากล่าวประเด็นให้ท่านรู้ว่าในเวลานี้ผมนายหัวงูได้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่แล้วเพื่อรับใช้ชาติและประชาชนรับใช้ชาวบ้านทุกคนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นกรรมกรชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวสวนพ่อค้าข้าราชการทั้งมวลบริษัทหุ้นส่วนชาวเขาล้วนๆครบถ้วนไปจนถึงกลุ่มประชาชาวไฮโซพรรคของผมชื่อพรรคบังกะโลชาวประชาจะสุขโขไม่ตรมตรอมผอมโซถ้าเลือกพรรคบังกะโลไปรัฐบาลค่าครองชีพจะต่ำศูนย์ราคาหุ้นจะสูงปรี๊ดเศรษฐกิจจะเบิกบานทำงานไม่โหลยโถยโจรขโมยจะหดหัวแย่งเงินเข้าประเทศอาจช้าไม่ทันเขาแต่แย่งเงินเข้ากระเป๋ารับรองชัว
2: เข้ากระเป๋าใครล่ะน่ะ
0: ของคอยเอง
1: เบยนี่ในหัวงูทำไมตั้งชื่อพรรคว่าพรรคบังกะโล
0: เพราะว่าผมจะทำอะไรก็ทำกันในบังกะโลเช่นวางแผนหลบภัยตั้งกลุ่มประชุมพรรคพูดชี้แจงแถลงนโยบายให้สัมภาษณ์วิเคราะห์เหตุการณ์กินอาหารทานกาแฟมีปัญหายุ่งขิงเหมือนลิงแก้แหเราจะทำเราจะแก้กันในบังกะโล
3: แก้อะไรในบังกะโล
0: แก้ปัญหานะสิสงสัยไปได้และที่ดีที่สุดก็คือถ้าพรรคผมได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเกิดการแตกแยกขัดแย้งกันขึ้นมาสร้างปัญหาไม่รู้จบพบทางตันเราก็จะยุบทันทีโดยไม่ต้องให้มีใครมาไล
2: ่ยุบสภาเลย
0: ยุบบังกะโล
1: โอ้ยยิ่งฟังยิ่งมั่วแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไง
0: เอาก็อยู่แบบที่เคยอยู่ๆกันมานะสิ
1: ดีจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณเลือกตั้งบ่อยๆเอาคะแนนนิยมไปเลย

0: นี่นายหัวงูชำนาญงาบพักบังกะโลไทยมีแนวความคิดหรือคติคำขวัญประจำพักยังไงบ้าง
1: คำขวัญสำหรับพักบังกะโลไทยของผมมีดังนี้มองการไกลเร่งแก้ไขปัญหากล้าตัดสินใจทำอะไรต้องเสร็จต้านเผด็จการผลาญอิทธิพลประชาชนคือเจ้านายมีเรื่องวุ่นวายต้องสยบเคารพกติกาไม่ทำงานเอาหน้าและไม่บ้าอำนาจชนในชาติต้องแช่มชื่นไม่ทำตัวให้เหม็นหืนไม่ข่มขืนมติมหาชนทั้งไม่กินไม่โกงไม่หลงกับพืชไม่พูดตบัดสัตว์ไม่ขาดประชุมไม่อุ้มคนผิดไม่ยึดติดตำแหน่งไม่แย่งเก้าอี้ไม่หนีปัญหาพัฒนาเต็มกระบอกสู่ปฏิรูปการเมืองชาวบ้านรุ่งเรืองชาวเมืองสิ้นเคราะห์กระเพาะไม่อดอยากกระจากเสียงอดครวญจะชื่นชวนจะเสียงครางเพราะเสียงอดครวญนะอดสูไม่รื่นหูมันเสียงครางเสียงครวญหรือจะสู้เสียงครางเสียงครวญหรือจะสู้เสียงครางโอ้ยเสียงครวญหรือจะสู้เสียงคราง
0: โอ้โหจะมาแถลงนโยบายหรือจะมาขยายเสียงครางกันแน่เนี่ยฮึ
1: โอ้ไม่รู้อะไรมีปัญหากลัดกลุ่มน้อยใหญ่ทุกยากขนาดไหนแก้ได้ด้วยเสียงครางทั้งนั้นแหละ
2: มันจะแก้ได้ยังไงพินเลนคนจริงๆ
1: อ้าวฟังให้ดีนะเสียงครวญมันชวนให้สมเพชเสียงครางมีฤทธิ์เดชให้เคลิ้มฝันเสียงครวญชวนเกิดทุกสารพันเสียงครางนั้นดับทุกพลันได้ทันใจเอ้าร้องว่าพร้อมๆกันสิ
3: เสียงครวญหรือจะสู้เสียงครางเสียงครวญจะสู้เสียงครางเสียงครวญจะสู้เสียงคราง
0: ว้ามันดีเหมือนกันว่าเอาคะแนนนิยมไปเลย

0: ถ้าพรรคบังกะโลของผมได้โผล่เข้าไปเป็นรัฐบาลจะกระจายทั้งเงินทั้งงานให้เบิกบานไปทุกจังหวัดสะพัดไปทุกอำเภอฟุ้งเฟ้อไปทุกตำบลอึงอนไปทุกหมู่บ้านไหลทะยานเข้ากระเป๋าพวกเราทุกคน
1: นี่นายหัวงูเห็นมามากมายหลายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันก่อนจะเข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตก็พูดจาปราศัยจารนายสะเพิดพิงพอได้เข้าไปเป็นจริงๆทุกสิ่งก็เงียบเหมือนเป่าสากเขาเรียกผลงานไม่มีดีแต่คุย
0: แต่พี่น้องโปรดเชื่อผมจะแจงให้ดูว่านายหัวงูทำได้ยังไง
2: งั้นลองขยายให้ฟังหน่อยอ่ะ
0: เรามีนโยบายพิเศษสุดคือจัดระบบเขตปลอดความจนขึ้นโดยการออกหวยเสริมเพิ่มสนามม้า
3: โอ้ยแค่ทุกวันนี้หน้ามันจะมืดตายอยู่แล้ว
0: ถ้าทำตามผมหน้าจะหายมืดทันที
1: เอาไหนลองเรื่องหวยหน่อยสิ
0: เราจะออกหวยทุกวันไม่มีหยุดเพิ่มรางวัลเข้าไปซื้อวันนี้ไม่ถูกพรุ่งนี้ก็แทงต่อพรุ่งนี้ไม่ถูกมะรืนก็แทงต่อเรื่องอะไรจะอั้นแค่2วันต่อ1เดือนแล้วก็เอาเงินนั้นผันไปช่วยจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเวียนกันได้สบายแฮเหมือนเล่นแชร์กันทั้งประเทศน่ะ
1: เข้าท่านายหัวงูชำนาญงาบเชิญมาคาบเอาคะแนนไปเลย

ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่านเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขออนุญาตส่งมาแต่เสียงนะฮะเพราะว่าติดภารกิจตั้งแต่เช้าแต่ว่าก่อนเข้ารายการก็ได้ฟังเพลงพักบังกะโลของคุณลุงเพลินพรมแดนเหมือนกับแฟนๆรายการทุกคนนะครับที่ผมชอบผมไม่ได้ชอบชื่อพักบังกะโลชอบหัวหน้าพักชื่อนายหัวงูนามสกุลชำนาญงาบทำไมโลกใบนี้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้กี่สิบต่อสิบปีชื่อนี้มันยังใช้ได้อยู่เลยท่านผู้ฟังพักบังกะโลพักบังกะโลไทยดำเนินงานโดยนายหัวงูชำนาญงาบจริงๆเพลงนี้มีความยาวประมาณได้เกือบ8หรือ9นาทีนะครับแต่ถ้าฟังยาวกว่านี้เป็นอันไม่ต้องจัดรายการกันเพราะฉะนั้นก็มาฟังรายการกันต่อนะครับท่านผู้ฟังฮะวันนี้ผมคิดว่าหลายเรื่องที่เรากำลังติดตามแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคมนะคือเรื่องสำคัญคือเรื่องสภาวะน้ำท่วมที่คนกำลังอยู่ในสภาวะขัดสนตอนนี้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่นะครับตกอยู่ในความลำบากอย่างยิ่งความลำบากที่เกิดขึ้นทางกายจะนำไปสู่ความบอบช้ำทางใจแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับที่ท่านเป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม8ริ้วประจีนบุรีนะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ทางฝากฝั่งตะวันออกท่วมหนักเมื่อวานนี้ที่ภูเก็ตก็ท่วมหนักนะแล้วผมคิดว่าขณะนี้เมฆฝนกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปทางภาคใต้ก็เป็นที่จับตามองว่าเราต้องระมัดระวังนะครับเมื่อเช้านี้เวลา 8:30 ท่านนายกก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสิงคโปร์มาสั่งประสานข้อมูลกรมอุตุแล้วก็เพื่อจะเพิ่มความแม่นยำรับฝนและรอกใหม่นะครับตอนนี้ก็คงจะทำงานกันเป็นระบบมากขึ้น8:30ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากติดภารกิจการเยือนสหรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการเสวนาแบบ one on one ในการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสหรัฐสิงคโปร์ครับก็ตอนนี้ท่านคงติดตามแบบนาทีต่อนาทีนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนตั้งแต่เช้าตื่นมาตอนนี้ก็ไถโทรศัพท์กันไม่รู้ว่าสถานการณ์จะหนักไปมากกว่านี้อีกหรือไม่พื้นที่ใดด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับคุณพรดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพลพีสุวรรณชวีเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณนิรันดร์พงศิษฐ์ถาวรอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมผมว่าทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับคณะทำงานนะว่า ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคือการฟื้นฟูโดยเฉพาะการขอรับเงินเยียวยาท่านผู้ฟังนะบางที่เข้าเกณฑ์บางที่ไม่เข้าเกณฑ์ไอ้ตรงที่ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยผมเห็นใจมากเลยนะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมทุกครั้งแต่เรายังไม่มีใครไปเก็บสถิตินะครับมีครอบครัวที่สูญเสียพลัดพรากบางคนถึงกับขั้นล่มจมนะจนเกิดกลายเป็นสภาวะวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำบางคนก็เป็นเขาเรียกเป็นไบโพล่าบางคนก็เป็นโรคเรียกอะไรอะเกิดความ traumatized มีบาดแผลทางใจรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำพักน้ำแรงที่ตนเองหามานะตระเตรียมมาเป็น10 20 30ปีก็สูญสลายไปตรงหน้าผมขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพราะว่าทุกอย่างวันที่เราเริ่มต้นมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแล้ววันที่เราจะเดินจากไปมันก็ไม่มีอะไรสภาวะการแบบนี้นะครับมันเป็น จังหวะเวลาที่จะวัดความแข็งแกร่งความอดทนนะความข่มใจแล้วก็ความภาคเพียรรวมไปถึงความสามัคคีของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดีผมว่าวันนี้ก็คงจะต้องหันกลับมามองเรื่องของการช่วยเหลือนอกจากภาครัฐที่ช่วยกันแล้วนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะวาระแบบนี้เป็นอานิสงส์เป็นบุญใหญ่ท่านผู้ฟังก็บุญในพระพุทธศาสนาเราก็ทำครับนะสร้างพระเราก็ทำซ่อมพระอุโบสถเราก็ทำเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุสามเณรเราก็ทำแต่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็เป็นทานบารมีนะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่วันนี้คนตกทุกข์ได้ยากทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดท่านผู้ฟังครับนอกจากตกทุกข์ได้ยากแล้วมีความบีบคั้นทางใจพอบีบคั้นทางใจก็หลายคนก็มีความโกรธมีความโมโหกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็มองไปถึงต้นเหตุของปัญหาคือใครจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความไม่พร้อมของระบบทั้งระบบท่านผู้ฟังอาจจะไปโทษใครก็ลำบากนะเพราะว่าวันนี้ก็คือทั้งระบบมันไม่มีความพร้อมในการเผชิญเหตุก็แต่ว่านี่นะครับล่าสุดมีกรณีการสั่งย้ายท่านอำเภอบ้านสร้างประจีนบุรีนะครับก็เป็นประเด็นเลยนะเป็นประเด็นที่คนออกมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะท่านอดีตผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยถึงขั้นออกมาโพสต์บนหน้าเฟซท่านด้วยนะผมก็อ่านเฟซท่านด้วยผมเป็นรุ่นน้องท่านนะก็ติดตามท่านตลอดท่านเขียนแล้วทำให้เกิดเห็นภาพเลยนะแหมก็ลองไปอ่านกันดูนะท่านอธิบายความถึงวิธีการครองใจลูกน้องในสภาวะการแบบนี้แต่ก็นี่แหละครับเวลาราหูปลดปล่อยพลังงานก่อนจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรท่านผู้ฟังเวลาราหูหรือเงาหรือสิ่งที่เราเรียกตามภาษาบ้านๆว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยมันปลดปล่อยพลังงานไปที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีแห่งผู้นำไอ้เวลามันเกิดเหตุเนี่ยมันก็มักจะทำให้ผู้นำตัดสินใจนะคือผู้นำเฉพาะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนที่อาจจะไม่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะในทางพระพุทธศาสนาระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากิเลสในทางพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองมัวหมอง หรือเล่าร้อนเป็นสภาพธรรมะหรือพลังฝ่ายต่ำที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ผลักดันให้มนุษย์ทำความชั่วหรือการกระทำที่เป็นอกุศลทั้งกายวาจาใจก็มีทั้งเรื่องความโลภความโกรธความหลงคือโลภะโทสะโมหะนะความหลงเนี่ยคือความหลงคือความไม่รู้จริงในสัจธรรมอวิชชาซึ่งเป็นรากฐานที่ใหญ่ที่สุดกิเลสก็มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างละเอียดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากกิเลสมี3ระดับนะทีนี้ที่ผมจะหยิบมาในวันนี้คือการตัดสินใจในบางเรื่องผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปด้วยอคติทั้ง4หรือไม่ท่านก็ลองไปพิจารณาดูเวลาดาวมันทำมุมในลักษณะแบบนี้เราไม่ต้องไปมองภาพใหญ่ถึงขั้นระดับบุคคลระดับบ้านเมืองดูตัวพวกเรากันเองท่านผู้ฟังพ่อบ้านก็ดีเจ้าของบริษัทหัวหน้าครอบครัวนะคนที่เป็นเบอร์หนึ่งในกงสีผู้จัดการหัวหน้าส่วนไม่รู้อะคือวาระที่ราหูมีพลังงานมากๆแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าให้อคติทั้งสี่หรือคติทั้งสี่มาครอบงำคือทำให้เกิดความลำเอียงในการตัดสินใจครับซึ่งความลำเอียงนะเป็นเหตุให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดและขาดความยุติธรรมดังนี้ผมยกมาทั้งดุ้นในทางคำอธิบายในทางพระพุทธศาสนานะครับประการแรกการตัดสินใจที่ถูกครอบงำไปด้วยคติหรือกิเลสถ้าคนที่เราตัดสินใจอยู่ตรงหน้าเรามีความรักเราก็มีฉันทาคติก็เลยเกิดความลำเอียงเพราะความชอบเรารักคนเนี้ยแหละไม่รู้ว่ามันทำอะไรก็มันถูกหมดแหละ นะรักใคร่ชอบพอกันสนิทกันพวกพ้องกันเออเราจะไปว่าเขาซะเลยทีเดียวมันก็ไม่ได้นะต้องให้เวลาเขาคือฉันทาคติคือรักอ่ะนะก็บางทีความรักกับความถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาเส้นอะไรมาแบ่งนะท่านผู้ฟังแต่คนบางคนเขารักเขาชอบพอเขาเป็นพรรคพวกกัน ก็ตัดสินใจไม่ได้ทางที่เป็นประโยชน์กับคนคนนั้นประการที่สองของคติทั้งสี่คือโทสาคติคือตัดสินใจเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งไปด้วยความลำเอียงเพราะชังไม่พอใจตัดสินลงโทษหนักเกินจริงเพราะเกลียดชังเป็นการส่วนตัวแม่คนนี้นี่นะมันผิดนิดนึงอ่ะแต่อัดมันเต็มที่เลยเพราะเกลียดชังเป็นการส่วนตัวตัดสินใจลงโทษเกินกว่าความเป็นจริงเขาเรียกโทสาคติมีไหมครับถ้าผู้ฟังมองดูในสังคมนะเวลาดวงดาวทำมุมแบบนี้เราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ทำมันเต็มที่เลยเพราะมันหลงมีโทสาคติมันลำเอียงเพราะชังประการที่สามคือโมหคติ ลำเอียงเพราะหลงมีความเขลาหรือขาดสติปัญญาเช่นตัดสินใจผิดพลาดเพราะไม่รู้จริงหรือถูกครอบงำด้วยข้อมูลอย่างอื่นหรือความหลงตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจเลยเนี่ยเขารายงานมาว่าอย่างเงี้ยอัดมันเข้าไปเต็มที่เพราะขาดข้อมูลขาดสติปัญญาหลงหรือว่าเขลาเป็นคำอธิบายในทางพระพุทธศาสนานะครับประการที่สี่หรือหนึ่งในคติทั้งสี่ที่ทำให้คนเกิดความลำเอียงคือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวนะ เพราะอะไรครับเราบางทีเรากลัวไอ้ลูกน้องคนนี้นี่แหมมันเก่งนะแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวมันจะเปิดเผยข้อมูลของเราไหมตัดสินใจรอบนี้ก็ลงโทษก็เอาให้มันเต็มที่นะก็เวลาแบบนี้นะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตาม นะอาการหลงตัวเองราหูเล็งที่ราศีสิงห์เนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอาการหลงตัวเองท่านผู้ฟังหลงตัวเองแล้วมันเป็นไม่ใช่เป็นเฉพาะแถวแถวบ้านเรามันเป็นไปทั้งโลกใบนี้ครับมันเจอเหมือนกันหมดฮะท่านผู้ฟังยังไงฮะท่านผู้ฟังไปดูนะล่าสุดนี่นะครับมีข่าวกรณีที่ทรัมป์นะได้ออกมายืนยันกับสื่อประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐนะซึ่งเป็นคนที่ทั้งเปิดศึกสงครามกับอิหร่านเป็นคนกลางสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะก็ได้อวดอ้างตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ว่าจริงๆแล้วเขาควรจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ก็ยอมรับว่ามีความกังขาเกี่ยวกับโอกาสที่จะรับรางวัลดังกล่าวนะข้อเนื้อความโค้ดมาว่าผมไม่รู้ว่าการตัดสินใจของพวกเขาจะออกมาแบบไหนทรัมป์พูดถึงรางวัลประจำปี2026ซึ่งทางคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์จะออกมาจะแถลงออกมาในวันศุกร์ที่9ตุลานี้พวกเขาขึ้นชื่อเรื่องการไม่ค่อยมอบรางวัลนี้ให้กับคนแบบผมสักเท่าไหร่แม่มีการไปนะไปตีไว้ก่อนนะนับตั้งแต่กลับสู่ทำเนียบขาวเมื่อปีที่แล้วทรัมป์กล่าวอ้างซ้ำๆว่าเขาคู่ควรกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากที่สุดในโลกท่านผู้ฟังครับเวลาคนจะได้รางวัลเนี่ยนะมันไม่ต้องไปเอ่ยอ้างสิครับไอ้นี่มาไปยกหางตัวเองใช่ไหมฮะทรัมป์บอกว่ามันถึงเวลาแล้วทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่แต่ครั้งที่แล้วผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ทางอ้อมจากผู้ได้รับรางวัลที่บอกว่าไม่มีใครในประวัติศาสตร์ที่คู่ควรกับรางวัลนี้มากไปกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะมาเรียมาชาโดมาเรียคอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2025แก่ทรัมป์ในเดือนมกราคมในขณะที่เธอแสวงหาการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาสำหรับความพยายามของเธอในเวเนซุเอลานี่แหละครับอาทิตย์นะราศีสิงห์ที่มีเงาของราหูคือความลุ่มหลงตัวเองไปท้วงไม่ได้หรอกครับไปท้วงก็โดนไปทักก็โดนเพราะอาทิตย์ที่มีเงาแห่งกิเลสครอบงำก็มักจะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้แล้วมันไม่ได้เกิดที่อเมริกาที่เดียวท่านผู้ฟังครับที่อื่นก็โดนนะที่ไหนอีกนะผมจะเปิดให้ดูนะมีอีกข่าวหนึ่งฟังแล้วก็ขำหน้าดู นะเพราะอะไรครับเพราะญี่ปุ่นนะสื่อที่เป็นทางการของญี่ปุ่นได้ออกมาโวยวายนะวงเล็บโวยอย่างเดียวนะว่าปักกิ่งไม่ให้ความเคารพหลังโฆษกจีนเรียกชื่อท่านผู้นำญี่ปุ่นว่าทาคาอิจิเฉยๆโดยไม่ได้เรียกว่า Prime Minister ทาคาอิจิ Prime Minister of Japan ไม่ได้พูดแบบนี้นะเป็นยังไงครับญี่ปุ่นก็ได้ออกมากล่าวตักเตือนปักกิ่งให้แสดงความเคารพอย่างเหมาะสมหลังจากโฆษกจีนคนหนึ่งเรียกนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิด้วยชื่อเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้คำนำหน้าชื่อคนอเมริกันก็เรียกทรัมป์ว่าทรัมป์นะแต่ว่าหลายคนก็เรียกว่ามิสเตอร์เพรสิเดนต์นะของเรานี่จะไปเรียกอย่างที่ท่านนายกบอกว่าให้เรียกไอ้ได้นี่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะยังไงก็ต้องเรียกท่านนายกนะส่วนคนอันนั้นก็เป็นลีลาในการหาเสียงของท่านแต่ถ้าเกิดไปเรียกไอ้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่เหมาะสมก็ควรเรียกท่านนายกเหมือนเดิมนะโทชิฮิโร่คิตามูระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมว่าโตเกียวได้แจ้งข้อกังวลไปยังปักกิ่งแล้วหลังจากที่กัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกผู้นำญี่ปุ่นว่าซานาเอะทาคาอิจิเท่านั้นในการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอย่างยาวนานระหว่างญี่ปุ่นและจีนยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ทาคาอิจิเสนอแนะในปี2025ว่าโตเกียวอาจเข้าแทรกแซงการโจมตีไต้หวันซึ่งปักกิ่งอ้างว่าเป็นดินแดนของตนเองในการแถลงข่าวเมื่อวันที่30กันยายนนะกัวก็ได้กล่าวถึงการเจรจากับญี่ปุ่นกับการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเรือดำน้ำนิวเคลียร์เห็นไหมครับคือนิดเดียวสะกิดนิดหนึ่งก็ทนไม่ได้แล้วงั้นวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะราหูที่จะเดินยกเข้าสู่ราศีมังกรอยู่ในภพกลางฟ้าของชะตาโลกและชะตาเมืองนะมันคือพูดง่ายผู้นำก็อยู่ในอาการที่ซูเปอร์อีโก้มันบังหน้านะคือนะแล้วก็มันก็มีเงาแห่งนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยครอบงำอยู่เยอะแยะไปหมดเลยซูเปอร์อีโก้นี่ก็เป็นอัตตาตัวตนท่านผู้ฟังส่วนประชาชนก็มีราหูมาทับที่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นพลเมืองหรือ global citizen ทั้งหลายตอนนี้อยู่ในอาการที่ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้น ขิงก็ราขาก็แรงผู้นำก็อยู่ในอาการที่แหมฉันก็เป็นหนึ่งประชาชนก็อยู่ในอาการที่ฉันก็เลือกเธอมานะมันก็เลยเอาเพลงพักบังกะโลไทยมาเปิดเนี่ยมันก็เข้ากันดีนะท่านผู้ฟังมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นปะทุปุปะไปทุกที่ทั่วโลกใบนี้ส่วนประเทศของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คงไม่มีเวลาให้มาทะเลาะกันเพราะนอกจากน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวพอสภาวะน้ำลดแล้วต้องฟื้นฟูเนี่ยสิ่งที่ต้องฟื้นฟูอย่างมากคือการเยียวยาทางใจท่านผู้ฟังการเยียวยาทางใจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมว่าก็มีหลายเรื่องนะจะไปให้กินยานอนหลับให้หลับสนิททุกวันผมว่าไม่เท่ากับทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตยังไปต่อได้และยังมีความหวังที่รออยู่ข้างหน้าประกอบกับได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกคนทุกส่วนส่วนใครนะที่อยู่ในโหมดเตรียมซ้ำเติมนะเช่นมันมีเยอะนะครับพวกขโมยขโจรพวกเหลือบลิ้นไรนะพวกแฝงหาผลประโยชน์ในขณะที่คนอื่นเดือดร้อนมันเยอะไปหมดท่านผู้ฟังครับนะวันนี้สังคมก็ต้องเอาจริงเอาจังกับคนกลุ่มนี้เพราะไม่เช่นนั้นนี่นะความสูญเสียนะที่ไม่อาจจะหาอะไรมาทดแทนได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเยียวยานานเกินกว่าปกติท่านผู้ฟังแล้วผมเคยเมื่อกี้ที่เรียนไปว่าเรายังไม่มีการเก็บสถิตินะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มีนักพัฒนาสังคมซึ่งผมว่าเขาก็คงมีนะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจนะไปฟื้นฟูเยียวยาจิตใจคนในสังคมนักพัฒนาสังคมยังไม่พอสมาชิกในครอบครัวเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับสังคมไทยในยุคหลังๆ20-30ปีที่ผ่านมานะมันเกิดปรากฏการณ์ที่ความแข็งแรงรากฐานของครอบครัวมันไม่เหมือนเดิมครับดูยังไงชยุทธ ก็ดูโหนกระแสสิครับถ้าครอบครัวแข็งแรงมันไม่มีข่าวอย่างที่มันเป็นประเด็นนะมีการเอามารดาไปฝากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยทางจิตเวชศูนย์ก็บอกว่าทำถูกต้องทุกอย่างนะมีเตียงแบบเตาปิ้งนะคนที่เคยเดือดร้อนก็บอกเคยเข้าไปนอนนี่แบบโอ้โหแค่พลิกตัวยังไม่ได้เลยคุณหนุ่มคือสถาบันครอบครัวในสังคมไทยขาดความแข็งแรงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดวิกฤตการณ์อุบัติภัยมหาพิบัติภัยอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วคนคนแรกที่ทุกคนต้องหันไปหาคือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดแต่ว่าสังคมเราสิ่งเหล่านี้ถูกละเลยเลือนลางไปเยอะนะครับนะผมคิดว่าอันนี้ก็คงไม่ใช่หน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมละแต่บ้านไหนคิดได้ตั้งสติได้ก็ต้องรีบรวมตัวพี่ๆน้องๆแล้วต้องคิดไว้เสมออย่างมั่นใจเลยว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะพี่น้องของเราบางคนประสบความสำเร็จเคยร่ำรวยอีกวันหนึ่งอาจจะกลับมาจนก็ได้ ญาติพี่น้องเราบางคนหรือแม้แต่ตัวเราเองบางทีเราดูสุขภาพดีนะแข็งแรงแข็งแกร่งวันดีคืนดีอาจจะกลายเป็นผู้ที่เสียสภาพไปก็ได้นั้นพึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติดีกับคนใกล้ชิดสม่ำเสมอถึงแม้ว่าเราเจริญรุ่งหน้ามีตำแหน่งแห่งหนมีสถานะในสังคมบ้านช่องใหญ่โตลดลาเยอะแยะนะแต่ว่าในขณะที่เรามีเราเผื่อแผ่เจือจานเมตตาเอ็นดูนะดูแลคนที่เขามีน้อยกว่าเรากี่มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่มีคนมาดูดวงกับผมอ่ะโอ้โหอาจารย์เนี่ยญาติยืมไปนะใครครับพี่น้องชายแล้วไงมันไม่คืนเลยเนี่ยโกรธกับมันไม่คุยกับมันเลยบอกไม่ต้องมาเผาผีผมบอกพี่นะวันดีคืนดีก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพี่จะอยู่นะนานเท่าไหร่น้องจะอยู่นานเท่าไหร่อันนั้นก็พักเอาไว้ในฐานะละไว้ที่เข้าใจว่าเธอฉันช่วยเธอถึงเวลาเธอมีก็ต้องมาคืนนะนะเราก็อาจจะให้เพิ่มไม่ได้แต่มันจะตัดทิ้งเลยเนี่ยนะสังคมสมัยนี้เป็นอย่างนั้นตัดทิ้งเลยเดี๋ยวเวลาที่ตนเองลำบากนอนลอยแพอยู่ติดเป็นเกาะอยู่กลางน้ําน้ําขึ้นสูงญาติพี่น้องไม่มีใครโผล่มาเลยนะมีแต่คุณบุ๋มปนัดดาโผล่เข้าไปมีแต่ฝันดีฝันเด่นญาติบอกนี่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไปตำหนิใครนะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะได้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราบำเพ็ญตนอย่างไรกับคนใกล้ชิดกับญาติกับพี่กับน้องเราถ้าเราดูแลเขาให้เงินไม่ได้ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ก็ให้กำลังใจให้คำปรึกษาให้อภัยให้ความเข้าใจคือให้อะไรได้ต้องรีบนะครับท่านผู้ฟังอย่ารอจนพอมันเกิดเหตุแล้วก็โอ้ค่อยมาให้กันมันต้องให้กันเป็นกิจวัตรให้กันเป็นนิจศีลนะเขาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกาก็ต้องช่วยกันเอาไว้อย่าไปรอแบบว่าเออนะจนถึงที่สุดผมเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับเคยไปงานศพของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าบางคนบางตระกูลผมก็สนิทกับเขาหมดแหละก็รู้ว่าคนนั่นไม่ถูกกับคนนี้โกนั่นกับอีคนนี้ไม่ถูกกับอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งฟังแต่วันที่ผู้ใหญ่อายุ80 กว่าเสียชีวิตไปเนี่ยลูกหลานทางตระกูลนั้นเนี่ยที่เขาเริ่มคุยกันแล้วว่าเออทําไมมันไม่รวมตัวกันเออก็ดีนะผมนั่งฟังแล้วผมบอกผมอนุโมทนาสาธุการผู้ใหญ่ทะเลาะกันก็ปล่อยเขาทะเลาะกันไปเด็กๆเติบโตมาก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเหมือนกันอันนี้มองแค่ตระกูลถ้าไปมองในระดับบ้านเมืองที่มันใหญ่ขึ้นนะพรรคนั้นกับพรรคนี้มันไม่รวมตัวกันไอ้นั่นกับสีนั่นกับสีนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับปล่อยเขาทะเลาะกันไปนะแต่ประชาชนวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าประชาชนหันมาช่วยเหลือกันเองแล้วเผื่อแผ่เจือจานดูแลบำรุงซึ่งกันและกันซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีครับถ้ามันไม่เกิดวิกฤตการณ์รอบนี้เราไม่รู้นะว่าเพื่อนบ้านเรามีน้ำใจเราไม่รู้เลยว่าคนรอบๆตัวเราใครมีน้ำใจกับเรานั้นเหตุการณ์พิสูจน์จิตใจคนท่านผู้ฟังมองในมุมดีบ้างจิตใจท่านจะได้ปลดเปลื้องปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับอ้าวนี่ก็หยิบข่าวสารต่างๆมาพูดคุยกันนะท่านผู้ฟัง เดี๋ยวเราจะพักฟังดนตรีเบาๆสักพักหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเปิดสายดูดวงสดหน้าไมค์กับผมนะฮะอยู่นอกพื้นที่แต่ก็รับสายโทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหาครับเปิดโทรศัพท์เราในรายการ022763632และ022763633พักสักครู่หนึ่งนะเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ก่อนที่จะไปเปิดสายดูดวงท่านผู้ฟังครับผมอยากหยิบประสบการณ์บางส่วนมาเล่าให้ท่านฟังสักเล็กน้อยนะครับกับกรณีที่ เราเห็นข่าวใหญ่เรื่องตระกูลที่ทำโรงงานเครื่องสำอางมูลค่ามหาศาลนะลูกก็ลูกชายลูกสะใภ้เอาแม่ไปฝากสถานรับเลี้ยงแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยนะครับนะแต่ว่าเอาจริงๆพวกเราไม่รู้หรอกครับว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นแต่ผมตั้งข้อสังเกตท่านผู้ฟังแล้วข้อสังเกตที่ผมตั้งขึ้นเนี่ยผมว่าเราต้องเร่งเฝ้าระวังเพราะขณะนี้นะครับนะคือเด็กๆในโลกยุคใหม่หรือสมาชิกในครอบครัวในสังคมยุคใหม่ไม่ได้มีความสุขใจเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาด้วยเหตุประการสำคัญคือพิธีปฏิบัติที่พ่อแม่หรือผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวปฏิบัติกับคนในครอบครัวมันไม่เท่าเทียมกันนะผู้ฟังและเดี๋ยวพอราหูยกวันที่22พฤศจิกายกเข้าสู่ราศีมังกรเล็งไปที่ภพพันธุของชะตาเมืองนะเล็งไปที่ดาวจันทร์นะครับ

ถ้าเกิดเรามีความลำเอียงเพราะเราชอบคนนี้ผมถึงหยิบเรื่องของอคติทั้งสี่หรือคติทั้งสี่มาพูดให้ฟังนะก็อย่าถือว่าเอามะพร้าวห้ามมาขายสวนผู้หลักผู้ใหญ่ฟังผมอยู่เยอะแต่เวลาอคติทั้งสี่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีเราตัดสินใจไปเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนความรู้สึกเช่นยังไงครับบางบ้านเนี่ยนะลูกคนโตก็แบบเก่งเก่งไอ้คนรองกับปานกลางคนเล็กไม่ได้เรื่องทุกอย่างก็เทไปที่ลูกคนโตหมดอะไรก็ต้องให้เฮียคุมเฮียว่าไงก็ว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับส่วนลูกคนกลางคนเล็กดูแลป้ากับแม่เต็มที่ยังไงก็ไม่เท่ากับเฮียบางธุรกิจนะทรัพย์สินอะไรทั้งหลายป้ากับม้าผ่องถ่ายไปเป็นชื่อเฮียคนโตแต่เพียงคนเดียวสุดท้ายที่สุดงบประมาณนั้นไปอยู่ที่ไหนครับเฮียคนโตกับอซอใหญ่ก็เป็นคนคุมกิจการทั้งหมดแล้วยังไงครับลูกหลานของเฮียคนโตก็จะเรียนเมืองนอกจะแล้วก็ว่ากันไปนะไอ้คนที่สองก็ทํางานปลักไปแต่ว่าด้วยความที่ไม่ใช่ลูกชายคนโตมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันก็เป็นค่านิยมนะผมก็ไม่ว่ากันเป็นการส่งทอดแต่ว่ามันก็เกิดความร้าวฉานบาดหมางทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัวบางคนก็ประถามว่าไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ย อยู่ดีผมก็จะไปท้วงตรงหน้าก็เดี๋ยวจะโดนเตะออกจากโรงงานผมก็ต้องค่อยๆเรียบๆเคียงถามนะแล้วคนนี้ล่ะเขาขนาดไหนยังไงคนนี้ยังไงใช่ไหมครับแต่เวลาราหูยกมาอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ไปทั้งหมด18 เดือนปรากฏการณ์นี้จะเยอะขึ้นครับแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ตระกูลใหญ่หรือว่าในกงสีหรือในครอบครัวนะมันเป็นไปทั้งโลกใบนี้ท่านผู้ฟังถ้าพูดถึงประเทศมันก็เป็นไปทั้งระบบของรัฐบาลนี่ขนาดราหูใกล้ๆจะยกมันยังเกิดปรากฏการณ์เลือกที่รักมักที่ชังถ้าผู้ฟังไปสังเกตดูไอ้ความเลือกที่รักมักที่ชังไอ้นั่นคนของฉันไอ้นี่ไม่ใช่คนของฉันไอ้นั่นพวกฉันอย่างกับอวยมันเต็มที่เลยไอ้พวกไม่ใช่ก็จะจัดการมันนึกออกไหมครับมันจะเกิดปรากฏการณ์แบ่งเขาแบ่งเราเวลาราหูเข้าสู่ราศีมังกรหรือจันทร์ราหูที่เป็นคู่สมพลเนี่ยมันดีนะมันทําให้เกิดแพชชั่นเกิดเป้าหมายว่าจะทํานั่นทํานี่มีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ขณะเดียวกันก็เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าแบ่งเขาแบ่งเราครอบครัวใดหน่วยงานใดองค์กรใดกิจการใดที่มองเห็นรอยปริแตกรอยร้าวแบบนี้อยู่ก่อนแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนที่ทุกคนเขารับฟังจะต้องผสานความรู้สึกของคนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้มิเช่นนั้นก็ต้องรอสภาพความแตกแยกนะทำลายกันและกันท่านผู้ฟังครับปีที่ดาวราหูอยู่ตรงนี้สมัยนู้นนะก็คือก่อนหน้านั้นคือราหูอยู่ราศีกุมแล้วก็มามังกรก็เติดตอนเกิด14 ตุลา6 ตุลา18ผมจำไม่ได้ปีไหนนะแต่ก็ประมาณ1516เนี่ยราหูอยู่ตำแหน่งนี้นะเกิดปีตุลา16ปรากฏการณ์คล้ายๆกันเสร็จแล้วก็มา35พฤษภา35นะเสร็จแล้วก็มาปี53เห็นไหมฮะตอนนี้ปี69ปี769ทุกๆ18 ปีราหูเข้าตำแหน่งนี้ครับเนี่ยงั้นใครที่มีร่องรอยปริแตกแสดงออกถึงความบาดหมางความไม่เป็นหนึ่งเดียวหรือการแบ่งเขาแบ่งเราที่กำลังเห็นอยู่อย่างชัดเจนพึงควรระวังสังวรแล้วก็ตั้งรับให้ดีอย่าให้มันมากเกินไปกว่านี้ไม่เช่นนั้นตั้งแต่ต้นปีหน้าตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเราก็จะเห็นปรากฏการณ์หลายเรื่องครับแต่ก็ธรรมดาท่านผู้ฟังครับปุถุชนคนธรรมดามนุษย์อย่างพวกเราถ้าไม่ได้ถึงขั้นแบบแหมบรรลุเป็นพระโสดาบันมีจิตเหนืออารมณ์ควบคุมกิเลสได้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามกระแสแห่งดวงดาวหรือที่สัพพะบอกเป็นกระแสแห่งกรรมทำไว้อย่างไรก็รับอย่างนั้นสร้างผลอย่างไรเมื่อเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนี้และเมื่อเกิดสิ่งนี้จึงไปเกิดสิ่งนู้นที่เรียกว่าหลักอิทัปปัจจยตาก็ต้องรับสภาพกันไปแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ปลายทางมันเกิดความเสียหายก็ต้องสร้างเหตุ

0: ที่ดีเอาไว้ก็เรียกว่าสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในความระมัดระวังไอ้ความแตกหักทำลายเสียหายก็จะเกิดน้อยท่านผู้ฟังครับก็นี่หยิบประสบการณ์มาเล่ากันซะหน่อยนะครับเพราะดาวทำมุมแบบนี้ปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็หลายที่ที่ผมไปแก้ปัญหาบางทีไปพูดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับการไปปรับแก้ไขสภาพทำเลเพื่อล้อมรวมให้ผู้คนหันกลับมาสามัคคีพูดคุยปรองดองกันหลายที่นะครับที่ผมไปบางทีก็ไม่ได้เป็นไปด้วยจิตดั้งเดิมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับครอบครัวเกิดมาก็มีญาติพี่น้องอะไรก็ว่ากันไปแต่หลายครั้งที่มีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มตรงนั้นเติมตรงนี้ไอ้นั่นยุบทุบไอ้นี่รื้อไอ้นั่นถอนไอ้นั่นบางทีมันไปอยู่ในทิศที่พลังงานมันทําพลังงานหรือทํามุมเสียหายให้กับบ้านครอบครัวกิจการของเราก็เกิดความขัดแย้งภายในอันนี้ก็เป็นไปได้ฮวงจุ้ยจึงมีส่วนสําคัญในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อหล่อหลอมให้ผู้คนกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาราหูอยู่ตําแหน่งนี้ครับงานเยอะท่านผู้ฟังเพราะความแตกแยกในสังคมมันเยอะนะก็น่าเห็นใจนะครับเอาทักทายแฟนรายการครับคุณชัยยศใต้ร่มบุญคุณจักรวัฒน์คุณอัศนีเฮปนพลคุณทองเนื้อเอกใช่ไหมคุณวีนาทักทายแฟนๆรายการนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้คือ02-276-3632และ2-76-3633นะครับวันนี้ก็เงียบไปเลยนะฟังเพลงบังกะโลไทยไม่มีใครโทรมากลับมาเรื่องโหราศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับนะในช่วงเวลาที่พฤหัสกำลังจะยกและราหูกำลังจะยกคือตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะวันก่อนผมพูดเรื่องนี้ไปเสร็จแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มนะขณะนี้เนี่ยนะครับเวลาเสาร์พฤหัสราหูเนี่ยปรากฏการณ์อาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้นะคือขณะนี้เองเนี่ยท่านผู้ฟังครับที่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะฮะนะคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาพูดตรงกันว่าความแรงของภูเขาไฟของแผ่นดินไหวที่จะเกิดในรอบนี้อาจจะหนักหน่วงกว่าเดิมมากเดี๋ยวขอมาคุยสายนี้ก่อนนะฮะมีสายเข้ามาสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่
1: ครับผมชื่อทวีครับ
0: พี่ทวี
1: ครับเกิด22 สิงหา 2505วันพุธที่ผ่านครับอาจารย์ครับ
0: ใช้พี่
1: ฟ
0: ท
1: ัง
0: วีส
1: ร
0: ม
1: า
0: ุ
1: ย
0: ทร
1: ก
0: ส
1: า
0: าร ค
1: อาจาร รย์
0: ไหม
1: ตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยโทรมาครับ
0: อ๋อพี่เกิดวันที่อะไรครับโทษทีฮะเท่าไหร่สิงหานะครับ
1: 22 สิงหา 2505วันพุธปีขาลครับ
0: กี่โมงครับพี่
1: ช่วงก่อนเที่ยงครับ
0: สัก11 โมงได้ไหมครับ
1: ใช่ประมาณนั้นแหละครับ
0: ได้พี่ทวีนะครับเกิดกรุงเทพนะครับ
1: ครับครับ
0: โอเคปัจจุบันพี่ทวีก็อายุ60เท่าไหร่ครับพี่หก
1: ห
0: สิ
1: ก
0: บ
1: สิ
0: ส
1: บ
0: ี่
1: สี่ครับนิดเพิ่งครบรอบวัน22 สิงหาที่ผ่านมาครับ
0: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังพี่
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่ครับ
1: ก็เป็นข้าราชการบำนาญครับแล้วก็ก็ทำร้านอาหารแล้วก็ทำสวนขนุนครับตอนนี้น้ำท่วม
0: แถวไหนครับพี่ครับ
1: อำเภอบ่อทองครับชลบุรี
0: โอ
1: คร
0: ้
1: ับชลบุรี
0: อำเภอบ่อทองชลบุรีวันนี้ก็ยังท่วมอยู่ถูกไหมฮะ
1: อาจจะตอนนี้เพิ่งลงครับตอนนี้ก็ท่วมเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ร้าน
0: โออ
1: า
0: ้
1: หารไม่ท่วมแต่ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมรอบด้านนี่แหละคนก็มาน้อยมันก็
0: ธุ
1: ธ
0: ร
1: รรม
0: กิ
1: ช
0: จ
1: าม ต
0: ั
1: ิน
0: ก็เงียบหมดแล้วเข
1: ม
0: ้าใจ
1: ก็
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีบ้างนะครับมีบ้างครับผมนี่อยากจะดูว่าตั้งแต่ข้างหน้าเป็นต้นไปเนี่ยครับเป็นไงฮะการเงินการทองร่างกายเจ็บป่วยไหมมีโชคมีลาภครับ3 อย่างแค่นี้แหละครับ
0: โอเคพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วปลายปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปปลายตุลานะครับดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีสิงห์พี่ลัคนาราศีตุลนะครับนะทำร้านอาหารนี่ทำมานานหรือยังครับพี่
1: ร่วม20 ปีแล้วครับผมประมาณยี่สิบปีครับ
0: ก็เป็นคนที่นอกจากทำร้านอาหารนี่คุมครัวเองด้วยนะเป็นคน
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: คว
1: ผ
0: าม
1: ม
0: สามารถในเรื่องของรสชาติเป็นอย่างดีนะพี่นะพวกอาหารที่รสชาติ
1: ครับลูกค้าก็ไม่เคยขาดนะครับ
0: คือพูดง่ายไม่ได้จ้างแม่ครัวมาทําคืออาจจะมีแม่ครัวแต่เราคุมรสชาติเองทั้งหมดเป็นอย่างนี้
1: เราคุมรสช
0: แล
1: า
0: ้
1: ต
0: ว
1: ิ
0: ก
1: เอ
0: ็
1: งครับ
0: ใช่ดวงแบบนี้เลยพี่พ้นจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยร้านก็กลับมาเหมือนเดิมพี่
1: อ๋อ
0: ก็ว่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: เรามีเสาราหูเล็งกันคนที่มาทานเกาะเปล่าเนี่ยทานตั้งแต่วัยรุ่นยังแก่พี่น
1: ค
0: ะ
1: รับผม
0: คือติดรสชาติถูกไหมครับลูกค้าเก่าเยอะถูกไหมพี่
1: ใช่ครับแล้วทีนี้เกิดปัญหาไหมครับกับเจ้าของที่ซึ่งเป็นมันเป็นที่หลวงนะครับมันเป็นที่หลวงมันเป็นที่หล
0: ไ
1: ว
0: ม
1: ง
0: ่
1: อ
0: ครัน บ
1: าคตข้างหน้าครับ
0: ยังไม่เกิดปัญหาครับเรามีดาวเสาร์ที่มีกำลังมากเป็นสี่กับชะตานะครับเป็
1: ค
0: น
1: รับ
0: เด
1: ผม
0: ช
1: ครั
0: ด
1: บ
0: ้วยมีอาทิตย์เล็งพฤหัสมีผู้ใหญ่ที่คอยประคับประคองช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาพี่สถานที่นี้เป็นสถานที่รับรองคนที่มาทานกันแบบเป็นกิจจลักษณะกลุ่มคณะนั้นคณะนี้ด้วยนะพี่นะ
1: โอ้โห
0: ก็
1: ครับ
0: ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: ครับอาจารย์
0: ดี
1: ผม
0: ฮะ
1: ถามนิดนึงครับพอดีผมจะทำปรับปรุงร้านใหม่เนี่ยประมาณสัก2-3 เดือนข้างหน้าเนี้ยมันจะสำเร็จไหมแล้วก็ที่ทางต่างประเทศจะวางมัดจำวันที่15เนี้ย15 ตุลาเนี้ยจะสำเร็จไหมครับ
0: วางมัดจำสำหรับทำอะไรครับพี่
1: คือวางมัดจำที่ครับ
0: พี่จะไปวางมัดจำที่ต่างประเทศเหรอหรือว่าไงไม่เข้าใจ
1: ไม่ใช่ครับพอดีเพื่อนเขาเนี่ยเขาจะขายที่แล้วก็
0: อ
1: จะ
0: ๋อ
1: นําเงินส่วนหนึ่งของเขาเนี่ย
0: มัดจ
1: มาร่วมหุ้นกับผมทําร้านอาหารใหม่
0: ำโอเคพี่ทวีอย่างนี้เวลาจะหมดเดี๋ยวให้ทีมงานผมเขาจดเบอร์มือถือพี่ทวีไว้นะแล้วก็เดี๋ยวผมคุยด้วยพี่เดี๋ยวผมให้รายละเอียดเพราะว่าดวงอยู่ตรงนี้นะครับ
1: ได้
0: อ่
1: ค
0: ะ
1: รับได้ครับ
0: โอ้
1: ได้ครับ
0: วันนี้ขอขอบคุณแฟนรายการนะครับพี่ทวีอย่าเพิ่งวางสายฮะคุยกับทีมงานก่อนผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมัช2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13 ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจราจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
4: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึง
2: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2,500,000 คนถึง 3 ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
5: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งชาติไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% และถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ NOWCAST ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
8: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
7: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุด ดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
9: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
10: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกขภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
9: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่าสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไป นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
12: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
13: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิล ชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแรก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
14: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกระสาบที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ส่งคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
13: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999ปฏิพลสถาพมารายงาน
3: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
15: นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
16: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะฉะนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
15: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
17: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าว กรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
18: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา29หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
19: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR code โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อ าระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเทรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
3: นายโทชิฮิโรคิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
21: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
3: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ 12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-19และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมทเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม 21-17 18-21 และ 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาต ัวแทนจากอินโดนีเซีย0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3-0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
1: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอลล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
4: อยากให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลแล้วกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
1: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร48ซมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร96ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93ซมและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น
7: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุง

0: กรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประ

0: ชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะคุณฟังอยู่กับ DJ ฟาสิริพรวิไลรักษ์ค่ะแล้ววันนี้วันที่8ตุลาคม2569นะคะวันพฤหัสที่8ตุลาคม2569วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8ตุลาคมขอน้อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญทรงมีพระพรรณหมายแข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประสูติเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2525เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฑาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีนะคะวันนี้วันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุ44พรรษาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้สถานการณ์การติดตามข่าวสารก็ยังคงเป็นเรื่องที่เป็นมหากาพย์สนุกยิ่งกว่าซีรีส์จีนแล้วนะคะนั่นก็คือการที่ รายการโหนกระแสทางช่อง3เปิดประเด็นหลังจากที่มีคุณแม่ณภัทรอายุ63ปีเข้ามาร้องเรียนว่าถูกลูกชายจับไปส่งที่สถาบันดูแลนะผู้สูงอายุหรือว่าเนอร์เซอรี่ที่อำเภอท่ามูลจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวก็ดำเนินการมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะยอดเรตติ้งของรายการโหนกระแสและก็สื่อมวลชนก็ให้น้ำหนักกับข่าวนี้มากเป็นพิเศษเลยทีเดียวเมื่อวานเนี่ยตัวคุณแม่ณภัทรเองก็มีการไลฟ์สดผ่านบ้านทีของเธอเองด้วยค่ะคุณฟังโดยเฉพาะเรื่องที่มีคนบอกว่าเคยไปออกรายการโหนกระแสเมื่อ8ปีก่อนเนี่ยทำไมถึงไม่ได้บอกคุณหนุ่มคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้โฟกัสในประเด็นนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังออกอากาศอยู่ซึ่งวันนี้ก็เดินทางไปแจ้งความกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เธอถูกจับนะไปกักขังไว้ที่เนอร์สเลี่แห่งนี้แล้วก็วันนี้นะคะลูกชายของเจ้าของโซทอนชัยเนอร์สเลี่นั้นก็ได้มาออกรายการโหนกระแสด้วยเช่นกันค่ะประเด็นก็เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะคะหลายท่านบอกว่าฟังรายการดีเจฝ่าไปพร้อมกับดูรายการของโหนกระแสไปด้วยนะคะอ่ะได้เลยตามใจเลยนะคะคุณฟังเพราะว่าดีเจฝ่าเองก็ตามข่าวนี้ด้วยเช่นกันและอีกเรื่องนึงที่ตามอยู่ค่ะก็คือประเด็นดราม่านะคะเรื่องของการโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าหลังจากมีข่าวคำสั่งโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ประเด็นก็พุ่งไปนะคะที่นายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยลงนามคำสั่งย้ายนะคะวันที่ตัวเองเกษียณอายุเลย30กันยายน2568แล้วก็มีการออกมาตอบโต้ด้วยนะคะบอกว่าคือเห็นที่มีชาวบ้านบอกว่าทางคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอำเภอบ้านสร้างเนี่ยแกก็ออกมาทำงานไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้คุยกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาในตอนเช้าเลยนะคะรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะก็บอกว่าถ้าของจริงต้องไม่มีการละครอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีโฟนอินในรายการกรรมกรข่าวนะคะบอกว่าในอำเภอบ้านสร้างที่ผ่านมามีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นออกอารมณ์หงุดหงิดเกรี้ยวกราดเชื่อมั่นในตัวเองสูงพูดจาไม่ดีคนนอกอาจมองว่าแกภาพสวยเพราะทำคอนเทนต์ทุกวันไม่เตรียมการมัวแต่ทำคอนเทนต์ถ่ายทำทั้งนั้นมีคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลาค่ะอย่างไรก็ตามประเด็นนี้นะคะคุณฝั่งคงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าหลายคนที่ติดตามผลงานของท่านอดีตนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒินี่บอกท่านทำงานเห็นผลจริงนะคะส่วนวันนี้ประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคุณแม่พัดนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าคุณแม่ทำถูกแล้วนะคะเพราะว่าแจ้งความจับลูกชายของตัวเองด้วยน้องเบนซ์เนี่ยคุณฟังนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่แจ้งความขับลูกชายตัวเองด้วยบอกขอให้เป็นไปตามกฎหมายไม่มีการยกเว้นค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะเพจสายใหม่ต้องรอดนะวันนี้หลังจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็มาเข้ารายการด้วยทั้งคู่เลยนะคะรายการโหนกระแสตอนนี้คุณเอกภพคุณแม่ณภัทรก็มาด้วยคุณแม่ก็ยืนยันนะคะก็ไปกันที่สน.วังทองหลางค่ะคุณแม่พัดยืนยันดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ใจอ่อนค่ะหลังจากคุณเอกภพพาไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะบอกว่าได้ดำเนินคดีบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เนี่ยถูกกักขังและก็ลงโทษทำร้ายเป็นประจำก็จะมีกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่กักขังที่ทำหน้าที่ลงโทษตีและขู่เข็นบังคับรวมถึงบุคคลอื่นรวมทั้งลูกชายของตัวเองด้วยนะคะเหตุการณ์จับตัวไปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ค่ะบริเวณบ้านย่านลาดพร้าวนะคะก็คือท้องที่สน.วังทองหลางนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะคุณแม่ก็พูดถึงการกระทำความผิดเนี่ยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยขอไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางนะคุณฟังเพื่อลงบันทึกคำให้การแล้วก็ดำเนินคดีด้วยนะคะทางนี้เนี่ยคุณแม่เองนะคะก็บอกว่าตัวเองก็ขอดำเนินคดีกับลูกชายด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะก็คือตัวของคนที่เอาตัวไปส่งที่มีการตีคุณแม่นะคะที่มาจับตัวชาย2คนนะคะที่อุ้มตัวคุณแม่ไปจากบ้านพักเจ๊แมวเจ้าของศูนย์ดูแลซึ่งแม่พัดก็อ้างว่าตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เนี่ยถูกกักขังและลงโทษทำร้ายร่างกายคุณแม่เป็นประจำนะคะแล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่กักขังที่ทำหน้าที่ลงโทษตีแล้วก็ขู่เข็นบังคับรวมถึงบุคคลอื่นหรือลูกชายด้วยนะคะก็จะเชื่อมโยงกันไปตามกฎหมายค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะทางโสธรชัยนะก็โดนสั่งปิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะขณะที่ลูกชายของป้าแมววันนี้ก็มาออกอากาศแทนป้าแมวนะคะคุณฟังเพราะป้าแมวไม่สบายค่ะคุณฟังก็ลูกชายของป้าแมวก็ยืนยันนะคะคุณฟังว่ากรณีดังกล่าวเนี่ย สบส5คุณฟังได้ทำการเข้ามาตรวจสอบแล้วนะซึ่งคุณหนุ่มเนี่ยติดใจประเด็นเรื่องของการที่ผอ.สบส5เนี่ยคุณนายนาแจ้งไม่เห็นลูกกรงลวดหนามต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่คุณหนุ่มนั้นคาใจมากๆเลยว่าจะไม่เห็นได้อย่างไรนะคะคุณฟังงานนี้เนี่ยผอ.นายนางานหนักเลยทีเดียวค่ะนะคะตอนนี้ก็ตัวของลูกชายของป้าแมวเนี่ยก็กำลังมาออกอากาศซึ่งคุณหนุ่มก็บอกว่าให้พูดให้ได้เต็มที่เลยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนำมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ผอ.ลูกชายก็ป้าแมวบอกว่าอยู่ในบริเวณที่ 1,600 ตารางเมตรที่มาขออนุญาตจากสปส5นี่แหละเห็นไหมครับพูดไม่ตรงกันตอนนี้ก็เลยบอกว่าผอ.นายนาเนี่ยท่านทำงานอย่างไรถึงไม่รู้ว่ามันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะนะส่วนเรื่องของในอำเภอบ้านสร้างนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะฟังเพราะว่าฝ่ายที่เชียร์ในอำเภอบ้านสร้างก็มากเหมือนกันนะคะแล้วก็เพจอำเภอของบ้านสร้างโค้ดก็มีการลงข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมเนี่ยนั่นผู้ท่านในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยลงพื้นที่ตลอดเลยแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องประสานงานกระจายกำลังลงพื้นที่ช่วยต่อเนื่องไม่มีหยุดเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่สังคมตรวจสอบกันอยู่นะเรื่องใหญ่ๆก็2เรื่องนี้เลยทีเดียวค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ปิดปรับร่วงลงนะคะคุณฟังตลาดหุ้นวันนี้ปิดที่ 1578.96 ค่ะลดลงไป 5.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 31,265 ล้านบาทนะคะแหมเมื่อวานยังขึ้นดีเพราะว่า SCC ช่วยดันตลาดแต่วันนี้ก็ปิดลบนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวหุ้นกันในเบรกหน้าละกันนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันเลือกบทเพลงนี้ตัดใจไม่ลงและเดี๋ยวฟังข่าวกันในเบรกหน้ากันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะเราออกอากาศสดค่ะคุณฟังค่ะ 13:15 แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ดิจฟ้าเองมีโอกาสไปตรวจหูค่ะคุณฟังไปตรวจหูนะไปที่ศิริราชกาญจนาภิเษกที่ศาลายาก็คือนัดคุณหมอไว้นานแล้วล่ะตัวเองตรวจตาแล้วแต่ไม่เคยตรวจหูค่ะก็หูยังปกติดีอยู่นะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอย่าใช้คัตเติ้ลบัตรอะไรเนี่ยในการปั่นหูนะบอกว่าไม่ถูกต้องไม่ต้องปั่นหูอย่างแบบนี้ก็เลยเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะปกติเวลาเราอาบน้ำอะไรเราจะปั่นหูบ้างใช่ไหมคะคุณหมอก็แนะนำว่าเพื่อการถนอมสุขภาพหูเนี่ยก็อย่าไปปั่นหูเลยนะคะก็ใช้ผ้าเช็ดๆเอาก็เพียงพอแล้วค่ะเราออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังมีประเด็นนี้ด้วยเอามาฝากแฟนรายการก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายท่านเองนะคะอาจจะฉันจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าเงินอุดหนุนอะไรแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่ามีเพื่อนดิจฟ้าไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุได้แล้วประจำปี2569นะคะก็อย่าลืมนะคะผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุได้รอบปี2569คือเขาเปิดให้ลงก่อนล่วงหน้าคุณฟังกว่าจะได้เงินจริงๆเนี่ยก็ต้องอายุ60ปีไปแล้วก็คือสิงหา71นะคะแต่ว่าเปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแล้วก็คือผู้ที่เกิด2กันยายน2510ค่ะถึง11กันยายน2500 11นะคะเข้าไป1กันยายนค่ะว่า2กันยายน2510ถึง1กันยายน2511นะคะคนที่สามารถลงทะเบียนรอบปี69นี้ได้คือผู้ที่เกิด2กันยายน2510แล้วก็1กันยายน2511นะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก็ไปติดต่อกับสำนักงานเขตได้นำสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็หน้าสมุดธนาคารนะคะเซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ไปกรอกเอกสารได้นะคะท่านไปติดต่อได้ถ้าเกิดอยู่กทม.ก็ติดต่อที่สำนักงานเขตหรือติดต่ออบต.หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านเอาข่าวนี้มาฝากบอกแฟนรายการก่อนดีกว่านะคะนะใครที่เกิด2กันยายน10ถึง1กันยายน2511ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแต่กว่าจะได้จริงๆเงินจะเข้าจริงๆนู่นนะคะคุณฝั่งช่วงกันยา71นั่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบี้ยยังชีพเดี๋ยวดิฉันจะไปลงเหมือนกันนะคะแต่รอปี71ก่อนเดี๋ยวได้เงินก้อนนี้มานะคะ และก็เรียนคุ้มฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราก็สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรท์นะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีสเปรย์ดูแลช่องปากด้วยออโรไรท์เมาส์สเปรย์ค่ะท่านใดที่บางทีคุยงานนะคะแล้วก็ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจช่วยลดกลิ่นปากเติมความสดชื่นให้ระหว่างวันให้ลมหายใจหอมสดชื่นมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมนะคะมีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยของออโรไรท์ก็สกัดจากข้าวสีดำนะคะที่ได้แอนโทไซยานีนมามีคาโมไมล์แล้วก็มีมิ้นท์ด้วยนะพกพาง่ายใช้สะดวกเลยเหมาะสำหรับหลังอาหารนะคะก่อนประชุมหลังดื่มกาแฟหรือว่าต้องพบปะผู้คนก็พกตัวของเมาส์สเปรย์ไว้นะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรก็มีทั้ง250 ml แล้วก็100 ml ค่ะคุณฟังมีวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะก็คือที่บ้านสีส้มและขณะเดียวกันค่ะคุณฟังสามารถจะสั่งซื้อได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะของออร่าไรค่ะ ORALRICE หรือโทร0814914291หรือจะไปซื้อด้วยตัวเองก็มีจำหน่ายนะคะที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาถนนพระราม6นะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลค่ะร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาได้แก่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คค่ะแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตินะคะเส้นถนนพรานนกตัดใหม่นะคะท่านใดผ่านมาโซนนี้นะคะผ่านแยกไฟฉายมาก็ตรงมาเข้าพุทธมณฑลนะคะจะเจอร้านสิริยาค่ะก็เขาก็จะมีที่จอดรถที่เดียวกันนะสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าแล้วก็ที่ร้านคลังยาเทพอาสาก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลคชั่นท่านใดที่ไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากเพราะว่าแสบปากลองเปิดใจให้กับออร่าไรส์นะคะบรรเทาอาการเหงือกอักเสบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากก็ชุ่มชื้นด้วยนะค่าความเป็นกรดด่างก็ไม่เสียสมดุลด้วยและก็ไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจหอมสดชื่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออไรป้องกันฟันผุนะคะถ้าคุณฟังสนใจจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ Line แอดก็คือ ORALRICE ค่ะ ORALRICE หรือโทรถามเลย0814914291 0814914291นะคะขอบคุณทางผู้บริหาร ORALRICE ด้วยที่ให้การสนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราก็หวังว่า FC DJ ฝ่านะคะก็ช่วยอุดหนุนด้วยอีกทางหนึ่งนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ DJ ฝ่าแล้วก็ทีมงานได้เป็นอย่างดีค่ะคุณฟังครับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะแหมเมื่อวานยังพอจะขึ้นให้ชุ่มชื้นหัวใจได้บ้างนะคะแต่วันนี้ก็ตัวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะตลาดหุ้นก็รอค่ะนะคะรอกันต่อไปนะคะวันนี้ตลาดหุ้นค่ะปิดติดลบนะคะก็มีแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์สหรัฐนะพันธบัตรสหรัฐที่ปรับเพิ่มสูงสุดในรอบ24ปีและก็สัญญาณว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะก็เลยมีแรงขายในหุ้นกลุ่ม Big Cap นะคะแล้วก็ปตท.ก็ขึ้น XD ด้วยวันนี้นะคะวันนี้ตลาดปิดที่ 1578.96 ลดลงไป 5.67 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 31,203 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะ Most Active Value อันดับ1เป็นปตท.เลยค่ะขึ้น XD นะคะ40บาทลงไป50สตางค์ Delta 269บาทเพิ่มขึ้น1บาท KTB ค่ะ41บาท75ลดลง25สตางค์หุ้นทรู12บาท50ลดลง20สตางค์ค่ะ KBank 231บาทลดลง4บาท SCB 144บาท50ลดลง1บาท50นะคะส่วน PTTEP ค่ะนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางที่กลับมาตึงเครียดก็ทำให้ขึ้นมาราคาน้ำมันดิบขึ้นนะคะวันนี้ PTTEP บวกมาได้1บาท50อยู่ที่148บาท50แล้วก็ CPO ค่ะวันนี้43บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์นะคะเมื่อวานลงไปย่อแถว41บาท75 42บาทสลึงค่ะมาดูมุมมองของโบรกเกอร์ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยสัญญาณเรื่องบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ปรับขึ้นนะคะพอบอนด์ยิลด์ขึ้นดอกเนี่ยคุณฟังก็เลยทำให้ขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเกิดการแพนิคขึ้นมานะคะเพราะว่าคนก็ไปลงทุนบอนด์ยิลด์นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเป็นความกังวลเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะแล้วก็น้ำมันดิบที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้มองว่าดัชนีภาคบ่ายนะคะน่าจะมีการพักฐานค่ะนะคะก็ดัชนีภาคบ่ายอยู่แถว1570-1587หุ้นเด่นกรอบบ่ายมองเป็น KTC กับอมตะนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้ KTC กับอมตะค่ะก็ปิด35.50 แนวรับ34.50 แนวต้าน37.50 ถึง40บาทแล้วก็คัดลอส34บาทนะคะโน้ตไว้สำหรับ KTC ค่ะอมตะค่ะนิคมอุตสาหกรรมอมตะนะคะปิด32บาท25สตางค์มองแนวรับ31บาท25แนวต้าน34บาท50ถึง37บาทแล้วก็คัดลอส30บาท50ค่ะส่วนวันนี้หุ้นดิเฟนซีฟเป็นกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BCH ก็ปรับขึ้นนะคะลุ้นว่าสำนักงานประกันสังคมจะปรับขึ้นอัตราเหมาจ่ายแล้วก็ผู้ป่วยต่างชาติก็จะฟื้นขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยหุ้นโลกก็ผันผวนด้วยนะคุณฟังเพราะว่าเป็นเรื่องบอนด์ยิลด์แล้วก็ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นส่วนของไทยเนี่ยจะมีงาน IMF World Bank ที่จะหนุนนะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่12นี้นะคะการประชุม World Bank ค่ะมาต่อกันที่บริษัทหลักทรัพย์พายนะคะบริษัทหลักทรัพย์พายวันนี้บอกว่าการเลือกหุ้นต้องเลือกแบบ selective นะคะสัญญาณยังคงเป็นขาลงค่ะคุณฟังแนวรับวันนี้ดัชนีน่าจะอยู่แถว1560-1550นะคะแล้วก็แนวต้าน1595-1605หุ้นเด่นกรอบบ่ายยังรีบาวด์ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์พายมองไว้เป็นตัวอมตะค่ะคุณฟังอมตะบอกว่ามีโอกาสรีบาวด์ได้นะคะซื้อเพื่อทำกำไรในแนวต้านแรก stop loss หากหลุดแนวรับแรกค่ะแนวรับนะคะคุณฟังของอมตะ25.50 30.25 แล้วก็แนวต้าน34บาทสลึงถึง35บาทสลึงนะคะตัวของนิคมอุตสาหกรรมอมตะค่ะขณะที่ ASL นะคะให้เป็น Cinex ค่ะคุณฟังวันนี้มองว่าดัชนีน่าจะปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาคก็ไม่ต้องรีบนะคุณฟังวันนี้ซินเนก9.60 บาทนะฮะแนวรับ9.30-9.45 บาทแนวต้าน9.85-10 บาทคัดลอส9.30 บาทอีกตัวเป็นตัวเดียวกับโกเบกนะคะที่ ASL ให้ไว้เป็นตัว KTC ค่ะวันนี้บวกมา1บาทนะคะ KTC ปิดที่35.50 บาทแนวรับอยู่แถวๆ35-33 บาทสลึงค่ะส่วนแนวต้านนะคะมองว่าจะปรับตัวได้เป็นรูป V shape ขาขึ้นนะคะก็มองแนวต้านของ KTC 37บาทสลึงถึง38บาทคัดลอส33บาทสลึงค่ะอันนี้มุมมองจาก ASL ค่ะคุณฟังส่วนทางด้านของกสิกรไทยนะคะให้เป็นจุฬารัตน์ Hospital ค่ะ CSG นะคะบอกว่าราคาน่าจะไปได้ต่อแนะนำซื้อเก่งกำไรให้ล็อกการทำกำไรอยู่แถวๆ1.70 บาทแล้วก็1.76 บาทแล้วก็ซอฟต์ลอสหักหลุด1.57 บาทจะเป็นตัว stop loss นะคะส่วนวันนี้คุณฟังตัวของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะให้เป็นตัว ITC ค่ะให้แนวรับ16.40 บาท16.60 บาทแนวต้าน17.10-17.60 บาทสต็อปลอสหักหลุด16.20 บาทอีกตัว SPVI นะคะฟิลิปให้รับที่3.62-3.56 บาทแนวต้าน3.82-3.98 บาทสต็อปลอสหักหลุด3.44 บาทสตางค์ค่ะคุณฟังส่วน Land and House นะคะหลักทรัพย์ Land and House ยังคงแนะนำซื้อ Home Pro นะคะคุณฟัง Home Pro แนวรับ6.30-6.40 บาทแนวต้าน6.90 บาทแล้วก็7บาทค่ะคุณฟังในวันที่21ตุลาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะคะใครที่ไม่ได้ตรวจฟันประจำปีแล้วก็อยากจะตรวจฟันฟรีดิฉันฝากจะนำข่าวสารนี้มาบอกในเบรกหน้าเพราะว่าอยากให้คุณฟังใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพฟันกันเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: เคาะข่าวดังต ามกระแส
7: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
6: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
7: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
6: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
7: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
6: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็มีข่าวเครียดหลายเรื่องนะคะบางทีติดตามข่าวมากๆเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการติดตามรับฟังข่าวรวมทั้งอยากอินกับข่าวเกินไปนะบางทีข่าวเรื่องของแม่ลูกที่ออกรายการโหนกระแสค่ะหัวจะปวดจริงๆนะคะปรากฏว่าเมื่อ8ปีที่แล้วแม่ลูกลูกสาวกับคุณแม่เองก็เคยมาออกรายการเพราะว่าไปโดนทำร้ายจากอู่รถที่เอารถเบนซ์ไปซ่อมโอ้โหสังคมไทยนี่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเรื่องของการใช้ความรุนแรงในสังคมรวมทั้งเรื่องของเนอร์เซอรี่นะที่ดูแลผู้สูงอายุผู้พักพิงต่างๆมีการใช้กรงขังเหล็กล้อมผู้ป่วยไว้นะคะก็ถูกสั่งปิดไปแล้วเรียบร้อยที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ยังมีที่ต้องตรวจสอบที่จังหวัดนนทบุรีอีกด้วยดิฉันจะพาคุณฟังค่ะมาดูปฏิทินกันหน่อยนะคะอย่างในช่วงของการประชุม IMF นะแล้วก็ World Bank วันที่16ค่ะคุณฟังวันที่16ตุลาคมครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ให้มีการ work from home ด้วยหน่วยงานราชการและวิสาหกิจนะคะก็รวม work from home 12 14 15ส่วนวันที่13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9วันนวมินทรมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะแต่มีอีก1กิจกรรมนี้นะคะก็คือวันที่21ตุลาคมค่ะปวงชนชาวไทยนะคะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะเพราะว่าวันที่21ตุลาคมของทุกปีนั้นคือวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งคณะรัฐมนตรีก็กำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทยนะคะแล้วก็เป็นอีกหลายวันเลยนะคะเนื่องจากว่าสมเด็จย่าทรงอุทิศกำลังพระวรกายและเวลาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากสมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวมซึ่งในปี2542องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะขออภัยค่ะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนามนุษย์สังคมและก็สิ่งแวดล้อมมี8สาขาเลยนะคะก็คือสาขาให้การศึกษาระดับประถมศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นทุรกันดารและชาวเขาที่รู้จักกันในนามของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสาขาการแพทย์และการสาธารณสุขสำหรับชาวชนบทในท้องถิ่นทุรกันดารได้แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและได้เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ที่พอสวปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของดอยตุงหรือที่รู้จักกันในนามโครงการพัฒนาดอยตุงเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้นสาขาการอบรมเยาวชนชาวเขาตามหลักสูตรเบ็ดเสร็จเพื่อพัฒนาอาชีพและยุติการทำไร่เลื่อนลอยสาขาการพัฒนาผู้นำชาวเขาเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ชาวเขาโดยทั่วไปและเป็นผู้นำไปสู่ชีวิตที่ดีงามต่อไปสาขาอบรมและพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ได้มากขึ้นสาขาการศึกษาจริยธรรมและค่านิยมส่งเน้นทางด้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวไทยสาขาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะและหัตถกรรมช
5: ชาวเขาโดยเฉพาะส่งจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมและผลิตชาวเขาไทยภายหลังก็เปลี่ยนเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์ค่ะการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขการพัฒนางานอาชีพคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ธรรมชาติและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์และพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทด้วยดังนั้นนะคะคุณฟังในวันที่21ตุลาคมซึ่งวันนี้นั้นเป็นวันที่มีการกำหนดว่าเป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยนะคะเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันอาสาสมัครไทยค่ะแล้วก็เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติด้วยนะคะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยและก็วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดังนั้นนะคะคุณฟังวันที่21ตุลาคมเนี่ยที่ดิจฟ่านำมาบอกกล่าวกับคุณฟังวันทันตสาธารณสุขซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะคะดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆของภาครัฐนะคะก็มีการจัดงานให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะไปทำฟันฟรีกันด้วยเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาตินะคะคณะทันตแพทยศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะก็มีการจัดงานกันนะคะมีการให้บริการทันตกรรมนะคะคุณฟังแต่ว่าคุณฟังอาจจะต้องตื่นเช้ากันหน่อยนะคะเพื่อที่จะไปเข้าแถวแล้วก็รับคิวกันนะอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีการจัดงานนี้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันทันตสาธารณสุขค่ะก็มีการรักษาฟันฟรีนะคะก็ต้องเรียนว่าต้องตื่นเช้าเพราะว่าต้องมีการไปรับบัตรคิวก่อนนะเพราะว่าบัตรคิวเนี่ยเขาจะแจกเวลา6โมงเช้านะคะโดยทางด้านของคณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2569เนี่ยได้ร่วมกับทางบริษัทกัฟนะคะขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการรักษาฟันฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ86ปีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นวันพุธนะคุณฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ก็โน้ตไว้หน่อยเผื่อว่าท่านเองไม่เคยตรวจฟันเลยนะคะก็ไปกันได้นะคะแจกบัตรคิวเนี่ย6โมงเช้าให้บริการ8โมงถึงบ่าย2ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วยนะคะส่วนผู้ป่วยเด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่เข้ารับบริการผ่าฟันคุดหรือถอนฟันนะต้องเตรียมหนังสือยินยอมและเอกสารของผู้ปกครองมาด้วยก็รับจำนวนจำกัด 1,086 รายนะคะก็รักษาฟันฟรีให้นะคะจะมีการอุดฟันถอนฟันแล้วก็ขูดหินปูนด้วยนะก็โรงพยาบาลต่างๆเขาก็มีการจัดงานเนื่องในวันทันตสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะคะคุณฟังก็สามารถที่จะไปร่วมในกิจกรรมนี้ได้นะคะหน่วยงานต่างๆนี่เปิดให้บริการเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพนะคะของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นกันนะคะก็มีการจัดงานที่โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาถนนโยธีเขตราชเทวีนะคะก็ไป BTS อนุสาวรีย์ได้นะคะก็รับ 1,340 รายก็เริ่มแจกบัตรคิวนะคุณฟังก็6โมงเช้าอ่ะคุณฟังถ้าคุณฟังจะไปต้องไปเช้าๆเลยนะคะก็เป็นการ1คนต่อ1สิทธิ์การรักษานะคะอุดฟันถอนฟันผ่าฟันคุดขูดหินน้ำลายรักษารากฟันฉุกเฉินทันตกรรมเด็กถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมนะคะเด็กนี่100รายนะคะเด็กนี่ก็100รายค่ะก็เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 8:00 น.ก็หลายๆโรงพยาบาลเลยก็คุณฟังที่จะไปเนี่ยก็ไปกันเช้าหน่อยเพราะว่าต้องไปรับบัตรคิวแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วนะคุณฟังบางคนนี่ไม่เคยไปหาหมอฟันเลยนะคะดังนั้นโอกาสสำคัญนี้ดิจิฟ่าก็นำมาฝากกับคุณฟังมองรอบคิดคิดทันข่าวของเรานะเขาเปิดให้บริการโดยที่ไม่คิดมูลค่าสำหรับการทำฟันฟรีในช่วงเวลานี้บางคนนี่ไม่เคยตรวจฟันเลยค่ะนะถ้าฟังรายการของดีเจฟ้าอยู่ก็21นะ21ตุลาคมนี้คุณฟังสอบถามได้ใครใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลไหนเนี่ยเขาจะมีบริการนี้แหละเนื่องในวันทันตสาธารณสุขนะคะ และอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังทุกวันนี้เนี่ยคนเราต้องมีประกันกันบ้างนะคะบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้ทำประกันเลยวันก่อนเนี่ยดิจิฟ่าได้รับโทรศัพท์จากรุ่นพี่นะคะก็บอกว่ามีเป็นเหมือนเป็นคุณพ่อชาวญี่ปุ่นนะคะก็หกล้มในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็เข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอก็จะผ่าตัดให้เขาก็อยากจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลรัฐแต่คุณพ่ออายุเยอะแล้วอะค่ะคุณฟางดิฉันฝากก็เลยต้องถามก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นนะคะเวลาเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาต้องซื้อประกันค่ะประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพเนี่ยเลยบอกว่าด้วยความตกใจไงกลัวว่าค่ารักษาจะแพงที่โรงพยาบาลเอกชนก็เลยให้กลับไปเช็คก่อนนะคือจริงดิฉันฝากเองก็ไม่มีความรู้ว่าอาจจะติดต่อโรงพยาบาลเนี่ยก็เราก็เข้า Google นี่แหละคุณฟังถ้าจะไปเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินก็ต้องไปแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐเลยเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลนะคะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐแหละเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินก้อนนึงแต่ว่าดิจิฟ่าเนี่ยคุณว่าคนญี่ปุ่นหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้ก็ซื้อประกันอยู่แล้วคุณฟังนะประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพก็เลยให้กลับไปเช็คก่อนนะก็ปรากฏว่าก็ตอบกลับมาว่ามีประกันค่ะนะคะอย่างดีเจฝาเองก็เคยเรียนคุณผู้ฟังดีเจฝาเองก็เคยประสบอุบัติเหตุแต่ด้วยความที่ซื้อประกันอุบัติเหตุไว้เนี่ยก็สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ใช้สิทธิข้าราชการตามสิทธิสามีด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือจริงๆถ้าเกิดย้อนเวลาได้นะก็อาจจะต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มคุณผู้ฟังเพราะว่าประกันของขออภัยสิทธิข้าราชการเนี่ยเราก็ต้องไปที่ตึกผู้ป่วยนอกเหมือนกันนะบางทีคุณหมอเนี่ยนะคะนัดเรา 6:00 น.คุณฟังเราไปตั้งแต่ 5:00 น.แล้วล่ะกว่าจะได้รักษาจริงอ่ะคุณหมอมีเป็นร้อยคิวนะคะขณะคลินิกผู้ป่วยนอกเนี่ยกว่าจะเสร็จสิ้นการรักษาเนี่ย2:00 น.กว่าเลยคุณผู้ฟังโอ้โหรอนานมากนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคุณหมอคิวแน่นมากรวมทั้งเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยด้วยความที่คนไข้รอเป็นร้อยอะคุณฟังอย่างน้อยมี60คนขึ้นอะที่ไปรับไปรอคลินิกผู้ป่วยนอกอะนะคะก็คุณหมอเจอเราประมาณเราไปรอคุณหมอเนี่ย 2-3 ชั่วโมงไปเจอคุณหมอเนี่ย3นาที5นาทีนะคะไม่ได้เกินไปกว่านี้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าแฟนรายการดีเจฝ่านะยังพอมีกำลังทรัพย์อยู่ยังมีเงินออมอยู่นอกจากจะเอาไปลงทุนเล่นหุ้นแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อประกันเอาไว้บ้างประกันสุขภาพนี่แหละค่ะคุณฝั่งก็ช่วยย่นเวลาได้แล้วก็คือถ้าซื้อตั้งแต่ในช่วงที่คุณอยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะคะเบี้ยมันไม่สูงเหมือนตอนที่อายุเยอะๆแล้วบางคนอายุเยอะแล้วโรคเยอะก็ประกันสุขภาพเขาก็ไม่รับไงคะดังนั้นก็เลยฝากบอกไว้นะคะแล้วก็คนที่อาจจะคิดว่าตัวเองนะไม่ค่อยมีสตุ้งสตางเนี่ยคุณฟังมีโครงการที่ดิจะฝากบอกเลยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ต่างๆที่คุณพอที่จะออมเงินได้นะคะอย่างทกสเพิ่มรัก3ค่ะส่ง10ปีคุ้มครอง12ปีนะคะส่งรายเดือนเนี่ย300ถึง 4,800 บาทแล้วแต่คุณเลือกนะคะงานนี้คุณจะได้อะไรบ้างนะคะคุณฟังก็คือแค่แบ่งเงินเก็บถ้าเกิดว่าเอาเป็นแบบว่าที่เขาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะกรมธรรม์ที่ให้มากกว่าการออมเงินได้ความคุ้มครองได้เงินชดเชยได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีครบจบในตัวเดียวเนี่ยเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ทกส. BAAC Thailand ค่ะซื้อเก็บไว้นะคุณฟังเพราะว่าเบี้ยไม่สูงมากส่ง10ปีเนี่ยคุ้มครองยาว12ปีเริ่มต้นเบาๆแค่เดือนละ300นะคะครบสัญญาก็รับเงินก้อนคืนพร้อมเงินสมนาคุณ8เท่าของเงินส่งรายเดือนอุ่นใจว่ามีเงินชดเชยรายได้ด้วยกรณีนอนโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุอันนี้จากอุบัติเหตุนะคะสูงสุด30วันต่อปีและก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทถ้าจ่ายล่วงหน้า6เดือนขึ้นไปรับส่วนลด 4% นะคะอายุกำหนดด้วยนะคะคุณฟังสิทธิ์นี้ก็คือทั้งให้แก่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ครอบครัวด้วย 20 ถึง 60 ปีต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเห็นไหมคะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยก็ทกสเพิ่มรักนี่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิตนะคะไม่ใช่เงินฝากเมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าอาจจะไม่รับเงินคืนเต็มจำนวนรายละเอียดทั้งปวงนะคะที่คุณฟังสนใจเนี่ยบางท่านเองนะคะไม่เคยมีกรมธรรม์อะไรเลยนะคะลองเปิดใจแล้วก็ลองศึกษาบ้างบางทีอุบัติเหตุไม่คาดฝันนะคะยิ่งเรื่องของการหกล้มในผู้สูงอายุเนี่ยประกันอุบัติเหตุช่วยได้จริงๆเพราะว่าตอนปี68เนี่ยดิฉันฝากก็หกล้มเหมือนกันนะคะก็มีประกันนะมีประกัน PA ก็ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้แน่นอนสะดวกกว่าเยอะเลยนะคะก็ต้อง แบ่งเงินมาออมไว้ถ้าเกิดว่าเรายังพอมีกำลังอยู่บ้างนะคะก็ไปติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาค่ะหรือโทรถาม call center ก่อนก็ได้025550555นะคะ025550555หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ธกส. BAAC Thailand ธกส. BAAC Thailand นะคะแล้วเขาก็มีทั้ง IG นะคะมี TikTok มี YouTube มี LINE นะคะ LINE ก็มี @BAACfamilyแต่ว่าถ้าคุณฟังไม่ถนัดก็ไปหาธกส.ได้เลยนะคะธกส.ใกล้บ้านท่านหรือโทรที่ธกส.นะคะ02เบอร์จำง่าย555-0555ค่ะส่วนดีเจฝากก็ออมทรัพย์กับธกส.ก็ซื้อสลากออมทรัพย์นะกระด้งทองนี่แหละคุณผู้ฟังหน่วยละ500บาทก็ลุ้นนะลุ้นนะคะรางวัลที่1เนี่ยเสี่ยงหมวดก็20ล้านบาทนะคะเขาก็จะออกรางวัลนะก็รางวัลนี้ก็จะมาวันเดียวกับลอตเตอรี่ออกแล้วค่ะคุณฟังยกเว้นวันครูนะวันครูจะออกวันที่17มกราคม2570นะคะผู้โชคดีอาจจะเป็นเราก็ได้นะแล้วก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะก็คุณฟังมองรอบทิศคิดท่านข่าวนะคะวันนี้ก็ติดตามฟังรายการของเราวันนี้วันพฤหัสนะคะต้องขอบคุณคุณสกาวรัตน์ด้วยคอยทักทายดีเจฝ่าว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพฤหัสที่8ค่ะวันนี้วันพฤหัสที่8นะคะมากันที่ข่าวนี้ละกันนะคะที่สบส.สั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพักพิงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่แม่นะคะได้ไปขอความช่วยเหลือในรายการโหนกระแสแม่พัดนะคะก็สั่งปิดเรียบร้อยนะคะข่าวนี้ออกมาช่วงเมื่อวานนี้ตอนรายการจบแล้วนะคะเลยยังไม่ได้อัปเดตให้คุณฟังนะคะก็สั่งปิดแล้วล่ะค่ะนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็เร่งรัดตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1ถึง12ทั่วประเทศตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนะคะอันนี้ก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ต้องตื่นตัวแล้วนะคะสบส.นะนะเพราะว่าที่พื้นที่เขต5เนี่ยคุณหนุ่มกันชัยก็ยังเรียกว่าบอกว่าศูนย์30บริการสุขภาพเขต5นี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะไม่ได้ไปตรวจเลยแล้วก็คือไปตรวจแหละแต่ว่าออกใบอนุญาตให้แล้วก็ไม่เห็นว่ามีโกงเหล็กมันเป็นไปได้อย่างไรนะคะเพราะว่าผอ.นายนาของเขต5บอกไม่เห็นนั่นเองนะคะงานนี้เนี่ยคุณหนุ่มก็เลยออกจากที่เรียกว่าก็ปาชดะเหมือนกันนะคะกับผอ.เขต5เขานะคะทั้งนี้เนี่ยก็ตอนนี้ท่านอธิบดีก็สั่งการแล้วนะคะว่าต้องมีการเคร่งครัดตรวจตาในเรื่องนี้นะคะท่านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ขอให้ตรวจสอบนะให้รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะคะท่านนายแพทย์ภูวเดชก็บอกว่าจากการที่ลงไปที่พื้นที่ท่าม่วงกาญจนบุรีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าสถานดูแลดังกล่าวดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการและเกินขอบเขตทำเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดผู้รับอนุญาตขาดการควบคุมดูแลแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำหรือให้บริการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและสถานดูแลดังกล่าวมีการให้บริการในพื้นที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตโดยได้รับอนุญาตไว้ 1,600 ตารางเมตรแต่ใช้พื้นที่จริงถึง 4,641 ตารางเมตรถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช 2559 ค่ะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน6เดือนหรือทั้งปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอันนี้โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทแต่อันนี้คุณผู้ฟังที่รับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาโอ้โหโทษนี้แรงนะคะถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะงานนี้เนี่ยเรียกว่าคุณแมวหนักแน่นะคะคุณฟังโอ้โหเพราะว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ที่รับผู้ป่วยจิตเวชได้แต่กลับเข้ารับแล้วก็ให้การดูแลนั่นเองนะคะก็เลยตอนนี้เนี่ยสังคมก็จับตาดูแล้วก็มีการเปิดประเด็นขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะคุณฟังตอนนี้ก็ลงไปตรวจสอบกันแล้วค่ะนะคะเป็นการตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดนนทบุรีนะคะคุณฟังเพราะว่าก็มีผู้ที่เคยไปอยู่ที่นี่เนี่ยนะก็ จอเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่อยู่ที่อำเภอท่าม่วงของเจ๊แมวด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังทางนี้ผู้เสียหายที่บอกกล่าวข่าวนี้ออกมาก็บอกว่าถูกล่ามโซ่นะคะบังคับปัสสาวะใส่ขวดนะแล้วก็ไปตรวจแล้วเนี่ยไม่เจอโซ่แต่ว่ามีการรับผู้ป่วยจิตเวชเหมือนกันเลยคุณฟังโดยไม่มีจิตแพทย์ดูแลนะคะทำหน้าที่เกินกว่าที่ขอใบอนุญาตไปค่ะคุณฟังก่อนเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะดร.พรเทพล้อมพรมกองสารประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะไปพร้อมกับผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4สบส.4นะคะนายสุภชัยสิงห์โหค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีก็ไปตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะรุดไปตรวจสอบมีผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุเป็นชายทั้งหมด81รายอยู่บนอาคาร3ชั้นเป็นห้องโถงภายในห้องมีประมาณ15เตียงนะคะก็นอนเตียงชนเตียงหันเท้าชนกันมีห้องน้ำรวมปิดล็อกประตูด้วยเพื่อป้องกันการหลบหนีนะคะแต่ว่าไม่เจอโซ่ล่ามขาแต่แล้วก็เดินตรวจสอบก็ไม่พบว่า

อพรเทพล้อมพรมกองสารประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบต่อไปนะครับก็คือขอ9เตียงค่ะคุณฟังแล้วก็มีการให้บริการอีก15เตียงและอีก1ตึกด้วยนะคะซึ่งมีผู้อยู่ด้วยซึ่งไม่ได้ขออนุญาตนะคะก็คือขออนุญาตจำนวนหนึ่งแต่ให้บริการเกินกว่าที่อนุญาตไปนะคะแล้วก็ยังมีผู้อาศัยอีกตึกนึงเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะก็กรณีดังกล่าวนี้ก็มีการสั่งให้ปูพรมตรวจสอบเลยนะคะสำหรับการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้มีการโทรคุยกับแม่ของผู้ป่วยจิตเวชนะคะทางช่อง3โหนกระแสนะคะก็บอกว่าผู้ป่วยได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพกัญชาค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 20,000 กว่าบาทมีการติดต่อสอบถามอาการลูกเป็นประจำสาเหตุที่ต้องเอาลูกมาที่นี่เพราะลูกมีอาการรุนแรงด้านอารมณ์ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวก็เลยตัดสินใจเนี่ยนะคะเอาลูกมารักษาที่นี่อันนี้ก็กรณีที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็เลี้ยงดูไม่ไหวนะคะก็เลยเอามาส่งแต่ทีนี้ก็คือประเด็นว่าศูนย์ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยเขาดำเนินการขอถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนเมื่อวานนี้รายการโหนกระแสเองก็มีการเชิญผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเนอร์เซอรี่ที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะมาพูดคุยออกอากาศกันนะคะก็อย่างเช่นของคุณลุงช้างก็โดนครอบครัวเนี่ยนะคะให้คนมาจับไปแล้วก็ไปไว้ที่นี่โดยที่ลุงช้างก็บอกว่าตัวเองก็มีสติสัมปชัญญะดีนะนะเจ้าหน้าที่เองก็ดำเนินการล็อกตัวเขาไว้นะคะไม่สามารถจะพลิกตัวได้ต้องทนล็อกอยู่นานจนต้องยอมนะคะหากขัดขืนจะต้องนอนอยู่ในเตียงทั้งคืนเลยลุงช้างก็ยืนยันว่าไม่ได้มีประวัติเป็นโรคจิตเวชไม่มีใบเวชระเบียนไม่มีเอกสารการแพทย์ใดๆด้วยภรรยาเป็นผู้เซ็นสัญญาจ้างศูนย์ในราคาเดือนละ 18,000 บาทนะส่วนเตียงที่มีกรงเหล็กครอบเนี่ยเขาเรียกเตียงปาปิ้งเลยนะคะคุณฟังก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนของสถานดูแลผู้สูงอายุที่ดูแลในรักษาการประคับประคองเนี่ยไม่สามารถใช้อุปกรณ์พันธนาการนำผู้ป่วยมากักขังรักษาในลักษณะนี้ได้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะคะส่วนคุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าเจ้าของศูนย์เนี่ยนะคะคุณแมวเนี่ยเชื่อว่าตนเองทำถูกต้องอ้างว่าสบส.5เนี่ยเป็นผู้อนุญาตให้เปิดบริการได้นะงานนี้เนี่ยก็ในทุกแห่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเข้าตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็โทษนี่ก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะคะคุณฟังถ้าเกิดว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้ขอในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยโทษจำคุกถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของผอ.สบส.5ด้วยนะคะซึ่งมีผอ.นายนาเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยคุณหนุ่มเขาจี้เรื่องนี้เลยนะคะบอกว่าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยแล้วก็ออกใบอนุญาตเนี่ยหากสบส.5ไม่อนุญาตหรือละเลยจริงถือเป็นความผิดนะคะตามมาตรา157หรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของทันตแพทย์อาคมก็ยืนยันว่าหากเป็นความจริงย่อมมีความผิดนะและขณะนี้ทางกรมสบส.นะคะก็กำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็ต้องติดตามข้อเท็จจริงว่าทำไมถึงปล่อยให้มีกรงขังให้มีการขังเดี่ยวและการนำผู้ป่วยมาไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลหากตรวจสอบพบความผิดจริงก็จะลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีโดยไม่มีการปกป้องหรือปล่อยให้มีเรื่องสีเทามาบังตาโดยเด็ดขาดนะคะล่าสุดที่ท่าม่วงนี่ก็โดนสั่งปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณฝั่งท่านแพทย์อาคมก็รอที่มีสบส.เมื่อวานนี้ท่านก็ไปออกรายการโหนกระแสด้วยเหมือนกันนะคะส่วนรายการโหนกระแสก็หัวจะปวดนะคุณหนุ่มนะก็หลายคนก็บอกโอ้โหคุณหนุ่มนี่เรื่องเยอะแล้วก็คงจะจำไม่ได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อ8ปีที่แล้วอ้าวเราเคยเจอกันแล้วแม่พัดกับลูกบีมนะคะเคยออกโหนกระแสเมื่อ8ปีก่อนค่ะคุณฟังหลายคนก็บอกโอ้โหทำยังไงได้ออกได้และคุณหนุ่มก็จำไม่ได้ด้วยนะคะตอนนั้นก็คุณแม่ก็มีลักษณะเหมือนเป็นทอมด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเป็น8ปีที่แบบชาวเน็ตก็ไปขุดค้นมาได้ค่ะนะคะก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนสรุปให้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเพราะว่าดิฉันยังไม่ได้ดูโหนกระแสเหตุการณ์เมื่อ8ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะแต่มีคนสรุปว่าป้าพัดกับลูกสาวเนี่ยเคยไปออกโหนกระแสเมื่อ8ปีที่แล้วเพราะโดนเจ้าของอู่รถกับลูกน้องทำร้ายผู้จัดการอู่ชกเข้าที่หน้าลูกสาว3ครั้งนะคะมีคุณสัตสินะคะคุณสัตสินี่เขาช่วยเขียนสรุปให้นะคะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือรถเนี่ยโดนชนรถเบนซ์โดนชนท้ายหาอู่ที่จะซ่อมในวงเงิน 100,000 ตามที่ประกันภัยคุ้มครองก็เลยมาเจออู่นี้ย่านผลโยธินที่จะซ่อมให้

0: ในราคานี้หลายวันต่อมาอู่ก็โทรมาว่าต้องจ่ายส่วนเกินที่ประกันจะจ่ายให้อีก 50,000 บาทป้าก็เลยโทรถามประกันนะคะก็คือคุณป้าพัดเนี่ยและตกลงกับประกันว่าจะเอาไปซ่อมที่อื่นตอนที่ไปเอารถก็ให้บีมลูกสาวเดินเข้าไปติดต่อคนเดียวคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ความยุ่งยากก็เริ่มต้นตอนที่ลูกสาวเข้าไปคุยกับผู้จัดการแล้วก็เลยโทรหาแม่ที่นั่งรออยู่ในรถให้ลงมาคุยกับผู้จัดการพอจะไปเอารถเนี่ยกันชนรถที่ถอดออกเนี่ยอู่ไม่ประกอบให้ป้าก็เลยบอกว่าให้ใส่กันชนคืนให้หน่อยเรื่องราวก็รุนแรงเริ่มขึ้นจนกระทั่งผู้จัดการเนี่ยต่อยหน้าลูกสาว3ครั้งตัวแม่เองก็โดนลูกน้องผู้จัดการล็อกไว้นะคะก็มีการชกต่อยกับเจ้าของอู่ด้วยนะคะฝั่งแม่พัดก็คือผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าก็มีภาพนะที่ลูกสาวบีมเนี่ยโดนเจ้าของอู่เนี่ยชกหน้านะคะอ่ะเราเคยเจอกันแล้วสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเวลาฟังข่าวเนี่ยเรียนคีย์บอร์ดเองเราก็อาจจะต้องยั้งไว้เหมือนกันนะคะคุณฟังเพราะไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณฟังเรื่องของเงินบริจาคเข้ามูลนิธิดังนะคะเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวคุณหนุ่มกัญชัยก็จะไปที่ DSI เหมือนกันนะคะเพราะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะเตรียมเรียก2พิธีกรดังเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานนะคะก็เลยกรณีบริจาคเงินให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่งมูลที่ชื่อดังแห่งนี้นะคะซึ่งคุณพุทธอภิวรรณนะคะองค์พระบารมีเนี่ยก็เดินทางไปที่ DSI เมื่อวานนี้แล้วเรียบร้อย7ตุลาคมนะคะโดยคุณพุทธเนี่ยก็เดินทางมาคนเดียวนะคะไปที่ DSI ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทนายตั้มนะสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิชื่อดังนี้ว่านำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าฟังคงจะรู้นะว่าทนายตั้มนี่ตอนนี้ก็เป็นคู่ขัดแย้งกับเจ้าของมูลนิธินี้นะคะคุณพุทธอภิวรรณก็มาให้ข้อมูลเรื่องของเงินบริจาคบอกว่าจำได้ว่าเป็นเรื่องชายแดนที่ช่วยถ้าจำไม่ผิด2ครั้งนะคะก็คือจำไม่ได้ว่าช่วยชายแดนหรือช่วยน้ำท่วมแต่ก็โอนไปนะคะ2ครั้งยอดเงิน 300,000 บาทกับ 100,000 บาทดิฉันจำได้เพราะว่าดิฉันติดตามคุณพุทธะอยู่นะคะคุณพุทธะกับดิจฟ้าเนี่ยก็เคยร่วมงานกันที่ INN นะคะตอนนั้นก็คุณพุทธะยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะคุณฟังก็เป็นคนเก่งคนนึงเลยทีเดียวค่ะคุยเก่งด้วยเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากนะคะก็เห็นเขาโอนเงินไปก็โอ้โหพุทธเธอนี่ฐานะดีเยอะมากเลยนะคะโอนเงินหลักแสนเลยร่วมบริจาคนะคะทั้งนี้เนี่ยคุณพุทธะบอกว่าก็ไม่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลนะโอนเข้าบัญชีมูลนิธินะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรบ้างนะคะปกติก็โอนไปก็มีสลิปอยู่แล้วก็ถามว่าได้ถามไหมว่าใช้จ่ายอะไรคุณพุทธบอกว่าไม่เคยถามเลยนะคะยอมรับว่ารู้จักเห็นทำงานก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เลยบริจาคไปเพิ่งมาเกิดเรื่องตอนนี้ส่วนที่ทนายตั้มเน้นประเด็นเรื่องการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์หรือไม่คุณพุทธะบอกไม่รู้เลยวันนี้มาให้ข้อมูลตามที่ DSI เรียกและจริงๆก็ไม่ได้ช่วยมูลนิธิเดียวช่วยหลายที่นะคะแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะคะคุณพุทธเนี่ยก็โอนเงินไปสนับสนุนเมื่อวันที่6สิงหาคม2568ค่ะบอกว่าสนับสนุนมูลนิธิ 300,000 บาทเพื่อนำไปช่วยชายแดนทุกครั้งที่เกิดภัยใหญ่พี่พุทธจะช่วยในเพจนะคะบอกว่ามีการโพสต์ข้อความนะพี่พุทธจะช่วยผมทุกครั้งหัวใจพี่พุทธสุดยอดจริงๆขอบคุณพี่พุทธที่เป็นพลังให้มูลนิธินะคะแล้วก็ในสลิปเนี่ยนะคุณฟางก็มีการบอกว่าร่วมมูลนิธิช่วยชายแดนก็เป็นวงเงิน 300,000 เนี่ยคุณพุทธะก็ช่วยชายแดนค่ะคุณฟาง 100,000 นี่น่าจะเป็นการช่วยน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวต้องติดตามประเด็นนี้ต่อไปเพราะว่าคุณหนุ่มก็บอกแล้วว่าตัวเองก็จะไปหาเจ้าหน้าที่ DSI ตามเรียกเนี่ยในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะข่าวสารต่างๆติดตามฟังได้นะคะคุณฟางเยอะจริงๆเลยนะแต่เราก็ต้องคัดกรองข่าวด้วยเหมือนกันนะบางทีฟังข่าวเยอะๆก็แอบเวียนหัวแล้วก็เครียดไปกับข่าวด้วยนะคะก็ต้องพักใจพักกายบ้างวันนี้ขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะวันนี้เบรก3นี่ค่อนข้างจะหนักแน่นไปด้วยเนื้อหานะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเล่นส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
8: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม55บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาททางนี้มาตรการผ่อนปลนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลบกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: รับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งสงอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอสิชนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรังแงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 74% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและฝนหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอทลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตกในพื้นที่น้ำเหนือก็ลงมา
2: ขันมาหมดอยู่นะท่านฮะ
1: ครับครับถ้าครับแล้วเท่าที่ดูสภาพความเสียหายโอ้โหพื้นที่การเกษตรท่านครับทั้งปลาทั้งกุ้งเป็นไงท่านฮะ
2: อันนี้น่าสงสารจริงๆนะครับก็เรียนเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าทางเรามีเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนาข้าวสวนมะม่วงมะพร้าวเยอะไปหมดแล้วกุ้งเนี่ยน่าสงสารมากผมไปเจอที่สุรพิงเนี่ยบางท่านถึงร้องไห้ต้องให้คุณหมอไปช่วยปลอบใจเพราะหมดจริงๆฮะยอมรับฮะ
1: หมดตัวเลยพูดง่ายๆ
2: ถ้าบ่อ7บ่อแล้วมันจะ4เดือนมันจะตักได้อยู่แล้วก็ท่านครับ
1: ครับพื้นที่สักประมาณกี่พันกี่หมื่นไร่ครับท่านครับ
2: ผมไม่มีตัวเลขแต่ผมว่ามันเกือบหมดทั้งหมดนะท่านฮะโอ้อันนี้มันหลากมันเยอะมากๆจริงๆ
1: คือเราก็รู้กันว่าบางปะกงหรือว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรมีการเพาะเลี้ยงนะครับ
3: ความเดือดร้อน
1: เดือดร้อน
3: เกษตรกรทั้งประชาชน
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสถานการณ
2: ์จริงๆเลยครับ
1: ครับท่านครับถ้าเราคาดการณ์ถึงสถานะแน่นอนประชาชนเองก็ต้องอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ถ้าหากว่าทิ้งต่างว่าฝนไม่ลงมาเติมมาเพิ่มอีกนะครับท่านครับและการระบายน้ำออกไปทางทะเล
2: ทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่บ้านสร้างที่ปราจีนบุรีน้ำมาเยอะ
1: ครับ
2: ถ้าผันเข้าระบบไอบางประกงได้ไม่ลดตลิ่งเนี่ยผมเชื่อมันทางผมเนี่ยจะสามารถลดได้เร็ววันเลยนะครับ
1: บางประกงน้ำต้องตกขอบคลองก่อนถูกต้องไหมครับท่านถึงจะรีดน้ำลงไปได
2: ้ฉะนี้ประเด็นของผมเนี่ยหรือ3ตำบลเนี่ยมันท่วมเยอะนะแต่ว่าตรงบ้านไอบางค้าเนี่ยมันยังโดนแบบน้ำท่วมมาเยอะมาก
1: ครับ
2: ฉะนั้นถ้าเข้าระบบปั๊บผมเชื่อมั่นว่าช่วยกันสูบเข้าบางประกงหรือขั้นหรือทำการสูบน้ำออกต่างๆหรือผ่านน้ำลงบางประกงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับนับนั่นแหละผมว่าจะเร็ว
1: ครับ
2: แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่มวลน้ำของบ้านสร้างกันเองครับผมครับ
3: มันต่อเนื่องกัน
1: ใช่ครับซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่มากที่มาจากปราจีนมาลงบ้านสร้างมาจากนครนายก
2: มันจะเข้าแม่น้ำบางประกงเท่าไหร
1: ่ครับคือถ้าเราบอกว่าเปรียบเสมือนปิงวังยมน่านนะผ่านเจ้าพยามาออกผ่านใจกลางกรุงเทพมหานครไอ้ตรงนั้นก็ผ่านทั้งตัวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดเหมือนกันก่อนจะออกทะเลบางปะกง
2: ครับถูกครับแต่นี่ท่านนายกรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีทุกท่านก็ทุกคนเข้าใจบริบทตรงนี้แล้วฉะนั้นเขาเลยเอาเรือผักดันน้ำกับเครื่องผักดันน้ำมาไว้ที่บางปะกงที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดครับท่านครับ
1: ครับนะก็เป็นกำลังใจท่านผู้ว่าด้วยนะเห็นท่านก็ลุยน้ำอยู่โดยตลอดนะครับพี่น้องประชาชน
2: ท่านเหมือนกันครับ
1: ครับผมครับ
2: ขอบคุณมากครับผู้ดำเนินรายการ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ก็ท่านผู้ว่ามนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็มาพูดถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะ
1: ก็ฟังดูเหมือนไกลนะเนี่ยติดกับลาดกระบังเนี่ย
3: ติดกับลาดกระบัง
1: ติดกับประเวศ
3: ไอ้
1: โทษทีติดกับลาดกระบังติดกับเขตหนองจอกเนี่ย
3: บางน้ำเปรี้ยวอะไรแบบนี้อ
1: ยู่ตรงนี้ครับพื้นที่กว้างมากนะคือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนน
3: ะ
1: ถ้าเราเอาหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านซ้ายก็คือฝั่งที่ติดกับกรุงเทพมหานครนะครับฝั่งด้านขวาก็คือฝั่งพวกบางค้าสนามชัยเขตไปฝั่งโน้นอ่ะนะครับแล้วก็พอขึ้นเหนือขึ้นไปปั๊บก็จะไปเจอบ้านสร้าง
3: ซึ่งบ้านสร้างเท่าที่เราได้เคยพูดคุยไปคือพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ
1: ครับ
3: เพราะเป็นแอ่งกระทะมันก็น้ำมันก็ยังไปไม่ได้
1: อันนี้ก็ต้องคิดถึงการที่จะแก้ปัญหาในอนาคตนะครับว่าคือตอนนี้ไอ้น้ำทะเลหนุนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับมันขึ้นลงตามเวลาของเขาแต่ว่าน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยนครนายกก็มีเขื่อนขุนด่านเอาไว้ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็ต้องปล่อยเมื่อฝนตกเยอะแต่น้ำที่มาจากแม่น้ำปราจีนบุรีตรงนี้ครับนะพอมันเลยกบิลบุรีเลยกบิลบุรีมาแล้วนะครับมาถึงตัวจังหวัดนะครับแล้วก็มาที่บ้านสร้างเนี่ยมันไม่มีอ่างเลยนะมันไหลหลากรินลงมาอย่างเดียวเลยแล้วก็มาที่แม่น้ำบางปะกงนะครับในวันที่ทุกคนอยากได้น้ำก็แน่นอน น้ำสำคัญ
3: ค
1: แต่ตอนนี้ไม่มีใคร
3: อยากได้นะมันน้ำเยอะเกินไป
1: ไม่ต้องการและน้องน้ำนะครับเอาละครับนะนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำสำหรับทุกของชาวบ้านน้องยานะครับใครมีปัญหาปรึกษาก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอสวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์และหน้าปัดวิทยุด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: เบอร์โทรศัพท์ครับ
3: เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้นะคะมีทั้งเบอร์022756848นะคะ022756848และที่เบอร์มือถือของเรานะคะ0626056609นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับเราได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปนะคะ
1: ครับ
3: เอาไปที่วันนี้คุณอินกมลจากกรุงเทพมหานครค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
3: เป็นเรื่องของน้ำท่วมแต่น้ำท่วมในที่นี้ต้องบอกว่าสามีเนี่ย เปิดประตูรั้วหนีบนิ้วโป้งขาดในช่วงของน้ำท่วมนะ
1: ครับ
3: มีประกันอุบัติเหตุไหมอยากจะขอประกันเดี๋ยวถามคุณอินกมลว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรคะ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่เขตไหนล่ะครับเนี่ย
4: มีนบุรีค่ะ
1: มีนบุรีอยู่ตรงไหน
4: สุขาภิบาล3ถึงตรงหมู่บ้านบัวขาว
1: โอ้แล้วเป็นไงบัวขาวลดลงมาบ้างหรือยัง
4: บัวขาวยังมีบ้างนิดหน่อย
1: มีบ้างนิดหน่อยนะตอนท่วมในบัวขาวนี่หนักหน่วงเหมือนกันนะทั้งเน่าทั้งเสียครบถ้วนเลยแล้วไปพลาดยังไงใครเป็นคนไปโดนประตูนี
4: ่วันที่ฝนตกแรกๆอ่ะน้ำมันลงเยอะแล้วทีนี้น้ำฝนตกเยอะก็ฝนก็ตกวันเสาร์อ่ะ
1: ครับ
4: ทีนี้มาน้ำมันท่วมจะท่วมรถก็เลยจะเอารถอ่ะขึ้นไปเก็บบนที่สูงไปเปิดประตูรั้วประตูตัวรั้วแล้วประตูรั้วมันก็เลยกระแทกมือนิ้วเลยขาด
3: โอ้นิ้วขาดเลยเหรอคะ
4: นิ้วขาดนิ้วโป้งขาดตั้งแต่เล็บโคนเล็บไปเลยแหละแล้วก็เลย6โมงเช้าก็ไปหาหมอนี่น้ำมันท่วมเยอะหารถไปยากมันรถเรามีก็เป็นรถลูกชายมันก็เตี้ยใช่ไหมถึงต้องเอาหนีน้ำอ่ะมันก็เลยเอารถข้างบ้านไปเขาก็ไปส่งแค่โรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ประกันนั่นอ่ะบัตรทองอ่ะเขาไม่มีหมอเอานิ้วไปให้เขาด้วยแล้วก็มือไปเอาผ้าห่อไปนี่ก็เป็นผู้สูงอายุไงแล้วมีโรคประจำตัวเลือดมันออกเยอะเขาก็บอกให้รีบไปโรงพยาบาลนพรัตน์เขาส่งตัวไปมันไปไม่ได้ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลนวมินนวมิน9ไปทำแผลผ่าตัด
1: เอาอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับพี
4: ่
1: แล้วที่จะสอบถามว่าอย่างไรครับ
4: ก็เขาที่บอกว่ามีประกันช่วยที่แบบชดเชยว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมีไหม
3: ค่ะ
4: อันนี้มันนิ้วโป้งขาดไปเลย
3: ม
4: ี
3: การต่อติดไหมคะ
4: เสียสตังค์แพงมากเลยตั้ง46,000ค่าผ่าตัด4,000ค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย
3: ค่ะ
4: 46,000
1: แล้วได้
4: มาไป2วัน
1: อ๋อก็คือไปเอกชนใช่ไหม
4: ใช่มันไปไม่ได้นพรัตน์มันไม่มีรถไป
1: อันนี้จะแปลความว่าฉุกเฉินไหมโอเคโอเคเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะพี่อินกมลนะ
4: จ้า
1: ทีมงานขึ้น Facebook หน้าจอไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้พี่อินกมลเนี่ยนะครับเอาหลักฐานทางการแพทย์การผ่าตัดการรักษาทั้งหมดน
4: ะ
1: ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งให้ผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะประสานกับสปสช.บัตรทองหน่อยนะครับว่าจะแปลความว่าเป็นเหตุฉุกเฉินไหม
3: ค่ะ
1: หลักยูเซปน้ำท่วม
3: เพราะว่ามันไปไม่ได้
1: จะให้ลุยน้ำไปที่คือพูดง่ายๆว่าที่เขาอยู่หมู่บ้านบัวขาวถนนรามคำแหงถนนรามคำแหงอยู่ถ้าไปจากนี้ไปอยู่มีนบุรีอยู่ขวามือนะครับแล้วน้ำก็ท่วมน้ำก็ท่วมสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลนพรัตน์โน่นไปโน่นไปตะวันตกแล้วก็น้ำก็ท่วมก็ไม่ได้ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลนี
3: ้
1: แล้วก็ต้องถูกไหมเจ็บด้วยนะเอานิ้วไปด้วยนะตกลงเขาต่อให้ได้ไหม
4: ไม่ได้ต่อเขาจะเอาตั้ง80,000
1: ก็เลยต้องทิ้งเลย
4: ต่อก็จะเอาต้อง80,000ก็เลยตัดสินใจบอกให้ลูกอ่ะบอกตัดตัดไปเลยทำแผลมา
1: พี่อินกมลให้ลูกก็ได้เนาะทักเฟซบุ๊กผมมานะแล้วส่งข้อมูลมานะเดี๋ยวก็จะให้ทางสปสช.เขาช่วยดูเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินที่จะต้องได้รับการเขาเรียกอะไรนะ
3: การช่วยเหลือ
1: การช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวนี้หรือไม่ถ้าเข้าหลักยูเซปนะฮะ ในสถานการณ์น้ำท่วมอันนี้เป็นสถานการณ์พิเศษนะพี่นะ
4: จ้า
1: ได้ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณพี่อินกมลนะคะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวทีมงานค่อยตามนะคุณกฤตค่อยตามแล้วก็ขอข้อมูลเดี๋ยวผมจะประสานกับทางสปสช.ให้คุณหมอช่วยดูนิดนึงถ้ามันเข้าหลักยูเซปในสถานการณ์มันหนึ่งทั้งความเจ็บ2น้ำที่ท่วมจะไปยังไง
3: ค่ะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยคือเรื่องของนิ้วขาดเนี่ยพี่ถนอมจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วในการที่เราจะรักษาให้นิ้วเนี่ยมันกลับคืนมาได
1: ้คือถ้ารวดเร็วก็ไปหาเจอแพทย์ก็สามารถจะต่อเส้นเลือดได้ถูกต้องไหมเขาก็ต้องไปที่ใกล้ที่สุดยังก็ฉุกเฉินเนี่ย
3: มันฉุกเฉินมาก
1: ๆ
3: จริงๆก็
1: แต่มันแกอุตส่าห์เอาไปด้วยนะแต่จริงๆในเวลาเจอเคสแบบนี้ฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องหากระติกน้ำแข็งก่อนนะ
3: แ
1: ช่กระติกน้ำแข็งครับ
3: เอานิ้วแช่ไว้คือเขาบอกว่าถ้ารักษาภายใน 12-18 ชั่วโมงเนี่ยต่ออวัยวะคืนได
1: ้ใช่แช่น้ำแข็งไปเนาะใช่ไหมแช่น้ำแข็งไปนะไม่ใช่ถือกำไปอย่างงี้ไม่ได้นะ
3: แต่อันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ต่อนะเพราะว่าเรื่องของเงินในการ
1: โดน 80,000 แล้วก็ไม่กล้านะครับไปที่คุณชวลิตจากกทม.สวัสดีครับ
3: คุณชวลิตสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: คุณชวลิตบอกว่าแม่เสียปี2568ญาติพี่น้องไม่บอกกล่าวและแบ่งมรดกกันเอง
5: ครับพ่อแม่เสียวันที่14พฤษภาคมปี68แล้วก็อยู่ๆผมมาได้ข่าวว่าเขามีการทำพินัยกรรมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อ10ปีที่แล้วแม่ผมทำพินัยกรรมให้อาที่เขาจบกฎหมายอ่ะทำพินัยกรรมแต่ว่าพอแม่ผมอ่านเขาด่าอาว่าไม่เอาชื่อผมลงไปในพินัยกรรมอคติกับผมเขาเลยฉีกทิ้งพอฉีกทิ้งตั้งแต่นั้นแม่เขาก็บานเลยว่าไม่ทำพินัยกรรมอีกเลยแล้วอยู่ๆพินัยกรรมมันโผล่ขึ้นมาเมื่อตอนแม่ผมตายแล้วผมถามพี่สาวนะว่าอ้าวแม่ผิดพินัยกรรมแล้วอยู่ๆพินัยกรรมมีแล้วพี่สาวบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งแล้วไม่บอกผมสักคำว่าแม่เสียก็ไม่บอกอะไรเลยอยู่ๆทำกันเองอ่ะแล้วจะให้ผมแก้ยังไง
1: ก็อย่างนี้นะครับพี่ชลิศครับ
5: ครับ
1: ใจเย็นๆตั้งหลักให้รู้ข้อเท็จจริงนะครับว่ามันคืออะไรเนาะคุณพ่อยังอยู่ไหม
5: พ่อเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆครับ
1: พ่อเสียแม่ก็เพิ่งเสียเนาะปี68นะ
5: ปี68 14
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องพูดผมก็ต้องพยายามทวนประเด็นนิดหนึ่งนะพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วทั้งคู่พ่อที่เสียไปก่อนนั้นน่ะทรัพย์สินที่ว่าเป็นชื่อแม่นั่นนะครับมันเป็นสินสมรสของพ่อกับแม่ไหมหรือว่าเป็นสินส่วนตัวของแม่ตอบตรงนี้ก่อน
5: น่าจะเป็นของแม่หมดอ่ะ
1: เป็นถ้าเป็นสินส่วนตัวของแม่ก็ไม่เกี่ยวกับพ่อแต่ถ้ามันเป็นสินสมรสนะครับแม่จะทำพินัยกรรมสมมติว่าแม่ทำพินัยกรรมมันก็จะมีปัญหาในส่วนของพ่อที่แม่ไม่สะผลของพินัยกรรมของแม่ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงถึงสิทธิ์ของพ่อได้ลูกมีสิทธิ์ที่จะรับในส่วนของพ่อที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นอันนี้พูดให้ฟังนะแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นเรื่องของสินส่วนตัวของแม่เคยทำพินัยกรรมต่อมาคุณรู้ว่าแม่ฉีกทิ้งแต่คำว่าแม่ฉีกทิ้งก็ไม่ได้หมายความว่าแม่จะไม่ทำฉบับใหม่นะ
5: แล้วการทำพิธีบานไว้ว่าไม่ทำแล้ว
1: เดี๋ยวสิครับพี่ชวลิศครับแป๊บหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการทำพินัยกรรมเนี่ยปกติบางทีเขาก็ไม่ได้บอกทายาทให้รู้นะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เขาก็ไม่ได้บอกนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้มอบมรดกให้ตามพินัยกรรมเนี่ยเขาจะไม่บอกเลยแหละถ้าบอกก็จะมีปัญหาใช่ไหม
3: ค่ะแอบทำนะ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำโดยที่ไม่ได้บอกให้คุณชวลิศได้รับทราบทีนี้ถ้าเราสงสัยว่าถ้ามันมีพินัยกรรมแล้วในพินัยกรรมไม่ได้มีชื่อคุณแปลว่าเขาตัดคุณออกจากกองมรดกที่จะได้รับมันเป็นสิทธิของผู้ทำพินัยกรรมอันนี้เราไปโวยวายอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมหรือพินัยกรรมนั้นถูกทำขึ้นมาในภายหลังเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าพินัยกรรมปลอมหรือเปล่าแม่ทำไว้จริงหรือเปล่ามีแก้ไขดัดแปลงพินัยกรรมหรือเปล่าอันนี้คุณอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องพิสูจน์นะครับแต่คุณต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอครับ
5: ก็เนี่ยผมว่าจะฟ้องเพื่อตรวจสอบเพราะมันมีพิรุษเพราะพอผมเข้าไปก็ไม่อยากให้ยุ่ง
1: นิดเดียวครับมันมีทรัพย์อะไรบ้างนะครับที่
5: มีตึกแถวส่วนมากจะอยู่ที่หาดใหญ่กับสงขลาแล้วก็ที่สะเดา
1: ถ้ามันมีถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะไปดูขอตรวจสอบดูนะครับจากที่ดินว่า
5: คนที่ดิน
1: ใช่ครับว่าโอนไปด้วยวิธีใด
5: ครับ
1: โอนไปด้วยวิธีใด
5: ภายในกี่ปีอ่ะต้องฟ้อง
1: อะไรนะครับ
3: ภายในกี่ปีที่ต้องฟ้องคะ
1: เดี๋ยวนะมันจะมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ว่าถ้ามีการฉ้อโกงมรดกนี่อันนี้จะมีอายุความหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องรีบทำใช่ภายในอายุความเหมือนกัน
3: สายหลุดนะคะ
1: สายหลุดไปนะนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ
3: กังวลใจมันก็มีหลากหลายแง่มุมแต่ว่าเราเป็นคนนอกนะเราก็ไม่ทราบว่าข้อมูลจริงๆแล้วมันคืออะไร
1: ก็ให้ปรึกษาทนายความหรือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปรึกษาก่อนก็ได้ก่อนจะตัดสินใจว่าคือถ้าเราอยู่จะฟ้องก็พอถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ความธรรมแล้วเราไปหาทนายเลยน
3: ะ
1: ตั้งแต่ปรึกษาปั๊บเนี่ยต้องเสียตังค์แล้วนะ
3: เสียเงินแล้ว
1: เสียเงินแล้วนะครับมีแต่มาที่นี่นะไม่ต้องเสียแต่ค่าโทรศัพท์และสายหลุดไปเนี่ยนะ
3: ค่ะกลับมาแล้วนะคะ
1: คุณชาวเล็กครับ
5: ผมถึงจะฟ้องหรือว่ารอให้เขาโอนกันก่อนหรือว่ายังไง
1: มันต้องทำก่อนใช่ครับพี่เอางี้ครับพี่ชาวเล็กครับตอนนี้พี่อยู่ที่ไหน
5: อยู่กรุงเทพ
1: แล้วทรัพย์สินมรดกของแม่อยู่ที่ไหน
5: อยู่สะเดาสงขลาหาดใหญ
1: ่สะเดาสงขลาหาดใหญ
5: ่บ้านเกิดอยู่สะเดา
1: คุณอยู่เขตไหนกรุงเทพ
5: กรุงเทพอยู่บางขุนนน
1: ท์บางขุนนนท์คุณไปที่ศาลตลิ่งชันก็ได้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ไปปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยไปปรึกษาอัยการผู้รู้ก่อนนะครับปรึกษาผู้รู้เสียก่อนว่ามันมีประเด็นตรงไหนแง่มุมไหนไหมที่มันจะมีช่องว่างช่องโหว่นะครับหรือว่าถ้าเราสงสัยในพินัยกรรมว่าเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องไหมถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรทำไงเดี๋ยวไปให้อัยการเขาช่วยให้คำแนะนำปรึกษาตรงนี้ก่อน
5: ตอนนี้ผมไปเอาใบมรณบัตรที่ของแม่มาแล้วแล้วก็รู้ว่าแล้วว่าตายเมื่อไหร่พอหลังจากรู้เนี่ยเราต้องฟ้องเลยไหม
1: ยังครับ
5: ต้องไปที่อัยการก่อนใช่ไหม
1: ไปปรึกษาอัยการก่อนแต่ถ้าคุณจะไม่ปรึกษาอัยการคุณจะใช้สิทธิ์ทางศาลเลยก็ไปปรึกษาทนายถ้าปรึกษาทนายคุณก็ต้องค่าเริ่มต้นปรึกษาคุณก็ต้องเสียตังค์แล้ว
5: ครับไม่เป็นไรแต่ว่า
1: แต่ถ้าไปปรึกษาอัยการก็เดี๋ยวอัยการช่วยดูให้นะ
5: ผมเข้ามายุ่งเลย
1: ครับครับ
5: เพราะผมต้องการสืบเรื่องเงินด้วยของแม่เพราะเงินแม่ผมอ่ะเขา
1: เอาละพี่ชาวลิศครับเราคุยกันตามนี้ก่อนนะ
3: ค่ะเดี๋ยวให้พี่ชวลิตทำตามคำแนะนำนะคะถ
1: ้
3: าอยากจะปรึกษาทนายก็สามารถทำได้แต่ว่าจะเสียเงินแต่อีกทางนึงก็คืออยากให้ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์
5: ได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะไปที่อัยการนะที่ศาลตลิ่งชันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: ค่ะ
5: ครับครับครับ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะก็เป็นเรื่องของมรดกนะคะที่เราก็เน้นย้ำกันบ่อยๆว่าถึงแม้จะมีทรัพย์เยอะทรัพย์น้อยแต่ก็ทำมรดกไว้นะป
1: ้
3: องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปค่ะคุณสุวรรณจากพิจิตรนะคะคุณสุวรรณเนี่ยบอกว่าจะขึ้นศาลวันที่9นี้แล้วลูกชายเสียแล้วมีหมายศาลมาหาพ่อให้เอาใบไปรายงานแต่ต้องการอยากทราบว่าศาลแรงงานกลางอยู่ที่ใดนะคะแล้วต้องเอาอะไรไปบ้างแต่ว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคุยกับคุณสุวรรณกันก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: สายใครซ้อนอยู
3: ่คุณสุวรรณคะสายคุณสุวรรณหลุดไปนะคะ
1: คือคุณสุวรรณในเมื่อวานเนี่ยคือสายที่ปรึกษาแล้วก็มีเรื่องค้างว่าจะต้องไปศาลแรงงานทีนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้ที่ไปที่มาของเรื่องก็เลยส่งหมายศาลมาให้ดูนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นคดีขององค์การอุตสาหกรรมเป็นคดีของบริษัทไม้อัดไทยอ่ะ
3: ค่ะที่พี่ขนมได้บอกไป
1: นะที่มันเขาล้มละลายไปนะครับก็คือว่าช่วงธุรกิจที่มันไม่ดีเนี่ยนะเขาก็ยอมปิดตัวและล้มละลายแล้วไม่ชดเชยให้กับพนักงานก็เลยรวมตัวกันเพื่อฟ้องทีนี้พอฟ้องก็อันนี้ก็ล้มละลายพอล้มละลายเสร็จปั๊บทีนี้บริษัทไม้อัดไทยเนี่ยมันไม่มีตังค์ที่จะมาเยียวยาพอไม่มีตังค์มาเยียวยาก็เจรจากันว่าเราจะจ่ายให้กับผู้ฟ้องคือพนักงานคุณสุวรรณครับ
6: ค่ะ
1: คุณสุวรรณฟังนะ
6: จ้า
1: เดี๋ยวถามอย่างนี้ก่อน เจ้าของเรื่องเนี่ยญาติของคุณเนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทมหาดไทยใช่ไหม
6: ค่ะ
1: เขาเป็นอะไรกับคุณอ่ะ
6: เป็นลูกเลี้ยงแล้วก็ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะค่ะ
1: ถ้างั้น
6: พ่อเขาก็ยังอยู
1: ่เดี๋ยวสิครับไม่เป็นไร
6: ค
1: ่
6: ะ
1: คนที่ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทไม้อัดไทยเนี่ยตกลงว่าเป็นลูกเลี้ยงหรือเป็นพ่อหรือทั้งคู่
6: เป็นลูกเลี้ยงนางสุวรรณสายเบาะแล้วเป็นลูกของนายสมัยสายเบาะค่ะ
1: แต่ตกลงเป็นลูกเลี้ยงนะเขาทำงานอยู่ที่บริษัทนี้มาก่อนนะ
6: ค่ะมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: 10กว่าปีทีนี้เนี่ยอย่างนี้ครับพี่ก็ถ้าดูจากข้อมูลในหมายสารเนี่ยก็คือว่าบริษัทไม้อัดไทยเนี่ยมันเป็นเดิมมันเป็นบริษัทที่เหมือนเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ประกอบการเลิกกิจการก็ไม่ได้ชดเชยเงินให้กับพนักงานที่เลิกจ้าง
6: ค่ะ
1: พอไม่ชดเชยพนักงานก็รวมตัวกันฟ้องถูกต้องไหม
6: ค่ะค่ะถูก
1: อันนี้รู้นะรวมตัวกันฟ้องนะพอรวมตัวกันฟ้องก็เจรจากันไปมาปั๊บโอเคนะตัวแทนของบริษัทก็บอกว่าเราจะชดเชยให้แต่การจะชดเชยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์บอกเดี๋ยวเราจะไปขอเงินจากรัฐบาล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การ
0: มาเยียวยาม
1: าเยียวยาเพราะว่าเป็นของรัฐนี
0: ่
1: ก็ไปขอตังค์จากรัฐบาลมาเยียวยาให้กับพนักงานนะครับตามนี้แหละก็ปรากฏว่าผ่านมา10กว่าปี13แล้วมั้ง
6: 11
1: 11
6: 12 12ปีนี้แล้วค่ะ
1: แล้วก็เรื่องมันก็คาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก
6: ็
1: มันก็ไม่รู้ว่ามีการเสนอขออนุมัติงบประมาณมาเยียวยาแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้ขอหรือขอไปแล้วแต่เขาไม่ให้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะขอแล้วไม่ได
0: ้ค่ะ
1: พอขอแล้วไม่ได้เรื่องมันก็เลยคาศาลทีนี้พอคาศาลเสร็จปั๊บเนี่ยศาลก็ต้องดำเนินการว่าตกลงผู้ฟ้องเนี่ยจะเอายังไง
0: จะยังฟ้องอยู่ไหม
1: จะยังยืนยันอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมเนี่ยเขาก็เลยมีหนังสือไปถึงนี่แหละที่พี่สุวรรณนี่แหละถูกต้องไหมทีนี
6: ้
1: ทีนี้เขาก็ให้ลูกของพี่เนี่ยไปที่ศาลถูกต้องไหม
6: ค่ะ
1: แ
0: ต่ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
6: ลูกเสียชีวิตมาได้11ปีแล้วค่ะ
1: ลูกซึ่งเป็นอดีตพนักงานของแม่อัดไทยเสียชีวิตไป11ปีแล้ว
6: ค่ะมีแต่พ่อเหลืออยู
1: ่แต่พ
6: ่อพิการ
1: แต่พ่อเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทนะ
6: ไม่ค่ะพ่อเป็นพิการแล้วเดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวสิครับพ่อเคยเป็นพนักงานบริษัทด้วยไหม
6: ไม่ได้เป็นค
1: ่
6: ะ
1: ถ้างั้นไม่ได้เป็นไม่ต้องพูดถึงพ่อเดี๋ยวจะสับสนส
6: ิ
1: ทธิ์นี้มันเป็นสิทธิ์ของลูกแต่ปรากฏลูกเสียชีวิตและมีหมายศาลมาถึงปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วถูกต้องไหมครับ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ทีนี้ในตัวหมายที่ส่งมามันจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เห็นไหม
6: เห็นไหมครับของศาล
1: ครับใช่ครับมันมีเบอร์ของศาลโทรไปที่ศาลเลยครับแจ้งให้ศาลทราบก็ถามว่าจะมาไหมยืนยันไหม
0: นะครับลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว
1: แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
6: โทรไปแล้วค่ะเขาบอกว่าให้มาภายในวันที่9พฤศจิกายนนี้ค
1: ่
6: ะ
1: ให้มา
6: แต่เขาไม่บอกว่าเอาอะไรมามั่งแล้วอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่บอก
1: ป้าครับป้าโทรไปคุยให้ได้ความเนาะว่า1นะครับเขาเป็นโจทย์อ่ะโจทย์คนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วทายาทของผู้ตายเนี่ยจะมาทำแทนได้หรือไม
6: ่ค่ะ
1: นะครับป้าคุยกับเขาให้เข้าใจนะป้านะเข้าใจไหมครับ
6: เข้าใจค่ะ
1: ถามนั่นแหละเจอกับศาลแล้วก็ถามให้ละเอียดเลยว่าป้าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในเมื่อลูกฉันเสียชีวิตแล้วผู้ตายไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เนี่ยทายาทของผู้ตายอยู่ๆก็จะโผล่ไปเลยเนี่ย
0: มันก็ไม่ได้ตัวแทนหรือยังไง
1: นะ
0: ต้องพูดคุย
6: ตัวแทนเขาเป็นนางลัคนาวัน
0: ค่ะ
6: คำดี
0: ป้าคะยังไงคุณป้าลองโทรไปที่เบอร
1: ์ป้าช่วยติดต่อทางเบอร์ของศาลก่อนนะป้านะ
6: เบอร์ของศาลเหรอคะ
1: ใช่ครับ
6: ที่สอง
1: ไม่ป้าติดต่อเองเลยครับ
6: เข้าใจค่ะ
1: ถ้าเขายืนยันให้มาก็ต้องมาศาลแรงงานอยู่ที่หัวลำโพงสถานีรถไฟเลยอ่ะหัวลำโพงฮะ
6: อยู่ที่หัวลำโพง
1: สถานีรถไฟหัวลำโพงอ่ะมาถึงปั๊บเดี๋ยวพอลงรถปั๊บยืนอยู่หน้าสถานีปั๊บมองไปข้างหน้าถนนพระราม4นะศาลแรงงานครับนะแต่ว่าถามศาลให้เข้าใจก่อนไม่ต้องยังไม่ต้องรีบตัดสินใจมานะ
6: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
6: ค่ะค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพราะว่าศาลเขามีเบอร์โทรมีอะไรต่างๆอยู่แล้ว
3: ถ้าถามศาลก็อาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย
1: นะครับ
3: ค่ะ
1: โอ้เรื่องนี้ค้างคายาวนานมากเขาเคยมี
3: กว่าปีเลยนะ
1: มีผู้ชมรายการของเราที่เคยเป็นพนักงานบริษัทไม้ไทยก็เคยปรึกษามาเหมือนกันแล้วฟ้องกันสุดท้ายมันก็ล้มละลายพอล้มละลายก็ไม่มีเงินที่จะมาเยียวยาพนักงานจนกระทั่งเขาเสียชีวิตอ่ะคนฟ้องเสียชีวิตอ่ะ
3: เสียชีวิตไปแล้ว
1: อันนี้บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปขอเงินจากรัฐบาลมาให้เข้าใจว่าก็คงไม่ได้มา
3: ค่ะ
1: นะครับ
3: เดี๋ยวไปกันที่คุณหนิงนะคะ
7: เดี๋ยว
3: จากกทม.แต่ว่าเรื่องที่คุณหนิงอยากจะพูดคุยกับเราเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังต่อสายอยู่พี่ถนอมเวลาขึ้นทางด่วนเนี่ยเคยไหมคะที่แบบไปเข้าช่องที่มันไม่มีไม้กั้นเรียกว่าเป็นช่องที่อันนี้เรียกว่าไปนี่ไหม
1: ไม่เคย
3: เส้นที่มันแบบไม่มีไม้กั้นแล้วเราเข้าไปแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังอะ
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยช่วงเย็นจ่าย
1: เงินก่อนเรียกว่า
3: M-Flow
1: มันจะให้บริการอยู่เส้นวงแหวนวงแหวนตะวันออก
3: กาญจนาภิเษก
1: นะครับทีนี้คนเห็นว่าโล่งๆก็ขับตามเข้าไปใช่ไหม
3: ใช
1: ่คนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะมีจ่ายเงินโดยอัตโนมัติไง
3: มันจะพิมพ์ไปในเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะแล้วก็พิมพ์ทะเบียนรถเราก็จ่ายได้เลยแต่บางคนพี่ถน
1: อม
3: ลืม10เท่านะคะ
1: ใช่ปรับสูงมากนะ
3: ใช
1: ่ครับมาแล้วใช่มั้ยคุณเน้งครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับผม
3: ค่ะคุณเน้ง
1: ใครที่ขับรถผ่านช่องทาง M-Flow แล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะใคร
8: ใช่ครับผมเขาว่าเหมือนกับเขาบอกว่ามันไม่มีไม้กั้นครับผมเขาเลยผ่านไป
1: เขา
8: คนหลายคันเขาตามเขาไปครับผม
1: เขาคนนั้นน่ะใคร
8: คือหลานผมครับผม
1: หลานทีนี้ก็ครับตามเข้าไปด้วยเห็นโล่งดีก็ไปกี่ครั้งแล้วครับ
8: เพิ่งมาเพราะว่าไม่เข้าใจครับผม
1: หมายถึงว่าเขาผ่านใช้ทางเส้นทางผ่านแบบนี้กี่ครั้งครับ
8: ครั้งแรกครับผม
1: ครั้งเดียวใช่ไหม
8: ครับผม
1: แล้วก็มีหนังสือมาจากบริษัทเพื่อให้จ่ายเงินพร้อมค่าปรับ
8: พิเศษครับผม
1: ให้เขาจ่ายเงิน
8: ปรับ55บาท
1: ครับ
3: 55บาทเหรอคะ
1: แล้วจะถามว่าไงอ่ะครับก็
8: ถ้าเกิดเขาตอบเขาว่าเขาเหมือนว่าเสี่ยงกันเมื่อทั้งแม่ทั้งลูกเสี่ยงกันครับผมแต่ไม่ไปชำระเสร็จแล้วจดหมายเข้ามาฉบับนึงเป็นค่าปรับครับผม555บาท
1: ก็ไม่ชำระอ่ะเขาจะมีค่าปรับก็จะยิ่งสูงขึ้น
8: ครับผม
1: ถ้าไม่จ่ายอีกเดี๋ยวเขาฟ้องนะครับ
8: ครับผมแต่ตอนนี้ผมถามเพิ่งมาถามน้องชายกับถามหลานเขาบอกเขาไปเสียละทั้ง600กว่าบาทครับผม
1: แล้วยังจะมีติดแล้วยังติดใจที่จะถามอยู่ไหม
8: มาค่าปรับด้วยครับผม
1: ใช่ครับติดใจที่จะถามอยู่อีกไหม
8: ไม่มีครับผมพี่
1: เพราะว่านี่แหละเขาขับรถต้องรู้ครับว่าโอเคช่องนี้ผ่านด่านนะครับเอาเงินจ่ายเงินสดเอาช่องนี้เป็น easy pass โอเคเราก็เติมเงินไว้อยู่แล้วก็ผ่านปั๊บไม้กั้นยกเราไม่ต้องจ่ายอีกเพราะมันตัดไปจากระบบส่วน M-Flow เนี่ยก็คือคนที่ตัดเงินออกจากระบบเหมือนกันที่เขาเป็นสมาชิก M-Flow แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีคนหลงเข้าไปเนี่ยเขาก็จะตามเก็บภายหลังแล้วเราก็จ่ายไปถ้าเราไม่จ่ายปั๊บมันจะเจอเบี้ยปรับไงครับพี
8: ่
1: ถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็โทรไปที่สายด่วน1586กด1ได้นะครับเรื่องของ M-Flow นี่แหละนะสวัสดีครับ
8: ผม
3: สวัสดีค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้จะไม่จ่าย
3: คือเป็นเรื่องที่คือต้องบอกว่าเขาเอื้อให้กับคนที่ไม่ต้องต่อคิวแต่สุดท้ายแล้วเมื่อผ่านพ้นไปแล้วคุณต้องจ่ายเงินนะ
1: ต้องจ่าย
3: เพราะมันคือทางด่วนนะคะ
1: ใช
3: ่ในการที่เราจะใช้ช่องทางพิเศษในการที่จะขับรถให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้น
1: จะไม่จ่ายเหมือนใบสั่งตำรวจไม่ได้นะ
3: ไม่ได้นะคะทุกอย่าง
1: อันนี้เขาเป็นเอกชนเขาเป็นเอกชนที่สัมปทาน
3: ค่ะ
1: นะครับ
3: วันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะพี่ถนอมในเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยปรึกษาเข้ามานะคะเน้นย้ำเบอร์โทรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม0626056609และ062ขออภัยค่ะ022756848นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ดูทีวีนะแล้วก็รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ก็จะได้โทรเข้ามาสอบถามได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปที
1: ่ขอตอบคนนี้ก่อนได้ไหม
3: ค่ะ
1: คุณแก้วจากชลบุรีนะปลูกต้นไม้ริมไหลทางสาธารณะแต่ไม่ได้เกะกะทางสัญจรนะครับเป็นการให้ร่มเงาประเด็นก็คือว่ามีคนมาก่อสร้างและสั่งให้ลูกน้องไถต้นไม้ดังกล่าวออกไปทั้งที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเขา ก็อันนี้เราไม่มีสิทธิ์นะครับเราไปปลูกในที่ทางสาธารณะนะนะครับแล้วคนที่มาไถทางนั่นน่ะเขาเป็นคนของกรมทางไหมถ้าใช่เราก็ไม่เกี่ยวครับเราก็ได้แต่ยืนมองนะครับว่าเสียดายต้นไม้ถ้าคุณอยากจะไม่อยากให้เขาตัดก็ใช้วิธีการว่าขุดล้อมเอาไปไหม
0: ค่ะ
1: เพราะคุณเป็นคนปลูกคุณตาเชียงคุณตาจากเชียงราย
0: จากเชียงรายเป็นเรื่องของที่ดินนะคะคุณตาบอกว่าเดิมทีเนี่ยมีที่ดินแปลงเดียวกันแต่ว่าพอแบ่งออกมาลูกหลานของอีกที่หนึ่งไม่ยอมให้ผ่านทางเข้าออกอยากทราบว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะคุณตาสวัสดีค่ะ
7: ครับผม
1: คุณตาอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงราย
7: อำเภอแม่ลาวครับ
1: แม่ลาวนะครับอันนี้เป็นลูกของคุณลุงเองหรือเปล่าครับ
7: เราครับผมเป็นพ่อของไอ้ตาเนี่ยนี่นะครับผมถามว่าเดิมทีเป็นที่ดินแปลงเดียวที่นี่เขาแบ่งขายให้แม่แล้วก็ยอมขุดเหลียงผ่านนาเขา
1: ครับ
7: แต่ตอนนี้เขาแบ่งให้ลูกหลานของเขาแล้วเขาไม่อยากจะให้ผ่านเหลียงไม่ให้เหลียงผ่านนาของเขาเพราะ
1: จะทำยังไงถึงจะผ่านได้ใช่ไหมครับ
7: ครับผมพ่อแม่ซื้อมาตั้งแต่ไร่ละ 2,000 แล้วเนี่ย
1: ครับเอาอย่างนี้นะ
7: กูไปยี่แล้วครับ
1: คุณลุงครับเราจะตกลงซื้อขายกันจะมีการซื้อขายกันไหมหรือว่าเขาก็ไม่ขายทั้งนั้นแบบแล้วก็ไม่ให้ผ่านอย่างเดียวใช่ไหม
7: ครับไม่ซื้อขายเขาคิดว่าเขาจะปิดเท่านั้นแหละ
1: อำเภอแม่ลาวนี่มันอยู่ทางไหนครับกับเชียงของเชียงรายใกล้ตรงไหนครับ
7: วัดร่องขุน
0: วัดร่องขุน
1: วัดอ๋อถ้าวัดร่องขุนก็ตัวจังหวัดมาคุณลุงครับอย่างนี้ครับถ้าที่ดินแปลงใดเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนต่อมามีการแบ่งแยกให้กับทายาทนะครับคนละแปลงและต่อมาทายาทอาจจะไปขายกับบุคคลภายนอกหรือขายกันเองก็แล้วแต่นะแล้วก็บุคคลภายนอกที่มาซื้อหรือแม้กระทั่งทายาทด้วยกันนั่นแหละพอถึงเวลาก็ไม่พึงใจกันก็ปิดทางไม่ให้เข้าไม่ให้ออกกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยให้เราใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องเปิดทางจำเป็นครับเขาเรียกว่าทางจำเป็นยังไงจำเป็นที่ต้องได้เข้าได้ออกที่ทุกที่ต้องมีทางออกต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นแล้วที่ดินลักษณะแปลงเดียวกันมาก่อนเนี้ยอาจจะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว
7: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคุณปิดได้เราฟ้องเปิดทางจำเป็นได้
7: อ๋อต้องไปที่ศาลใช่ไหม
1: ก็ต้องฟ้องศาลทีนี้ก่อนจะฟ้องศาลเนี่ยบางทีคนปิดก็ไม่รู้ไอเราคนถูกปิดเราก็ไม่รู
0: ้
1: รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงรู้อย่างเดียวไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะเข้าออกที่นาของตัวเองได้ก็เลยให้ไปพบอัยการเนี่ยให้อัยการช่วยเจรจาก่อนนะว่า
7: แต่เขาก็ยังไม่ปิดนะยังแต่เน้นไว้ว่าถ้าผมแบ่งให้ลูกให้หลานโอกาสหน้ามันจะมีปัญหาใช่ไหม
1: ก็นี่แหละครับคุณลุงใครที่ดูรายการ NBT ของเราเนี่ยผมก็จะพูดอยู่เสมอนะครับพูดจากประสบการณ์ที่พวกเราเจอกันประชาชนเจอกันเองมาเนี่ยเวลาจะแบ่งที่ดินให้กับลูกหลานทายาทเนี่ยนะครับหรือแบ่งขายก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูก3คนแบ่งให้ที่ทั้ง3แปลงติดถนนได้หมดได้ดีครับแต่ถ้ามันแบ่งให้ติดถนนทั้งหมดทั้ง3แปลงไม่ได้เพราะว่าหน้ามันแคบก็ต้องแบ่งแปลงทางก่อนครับแบ่งแปลงทางด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือบอกว่าคุณจะแบ่งให้มันตรงกลางไปเลยก็ได้ให้แปลงทางมาอยู่ตรงกลางเลยก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะงั้นพอมีทางปั๊บที่ทุกที่ที่แบ่งปั๊บต้องมีทางออกปัญหาจะไม่เกิดตามมาพอแบ่งแปลงทางปั๊บให้ไปจดภาระจำยอมด้วยนะ
0: ให
1: ้ไปจดด้วยนะ
0: ให้มันมีรายละเอียดให้ครบ
1: ใช่ครับให้ไปจดภาระจำยอมพอแบ่งเสร็จปั๊บจดภาระจำยอมแปลงทางไว้เลยแต่ถ้าแบ่งแล้วไม่มีแปลงทางนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาที่คุณลุงเจอนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลอัยการสาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดเชียงรายนะครับคุณลุงให้ท่านช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยออกหนังสือมาเจรจากันก่อนตกลงกันได้มันจะได้จบ ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
9: ก็เป็นเรื่องของที่ดินนะที่เกิดขึ้นคือสมัยก่อนก็อยู่กันได้แต่พอมันมีเริ่มมีการขยับขยายหรือว่าแบ่งให้คนอื่นก็มีปัญหา
1: เมื่อก่อนไร่ 2,000 ไงที่แกบอกเมื่อกี้
9: แต่ตอนนี้ราคา
1: เป็นหมื่นเป็นแสน
9: ก็เลยไม่ให้ผ่าน
1: ก็เลยถ่วงกันคือเข้าใจนะผมเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ปิดทางเนี่ยไม่ใช่คนเลว
9: ค่ะคือทุกคนก็มีสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเอง
1: เขามีสิทธิ์ที่จะหวงกันที่ดินของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราถ้าเราแบ่งแยกจากที่แปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยนะยิ่งคนเป็นพี่เป็นน้องกันและแบ่งแยกกันออกมาเนี่ย คุณไม่ควรปิด
9: ค่ะ
1: ถ้าปิดก็ต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นแต่ถ้าที่คนละแปลงกันมาก่อน
9: เป็นคนละส่วนกัน
1: เป็นคนละส่วนกันแล้วเขาปิดแล้วคุณอยากได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันจะใช้พระราชจำยอมหรือทางจำเป็นหรือจังยังไงก็แล้วแต่เพราะคนผิดเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเขามีสิทธิ์จะหวงกันนะฮะส่วนเราอยากได้ก็ต้องได้ตามเหตุผลนะ
9: เบื้องต้นทำอะไรก็ให้มีสัญญาที่ชัดเจนนะจะแบ่งอะไรจะเพิ่มพื้นที่จะอะไรก็ให้ชัดเจนนะคะเอาไปที่กำแพงเพชรกันบ้างคุณจินตนาคุณจินตนาเนี่ยบอกว่ามีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นที่ของพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็เสียแล้วไม่ได้อยู่เลยอยู่ดีๆหลานย้ายเข้ามาแต่ว่าคุณจินตนาเนี่ยไม่อยากให้อยู
1: ่
9: ทำอย่างไรนะคะคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: อยู่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภออะไรครับเนี่ย
10: อำเภอลานกระบือค่ะ
1: ลานกระบือเราไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ไหม
10: ตัวหนูอยู่ที่ลานกระบือแต่ที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: โอ้ที่อยู่
9: บ
1: ุ
9: ร
1: ี
9: ร
1: ั
9: มย์
1: ทีนี้ในที่แปลงเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
10: เนื้อที่ 9.99 ค่ะไม่ถึงไร่อ่ะ
1: ไม่ถึงไร่นะ
10: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมี
10: เดิมมันเป็นบ้านพ่อกับแม่แต่ที่พ่อโอนให้ตั้งกับปี62ค่ะ
1: เป็นของคุณไปแล้วใช่ไหม
10: ใช่ค่ะเป็นชื่อจินตนาเพิ่มดีค่ะ
1: ทั้งบ้านทั้งที่ดินเป็นชื่อของคุณทีนี้ปรากฏว่าคุณอยู่กำแพงเพชรแต่ว่าที่นี่อยู่บุรีรัมย์ก็ไม่ได้ไปดูไปไม่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาปรากฏหลานได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
10: ใช่ค่ะ
1: มาอยู่เป็นครอบครัวหรือมาคนเดียว
10: เขาไม่มีครอบครัวเขาตัวคนเดียวค่ะ
1: เขาตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว
10: ไปเป็นเจ้าบ้านเลยนะคะย้ายเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านได้ยังไงนั่นเดิมมันมีเจ้าบ้านแล้วเจ้าบ้านย้ายออกแล้วเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านเลย
1: แล้วใครอนุญาตอ่ะ
10: รู้เหมือนกันหนูก็ไม่ได้สืบไม่ได้ถามว่าเขาเข้าไปได้ยังไงนี่แหละยังงงเลยเข้าไป
1: คำว่าเจ้าบ้านเนี่ยทะเบียนบ้านเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเจ้าบ้าน
10: หนูไปถามที่ทะเบียนอำเภอค่ะ
1: ว่าหลานเป็นเจ้าบ้านทะเบียนบ้านนี
10: ้ใช่ค่ะ
1: โอ
9: ้
10: แล้วหนูจะขายอ่ะ
1: ผมว่ามันเดี๋ยวนะ
10: ไม่ให้คนมาซื้อด้วยค่ะ
1: ผมเข้าใจว่าเดิมดั้งเดิมเนี่ยเขาน่าจะมีชื่อเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านน
10: ี้ไม่ค่ะไม่เดิมเขาอยู่บ้านแม่เขาบ้านเลขที่116หมู่บ้านเดียวกัน
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องละเอียดอย่างนั้นครับเอางี้ครับพี่ครับคุณก็ไม่ต้องการให้เขาอยู่และต้องการจะขายบ้านหลังนี้ถูกต้องไหม
10: ใช่ค่ะอยากขายเลยค่ะ
1: ก็คำแรกก็คือต้องคุยกับเขาก่อนว่าจะซื้อไหมหลานจะซื้อไหมถ้าซื้อขายให้
10: ไม่ซื้อค่ะคุยแล้วค่ะ
1: ถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ต้องออกจากบ้านแล้วคือมันยังไงมันพิพาทกันถึงขนาดที่ว่ามันไม่สามารถจะคุยกันได้แล้วเหรอ
10: คุยไม่ได้แล้วค่ะหนูไปหนูก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วกลัวเขาทำร้ายคนจะมาซื้อก็ซื้อไม่ได้ค่ะเขาจะทำร้ายคนที่จะมาซื้อ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปแจ้งความข้อหาบุกรุกนะครับได้แจ้งความบ้างหรือยัง
10: ที่อำเภอบ้านกวดนั่นเหรอคะ
9: ที่สถานีตำรวจ
1: ไปแจ้งโรงพักครับแจ้งโรงพักยังไม่เคยแจ้งความเลยใช่ไหมครับ
10: ยังไม่เคยค่ะ
1: โอเคครับคุณพี่ครับพี่จินตนาต้องแจ้งความจริงๆพี่ไปแจ้งที่ลานกระบือนั้นก่อนได้น
10: ะ
1: แจ้งที่โรงพักลานกระบือก่อนได้นะครับเพราะการแจ้งความนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีหนังสือเวียนมาตั้งหลายปีแล้วว่าจะแจ้งความที่ไหนก็ได้แต่ท้ายที่สุดถ้าจะต้องดำเนินคดีเนี่ยที่ลานกระบือต้องส่งไปที่โรงพักที่เกิดเหตุก็คือที่บ้านกรวด
9: บุรีรัมย
1: ์เพราะฉะนั้นพี่ต้องแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกครับ
10: จ้งได้ใช่ไหมคะที่ลานกระบือเนี่ยใช่ไหมคะ
1: แต่แจ้งไว้เป็นหลักฐานเฉยๆนะมันจะไปดำเนินคดีตำรวจก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ดำเนินคดีให้นะเผื่อๆเขาจะปฏิเสธแต่ผมบอกให้ได้ก่อนว่าถ้าเราจะแจ้งความที่ลานกระบือก็แจ้งได้แต่สุดท้ายเขาต้องส่งไปที่โรงพักบ้านกรวดอยู่ดี
10: ค
1: ่
10: ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ต้องไปแจ้งความที่บ้านกรวดและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้สอบสวนเรียกตัวบุคคลที่เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับว่าคุณเข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วไปทำตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าของทะเบียนบ้านอันนั้นก็ต้องไปดูว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่าที่ไปบอกว่าเขามาเป็นเจ้าบ้านได้ยังไงผมไม่รู้ข้อเท็จจริงนะพี่บอกว่าพี่ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปทำนะแล้วมันทำได้ไงล่ะในเมื่อทะเบียนบ้าน
10: ไม่อนุญาตเลยค่ะไม่อนุญาตเลย
9: เจ้าบ้านเดิมก็คือเป็นคุณพ่อค
1: ุ
9: ณ
1: แม่ใช่ใช่ใช่เอางี้นะคุณพี่วิธีการก็คือถ้ามีคนมาอยู่อาศัยในบ้านต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับข้อหาบุกรุกและต้องทำเสียแล้วนี่แหละครับคือการครอบครองปรปักษ์โดยกฎหมายครับชัดเจนว่าเขาบุกรุกบุกเข้าไปอยู่ในบ้านแสดงความเป็นเจ้าของ
9: เขาอยู่เกินนะ
1: ถ้าอยู่10ปีปั๊บเขาก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลในศาลสั่งให้
9: บ
1: ้
9: าน
1: พร้อมที่ดินตกเป็นของเขากี่ปีแล้วล่ะครับเนี่ย
10: หนูกลัวเขาเข้าไปได้1ปีแล้วค่ะ
1: 1ปีแล้วเพราะฉะนั้น

0: เราพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของที่ดินนะที
1: ่ลุงประคองจากจังหวัดระยองมีคนยืมเงินไปแล้วคืนไม่ครบทำสัญญาเงินกู้ไว้แล้วแจ้งความดำเนินคดีเลยได้ไหมไม่ได้ตำรวจไม่รับแจ้ง
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเขายืมไปแล้วจ่ายไม่ครบก็ต้องฟ้องแล้วครับนะถ้าไม่เกิน 300,000 บาทก็ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ไปฟ้องที่ศาลแขวงนะครับอยู่จังหวัดระยองก็ฟ้องศาลแขวงจังหวัดระยองอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละ แต่ว่านี่คือศาลแขวงนี่ศาลจังหวัดขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิน 300,000 ก็คือศาลจังหวัดแต่ถ้าไม่เกิน 300,000 อันนี้ในทางแพ่งนะฟ้องศาลแขวงลุงประคองไปฟ้องเองด้วยวาจาเลยฟ้องเองเลยให้เจ้าหน้าที่บันทึกคำฟ้องเลยนะครับเดี๋ยวศาลก็จะมีกระบวนการเรียกนะเอาสัญญาไปฟ้องอ่ะนะนะครับสัญญาที่กู้ยืมกันแล้วก็ไม่ได้ชำระเงินตามสัญญา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าคุณลุงประคองมาดูรายการเราก่อนเนี่ยก็จะไม่ให้ยืมนะเพราะเราจะแนะนำกันตลอดว่าอย่าให้ยืมนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปกันที่คุณชวลิตกันบ้างอยู่เขตดุสิตนะคะคุณชวลิตบอกว่าทำเรื่องรับเงินประกันสังคมผู้ตายทำเอกสารเสร็จแล้วลงลายมือชื่อครบแต่ว่าศาลก็มีคำสั่งนะคะศาลกำชับว่าตอนไปทำเรื่องรับให้พาทนายไปด้วยอยากถามว่าทำไมต้องพาทนายไปด้วยนะคะคุณชวลิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: เป็นประกันสังคมของใครอะครับ
2: ประกันสังคมของเนี่ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยฮะประกันสังคมของรัฐบาลนี่แหละครับผม
0: อ๋อเป็นประกันมาตราที่เท่าไหร่คะ
2: คือเป็นมาตรา39มั้งครับผม
0: ค่ะ
1: แต่นี่เป็นเรื่องคุณเองหรือเรื่องของใคร
2: เรื่องของลูกเป็นลูกเลี้ยงครับผม
1: ลูกเลี้ยงของคุณ
2: พ่อเขาเสียครับผม
1: พ่อเขาเสีย
2: ครับผม
1: คุณเป็นพ่อบุญธรรม
2: ครับครับผม
1: คุณจดทะเบียนรับลูกบุญธรรมไหม
2: แต่ผมไม่ได้จดนะแต่ทางของเขาผมยังไม่ทราบเงินครับผม
1: ลูกเลี้ยงเสียชีวิตลูกเลี้ยงทำงานบริษัท
2: พ่อของลูกเลี้ยงเสียชีวิตครับผม
0: อันนี้มาถามให้ลูกเลี้ยงใช่ไหมคะ
1: คุณชวลิต
2: ครับผม
1: ตกลงใครเสียชีวิตครับ
2: พ่อของลูกเลี้ยงเสียชีวิตแต่ลูกเลี้ยงเขาจะไปเอาเงินประกันสังคมครับผม
0: พ่อคุณชวลิตถามแทนลูกเลี้ยงนะคะ
1: แล้วไปเอาแล้วมีปัญหาอย่างไรครับ
2: เขาบอกให้เอาทนายไปด้วยศาลส่งไปประกันสังคม3เดือนนะครับผม
1: แสดงว่าเขาทำไมต้องไปถึงศาลนะเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรเหรออ
2: ันนี้ผมไม่แน่ใจครับผม
1: ตรงนี้งง
2: ศาลส่งไปไอ้ตุลจักรส่งไปที่ประกันสังคมแล้วครับผมอีกเขาบอกไว้รออีก3เดือน
1: ก็ถ้าฟ้องศาลถ้าแสดงว่าไปร้องต่อศาลนี่แสดงว่าลูกเลี้ยงของคุณเนี่ยพ่อเขาที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้จดกับแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าอันนี้คุณไม่รู้ใช่ไหม
2: ครับไม่รู้ครับผม
1: ไม่รู้นะครับทีนี้ถ้าไปร้องศาล
2: ศาลแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมศาลส่งไปประกันสังคมครับผม
1: แล้วถ้าไปก็ไปรับตามนั้นแล้วถ้างั้นน่ะคือตอนนี้ผมงงกับคุณเนี่ยว่าคุณเอาคำพูดไหนมาบอกว่าถ้าไปที่ประกันสังคมแล้วเอาทนายไปด้วยที่คุณสงสัยเนี่ยนะอันนี้ใครบอกคุณอ่ะ
2: ก็นี่แหละลูกเลี้ยงนี่แหละครับลูกเลี้ยงนี่แหละ
1: แล้วยังไม่ได้รับเงิน
2: จากเงินในธนาคารด้วยครับผม
1: มันน่าจะมีเรื่องอื่นมากกว่า
2: สามเดือนครับไม่ได้เหลือเดือนนึงครับผมก่อนเดือน
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า คุณไปนี้ถ้าคุณสงสัยแล้วไม่แน่ใจนะเพราะมันต้องมีเอกสารต้องดูข้อเท็จจริงนะเพราะว่าคุณเล่ามาโดยที่คุณจับความมาไม่ได้เลยแค่เหตุสงสัยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะ
2: ครับผม
1: เพราะงั้นถ้าอยากจะได้ความเหมือนเรื่องของไม้อัดอ่ะเมื่อวานแกก็มาถามแบบงงๆเราก็ไม่รู
0: ้ถ้าเราได้ดูจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: ให้ลูกเลี้ยงเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลตรงรัชดาน่ะ
2: อ๋อครับผม
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นั้นเลยเดี๋ยวให้เขาดูว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้น
2: ครับผม
1: นะครับแล้วทีนี้พี่ก็ไปด้วยละนะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
2: ครับผม
1: ไปพบอัยการตรงนั้นนะใกล้ๆนะจตุจักรนะ
2: ครับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณชวลิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เราทราบดีว่าประกันสังคมเนี่ยเวลาที่เป็นมาตราต่างๆเนี่ยเวลาถ้าเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์ ในการรับ

0: เงินลูกล้านลูกที่จะได้รับนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นกรณีของคุณชวลิตเนี่ยเราไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นกรณีอะไรนะ
1: ครับ
0: ค
1: ุณสมศักดิ์เนี่ยเอาที่ไปขายฝากเข้ามาไม่พี่นะจะได้ทันเวลานะรีบมานะจะได้ท
0: ันหมดแล้วยังไม่มีเงินไปถอนจะโดนยึดแล้วต้องทำอย่างไรนะคะคุณสมศักดิ์จากพิษณุโลกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะ
2: อ๋อสวัสดีครับผม
1: พี่สมศักดิ์อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
2: อายุ68ครับ
1: 68ปีเอาอะไรไปขายฝากครับ
2: เอาบ้านกับโฉนดที่ดินนี่แหละครับ
1: บ้านที่ดินมูลค่าเท่าไหร่ครับตอบด่วนครับเดี๋ยวหมดเวลา
2: ผมไปไว้ร้านเอาไปขายฝากเขาไว้1.2 ล้านครับ
0: 1.2 ล้านนะคะ
1: แล้วราคาจริงๆมันเท่าไหร่ครับราคาบ้านที่ดินเนี่ย
2: ราคาจริงๆตอนนี้ตกประมาณเกือบ4 ล้านนะครับ
1: เกือบ4 ล้านไปขาย1.2 ล้านสัญญาขายฝากครบกำหนดวันที่เท่าไหร
2: ่ครบกำหนดมันเหลือกำหนดมาได้ประมาณ2 ปีแล้วครับ
1: อ๋อเลยกำหนดแล้ว
2: แต่ผมก็ยังส่งดอกเขาผมยังจ่ายดอกเขาอยู
1: ่ยังจ่ายดอกอยู่เขายังยินดีที่จะคืขายคืนให้เราใช่ไหมครับ
2: ขายคืนแต่ต้องให้เป็นลูกหลานไปซื้อคืนนะครับ
1: ไปซื้อคืนนะครับเอาอย่างนี้ครับพี่สมศักดิ์ครับนะพี่ฟังดีๆนะพี่ชวนลูกหลานที่อยากจะได้ไถ่ถอนบ้านหลังนี้กลับคืนมานะ
2: ครับผม
1: นะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะไปบอกเจ้าของเงินก่อนนะเพราะเจ้าของที่บ้านตอนนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วไปบอกเขาก่อนว่าผมอยากจะไปหาเงินสักก้อนหนึ่งมาไถ่ถอนบ้านหลังนี้นะครับเพราะเรายังอยู่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องการไถ่ถอนซึ่งเขาก็ยังก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธนะแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะ
2: ครับผม
1: ไปพบเพื่ออัยการเนี่ยเชิญทางผู้รับซื้อฝากนี่แหละเขาเป็นเจ้าของแล้วมาเจรจาการว่าคุณจะขายคืนให้ไหมขายในราคาเท่าไหร่ตกลงกันได้ทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับว่าเขาจะขายคืนให้กับนายสมมตินายสมศักดิ์นะครับในราคาเท่านี้บาทพอได้เอกสารฉบับนี้เสร็จจากอัยการทำให้แล้วเนี่ยภายใต้ยินยอมของเจ้าของใหม่แล้วเนี่ยเอาเอกสารฉบับนี้นะครับพร้อมหลักฐานว่าใครจะเป็นคนไถ่ถอนที่เป็นทายาทนะไปยื่นที่เกษตรสากลจังหวัดนะอยู่ที่สารกลางนะเกษตรสากลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนมาไถ่ถอนบ้านหลังนี้ในราคา1.2 ล้านเพราะเขาจะให้กู้ไม่เกิน2.5 ล้านกองทุนเนี้ยนะ
2: อ๋อครับผม
1: ให้เบื้องต้นให้ไปพบอัยการก่อนแล้วได้เอกสารฉบับนั้นมาพอได้เอกสารที่อัยการทำให้กับเจ้าของใหม่เนี่ยนะเสร็จปั๊บให้ติดต่อมาที่ผมนะครับ
2: ได้ครับ
1: ให้ติดต่อที่ผมเนี่ยประสานกองทุนให้โอเคไหม
2: อ๋อได้ครับได้ครับผม
1: ครับ
0: ไปทำให้เรียบร้อยนะคะพี่สมศักดิ์แล้วก็ติดต่อทางพี่ถนอม
1: รีบไปติดต่อรีบไปทำนะให้ได้ข้อให้ได้เอกสารฉบับนี้ก่อนนะแล้วก็ตกลงกันได้ว่าลูกคนไหนจะเป็นคนไถ่ถอนบ้านหลังนี้กลับมาพอได้เสร็จปั๊บมากกว่า1 คนได้ยิ่งดีนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าครบนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่เราได้พูดคุยกัน
1: เข้าใจว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยจะดูตัวอย่างวันก่อนมีหลุดไปคนเหมือนกันหลุดไปแล้ว
0: ที่เราให้เขาไปติดต่อกองทุน
1: ใช่นะครับอันนี้ก็หลุดมาเหมือนกันหลุดมา2 ปีคือเขาให้หลุดได้5 ปี
0: ก็ยังมีกำหนดอยู
1: ่แต่ต้องมีเงื่อนไขว่ายังต้องทำกินทำประโยชน์ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่หลุดขายฝากนั้นอยู่มีเงื่อนไขใช้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับน้องยานะครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เรา2 คนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกชูบทบาทผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชูบทบาทเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพินเขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลปฏิพลสถาพมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดูแลปริมาณและราคาให้เหมาะสมยืนยันมีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และดูแลให้มีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจากการประสานข้อมูลพบว่ามีสุกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 9,000 ตัวขณะที่ปกติมีสุกรเข้าสู่ตลาดประมาณ 36,000 ตัวต่อวันหรือเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนทำให้ขณะนี้ยังมีสุกรออกสู่ตลาดได้ตามปกติและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตยังทรงตัวและลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะร่วมกับกรมปศุสัตว์ตรวจสอบการจำหน่ายสุกรและสินค้าเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามปกติและเป็นธรรมหากประชาชนพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดลพบุรีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย2อำเภอหลังน้ำล้นตลิ่งกระทบกว่า 6,000 คนเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงและตั้งโรงครัวจิตอาสามอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลพบุรีกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569รายงานสถานการณ์ปัจจุบันพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 2,554 ครัวเรือน 6,521 คนได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีตำบลเขาพระงามระดับน้ำสูงระหว่าง 30-120 ซมอำเภอบ้านหมี่ที่ตำบลหนองเมืองตำบลบางกะพีตำบลดงพลับตำบลบ้านทรายตำบลหินปักตำบลหนองทรายขาวตำบลพุคาและตำบลบ้านกล้วยระดับน้ำสูงระหว่าง 50-90 เซนติเมตรทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเปิดประตูระบายน้ำ13สถานีจุดริมคลองชัยนาทป่าสักและเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงจะตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่ 6,650 กล่องและแจกถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่มีน้ำท่วมสูงเกิน1เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาพบกับเราสองคนนะคะอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรุณและหนูนาลัคนาสุริยงในทุกวันพฤหัสบดีค่ะใน
3: รายการ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง
3: มา
2: ให้ไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนั่นไม่ได้จัดมาเป็น10ปีแล้วลบไปได้แล้วค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นมุกที่พูดคุยกันไว้ก่อนล่วงหน้านะคะจู่ๆก็แบบเฮฮาตาจริงกดตึ้มเลยมาพบกันเช่นเคยนะคะโฟกัสไทยแลนด์พบคุณผู้ฟังผู้ชมทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะก็จะมีรายการรูปแบบที่หลากหลายเลยนะคะส่วนวันพฤหัสบดีก็มาพบกับเราสองคนนี่แหละค่ะศิษย์กับลูกศิษย์อาจารย์กับลูกศิษย์ศิษย์กับลูกอาจารย์อาจารย์กับลูกศิษย์ใช่ใช่ใช่ใช่สินะคะเอาไม่งั้นจะเป็นอะไรดีเป็นได้หลายอย่างใช่ไหม
3: เป็นหลายอย่าง
2: ทุกวันพระสัปดาห์พระยิปซีกับกูรูดานีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก
3: ็ใครที่มีคำถามฝากไปได้เลยนะฝากคำถามได้เลย
2: นะคะ
3: ช่องที่2เราจะมาตอบคำถามท่าน
2: ใช่ค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปล่อยลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งมาอยู่กับหนูนา
3: ค่ะ
2: ก็ไปไหนมาสัปดาห์ที่แล้วไปเป็นผู้ประสบภัยหรือว่าหนีแต่การเป็นผู้ประสบภัย
3: ไปเชียงใหม่ค่ะจริงๆแล้วเป็นแผนที่วางไว้ก่อนแล้วแล้ววันเดินทางก็เผอิญน้ำท่วมเลยน้ำนองแถวแยกบัวขาวแบบเหมือนกับโหเราเอารถไปขับในอ่างน้ำ
2: ขนาดนั้นเลย
3: ใช่ใช่ครับแล้วเราก็จนเป็นวันที่น้ำท่วมกรุงเทพนะแล้วเราก็ไปเชียงใหม่พอดี
2: เราก็เลยหนีน้ำหนีการเป็นผู้ประสบภัยไป
3: เราก็เลยไม่ประสบภัย
2: แต่พอวันที่จะกลับไหมคะ
3: วันที่จะกลับที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่าฝนจะตกฟ้ามืดอะไรประมาณนั้นนะคะนี่เราคุยกันไปเลยว่าเรื่องน้ำเนี่ยวันนี้เราจะพูดให้หมายเลขที่14ด้วย
2: ใช่แล้วมันต้องอัศจรรย์มหัศจรรย์อีกแล้วคุยกับอาจารย์ชาญตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราก็คุยความหมายไพ่มิติไพ่หมายเลขนั้นหมายเลขนี้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันถึงคิวมิติไพ่หมายเลข14หมายเลข14คอนเฟอเรนซ์ความหมายคือ
3: จริงๆไพ่ใบนี้ความหมายมันเป็นไพ่ของการรอจังหวะการปรับเปลี่ยนการนิยมย้ายไพ่ใบนี้มีความหมายแทนธาตุน้ำก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยจะมีการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้ำจะอยู่ได้ในทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นแบบภาชนะแบบกลมแบบเหลี่ยมใช่ไหมคะนี่คือน้ำคือการปรับตัวนั่นเองถ้าไพ่ใบนี้มันหมายถึงการปรับตัวประมาณนั้นทีนี้เผอิญที่มันมาตรงกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จังหวะน้ำน้ำขึ้นแต่น้ำฝนทะลุทลาย
2: จะมาช่วยเปิดชนิด
3: มันเป็นจังหวะที่พอดีเลยกับไพ่ใบนี้
2: ค่ะ
3: ทีนี้ไพ่ใบนี้จริงๆอ่ะโดยทั่วไปถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมันหมายถึงการปรับเปลี่ยนการรอจังหวะเวลาแต่มันเป็นพลังของธาตุน้ำนะคะจังเราจะตอบกันเลยแม่หรือว่าจะแนะนำอะไรก่อน
2: เดี๋ยวได้อยู่นะคะแต่ว่าเผอิญว่ามีส่งซิกส่งอะไรกันนิดหน่อยนะ คือกำลังจะบอกอย่างนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่คุยกับอาจารย์ชาญบอกว่าเฮ้ยเราก็พูดถึงไพ่หมายเลขนู้นหมายเลขนี้แต่ว่าบางช่วงเนี่ยที่กูรูดานีก็จะบอกเอ้ยเบื่อแล้วพูดถึงความหมายไพ่พูดถึงมิติไพ่หมายเลขนู้นเลขนี้เราก็เลยหยุดกันไปคุยถึงเรื่องอื่นบ้างแต่ยูจูเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วมันจะต้องเริ่มที่ไพ่หมายเลข14ค
3: ือ
2: temperance ช่วงที่น้ำท่วมน้ำมาพอดีก็เลยเฮ้ยทำไมมันอัศจรรย์น่ะมันตรงกับน้ำท่วมพอดีจังหวะแล้วนะตอนนี้น้ำท่วมในกรุงเทพและบางจังหวัดก็ยังไม่หมดสิ้นไป
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มันยังคงมีน้ำท่วมอยู่เพราะฉะนั้นไพ่หมายเลข14ต้องมา
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงคือโดยความหมายทั่วไปสำหรับท่านที่ศึกษาไพ่ทาโร่หรือนักพยากรณ์ไพ่ทาโร่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าพอไพ่ใบนี้ขึ้นมันหมายถึงการ
2: การเปลี่ยนแปลง
3: พลังของธาตุน้ำมันเข้ามาแต่และไอ้ไพ่ใบนี้พลังของธาตุน้ำหรือความหมายของไพ่ใบนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้มันจะสามารถมองได้ในมิติไหนบ้าง
2: อัน
3: นี้น่าสนใจกว่าเช่นถ้าเราดูจากภาพเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะใส่ชุด
2: สี
3: ขาวแล้วก
2: ็
3: กำลัง
2: ถืออะไร
3: ถ่ายเทน้ำ
2: ถ้วย
3: สอง
2: ใบกำลังเทน้ำ
3: ใช่
2: เพื่อสังเกตนะคะเทจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำ
3: ที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำ
2: ซึ่งเป็นโดยธรรมชาติของน้ำ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอาการถ้าเราพูดนะเราพูดในความหมายของไพ่เบนเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับว่าการถ่ายเทน้ำเนี่ยการปล่อยน้ำหรือน้ำจากสวรรค์เบื้องบนลงมาสู่พื้นโลกมันเป็นการถ่ายเท
2: จากเทพเทวดาลงมาสู่มวลมนุษยชาติแล้วก็บรรดาสิงสารสัตว์พืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้
3: ใช่ใช่มันถือว่าเป็นการถ่ายเทครั้งยิ่งใหญ่เลยเป็นเราจะบอกว่ามันเป็นอะไรนะที่สุดของที่สุดมันเป็นการโยกย้ายพลังงานของ
2: ถ้าเอาขึ้นมาจะพูดง่าย
3: ของความเป็นเบื้องบนสู่เบื้องล่างก็คือจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็อันนี้คือในแนวหนึ่งก็คือพลังของเราจะบอกไหมพลังของจักรวาลนี่แหละมันเป็นวัฏจักรนะ
2: จัก
3: รก็เราจะบอกมองในประเด็นที่หนึ่งนะคะในประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งถ้าเรามองที่เท้าของสตรีผู้ที่ถือที่ยืนอยู่ตรงเนี้ย
2: แค่อยู่ในน้ำถึงข้างอีกข้างหนึ่งอยู่บนโขดหิน
3: ใช่มันจะเปรียบได้กับเราเห็นไหมที่เขาลงข่าวโดยเฉพาะความจันทร์ใช่ไหม
2: จ้ะ
3: น้
2: ำจันทร์บางกะปิแล้วนี่นั่น
3: นะในชีวิตจริงของมนุษย์เราเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่อาศัยมันต้องอยู่บนบกนั่นเองอันนี้ในส่วนหนึ่งของชีวิตอีกภาคหนึ่งที่เราจะต้องมาผจญกับการเดินฝ่าดงน้ำเขาเรียกว่าน้ำขังน้ำท่วม
2: น้ำท่วมน้ำท่วมขัง
3: เพราะมันจึงหมายถึงเหมือนกับเราอยู่บนโลกสองใบหรือสองมิติ
2: อ
3: ะพลังของไพ่ใบนี้มันจึงหมายถึงการที่เราจะอยู่อย่างไรให้ได้ในสภาวะของความแตกต่างของมิติบ่งบอกกับมิติในน้ำนั่นก็คือการปรับตัวในการที่เราจะปรับตัวไงอยู่ขึ้นมาได้อย่างมีความสุขไปอยู่ขึ้นมาได้อ่ะฉันเนี่ยต้องมาเดินฝ่าน้ำแต่เย็นฉันก็ต้องขึ้นไปคอนโดไปพัก
2: เปรียบเทียบให้มองเห็นภาพได้ไหม
3: นี่คืออีกมิติของการปรับตัว
2: ค่ะ
3: นี่คืออีกมิติหนึ่ง
2: อ
3: ีก
2: เยี่ยมเลย
3: อีกมิติหนึ่งมิติของความอดทนก็ได้นะความอดทนเพราะว่าเวลาที่น้ำขังน้ำท่วมโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่มันก็จะมีภาวะของการจราจรที่ติดขัดใช่ไหมจะไปไหนมาไหนก็ลำบากถูกต้องไ
2: หมใช่
3: เพราะฉะนั้นมิติตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเราอ่ะจะอยู่อย่างไร
4: ผู้หญิงคนนี้ไม่มีผลนะคะ
3: แล้วก็รอจนกระทั่งทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางนั่นก็คือการรอจังหวะ
2: เห็นไหมรอคอย
3: รอจังหวะ
2: ให้
3: น้ำมันแห้งไปจังหวะเราค่อยไปดำเนินชีวิตแบบนี้ก็คืออีกมิติหนึ่ง
2: โอ้โหกูรู้คือจริงๆแล้วเอาจริงๆนะความหมายมันดูแตกต่างกันเลยแต่มันกำลังตอบโจทย์สิ่งที่มันเป็นอยู่นะขณะนี้
3: คือเรากำลังพูดถึงไพ่ใบนี้กับสถานการณ์ปัจจุบัน
2: ค่ะ
3: ว่าไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นหนึ่งการที่จะปรับตัวให้อยู่ให้ได
2: ้
3: กับสภาวะที่มีความแตกต่างกัน
2: จ้ะ
3: ใช่ไหมน้ำขังน้ำขังน้ำเน่า
2: น้ำท่วมตอนนี้เน่าแล้ว
3: อยู่บนตึก
2: จ้ะ
3: ใช่ไหมเราจะเห็น
2: จากน้ำด้านล่างขึ้นไปข้างบน
3: ถูกต้องไห
2: ม
3: แล้วก็มิติหนึ่งก็คือ
2: จ้ะ
3: ภาวะการถ่ายเทคือณวันนี้โลกมันร้อนมาก
2: รวนเลยล่ะค่ะไม่ใช่แค่ร้อนธรรมดาแล้วนะณปัจจุบันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอะไรสังเกตไหมกูรู้ช่วงเนี้ย กรุงเทพหรือประเทศไทยมันมีสามฤดูในหนึ่งวัน
3: ใช่ใช่ใช่
2: เดี๋ยว
3: เราประดับ
2: ไปทั่วเลย
3: ถึงว่าเร็วๆมันมีอะไรได้ไหมมันมีมากกว่าไทยว่ะ
2: ลูกเห็ดลูกเค้กก็อยู่ประเทศไทยไม่แน่เขาบอกว่าไม่แน่ประเทศไทยประเทศไทยนะค่อนข้างมีโอกาสเกิดหิมะได้นะเอ้ยมันเคยเกิดหิมะนี่ใช่ไหมหลายร้อยปีที่ผ่านมาเออแต่ตอนเนี้ยเรามีแค่ลูกเห็ดแต่หนูไม่ทันได้เห็นนะหนูจะรายการ
3: แต่เห็นก็เอามา
2: เอาโพสต์อยู
3: ่โชว์กันนะ
2: ก็ได้
3: ใช่ใช่นะคะทีนี้อีกมิติเราพูดไปแล้วนะในมิติของการความร้อนที่มันมีฝนตกลงมาจะถ้าฝนตกลงมามันปรับเปลี่ยนความร้อนให้มันค่อยชุ่มชื้นขึ้นทำให้เย็นขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยอย่าร้อนจนเกินไปนะแล้วก็อย่าในจุดหนึ่งในที่ที่หนึ่งอย่าให้มันร้อนจัดกับอีกที่ที่หนึ่งก็อย่าให้มันน้ำนองมากมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนสภาวะหรือว่าจัดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เองแล้วไพ่ใบนี้มันจะสื่อให้เราเห็นถึงว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในสภาวะที่มันมีความแตกต่างกันของสองอย่างเนาะที่เรายกไปแล้วเมื่อกี้อยู่ยังไงอยู่ไม่ได้นั่นมันก็คือการรอจังหวะการปรับตัวและก็ความอดทนอดทนที่จะต้องไปเผชิญกับรถติดอดทนที่จะต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้อะนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจึงหมายถึงไอ้ที่เราพูดกันเสมอเลยว่าไพ่ใบนี้ขึ้นต้องช่วงของการกำลังรอคอยช่วงของการปรับตัวนะแล้วก็อะไรด้วยซึ่งในประเด็นตรงเนี้ยภาวะที่น้ำกำลังเจิ่งน้องหรือฝนกระหน่ำบ้าเนี่ยเนี่ยค่ะเราก็จะพูดถึงไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันจะง่ายๆก็คือการรอ
2: การรอ
3: แล้วก็การปรับตัวที่จะอยู่ให้ได
2: ้เข้าสถานการณ์มาก
3: เข้าสถานการณ์ใช่ไหม
2: ใช่ก็คือทุกคนก็ต้องปรับตัวนะตอนนี้โดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนไม่สามารถอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองได้ต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิง
3: ใช่
2: ก็ต้องปรับตัวให้ได้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ต้องรอคอยจังหวะรอคอยเวลาว่าเมื่อไหร่น้ำจะแห้งนะครับจะไปสู่บ้านเรือนฉัน
3: เมื่อไหร่เมื่อไหร่พายุมันจะพัดผ่านไป
2: ใ
3: ช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วเราก็ค่อยมาดำเนินชีวิตใหม
2: ่นี่แม้แต่กระทั่งอยู่ในศูนย์พักพิงน้ำก็ท่วมศูนย์พักพิงก็ออกมาหาถุงพักพิงใหม่นะ
3: ใช่ไหม
2: โอ้อะไรก็ไม่รู้ว่า
3: โอเคแม้หลักๆของไพ่ใบนี้คือในตัวของเขาอะเราก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่ใหม่เพิ่มเติมทีนี้ในไพ่ใบนี้ว่าที่ผ่านมาเราจะโยงไปถึงไพ่ไมเนอร์ใช่ป่ะ
2: จ้ะ
3: ประเด็นไพ่ใหม่เลข14หรือชมพูแลนด์ไพ่แห่งการปรับเปลี่ยนการรอคอยถ้ามันจะไปโยงกับไพ่ชุดไมเนอร์มันจะโยงกับใบไหนได้เราไปดูสองถ้วย
2: ค่ะ
3: เอาถ้วยก็จะเอาถ้วย
2: ว่าไปเลยนะคะคุณลุง
3: เอาเลข5ดีกว่าเพราะเลข5เนี่ยในทั้ง4สัญลักษณ์
2: อ
3: ่ะมันเป็นความหมายที่ไม่ดีหมดเลย
2: ใช่
3: ไม่ว่าจะเป็น5ดาวไม่ว่าจะเป็น5ไม้
2: ครูดูบอกไว้เสมอนะคะว่าใครที่เรียนกับครูดานีกับแม่หมอดาอาจารย์ดาเนี่ยนะคะอาจารย์จะบอกว่าไพ่ใหม่ในท่ามันเป็นไพ่ที
3: ่
2: ลบหมดเลยใช่ป่ะ
3: หมดเลย
2: ในชุดใหม่
3: ไมเนอร
2: ์แต่ถ้าเป็นเมเจอร์ไพ่ใหม่ในท่าก็เป็นไพ่ที่ดีนะ
3: ไพ่ที่ดีใช
2: ่ไพ่สังฆราช
3: คือทำไมเราถึงไปพูดไปอ้างอิงถึงหมายเลขหน้า
2: จ้ะ
3: เพราะหมายเลขไพ่ใบนี้คือหมายเลขที่14ก็เอา1บวก
2: 1บวก4
3: เป็น5พอดีเป็น5
2: ทีละไอ้5ก็ความหมายไม่ดีพอดี
3: บังเอิญ5ในไมเนอร์ความหมายไม่ดีหมดเลย
2: จ้ะ
3: แต่ถ้า5ในไพ่ชุดใหญ่ถือว่าดีนะ
2: จ้ะ
3: ทีนี้มันไม่ดียังไงแล้วไพ่ใบนี้จะไปช่วยอย่างไรอย่างเช่นเอาอย่างเช่น
2: หมายเลขตัวแรกเลย
3: 5ไม้เนี่ย
2: จ
3: ้
2: ะ
3: ไม้มันเป็นพลังธาตุไฟอยู่แล้ว
2: ท
3: ีนี้ในความหมายของ5ไม้มันคือการทะเลาะเบาะแว้งความคิดเห็น
2: ตกตีกัน
3: การที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นกัน
2: ตอนนี้ก็ตอนนี้แล้วตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมใหม่ๆก็
3: โอ้โห
2: ทะเลาะกันหน้าดูเหมือนกันนะดูเดือดนะเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
3: ไม่พลาดอันนะจะเชื่อข่าวไหนดี
2: จะเชื่อข่าวจากทางการหรือจะเชื่อข่าวจากที่ไม่เป็นทางการแล้วเขาบอกว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุหรือเปล่าแต่คนนี้เขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วไม่ใช่เขาเป็นเด็กอายุ20เท่าไหร่26หรือ29เอง
3: แล้วจริงๆเป็นใคร
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
3: อ้าวเหรอ
2: เอออ
3: ันไหนว่าเป็นอดีตก็ไม่ใช่หรออ
2: ันนั้นนะท่านสมิทธธรรมสโรจน์ซึ่งถ้าทําขนาดนั้นน่ะดิฉันว่าจะต้องมีคนช่วยเพราะเอาจริงนะท่านอดีตที่ไม่ดีสมิทธ์อายุก็มากแล้ว
3: ค่ะ
2: แต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นอายุ29แต่พอบอกว่าเป็นคนอายุ29หนูก็ไม่ค่อยเชื่อนะ
3: ไม่น่าใช่
2: เพราะว่าดูแบบแม่น
3: ใช่
2: และเก่งข้อมูล
3: คือถ้าเรา
2: ถ้าไม่ใช่คนในแวดวงอุตุ
3: เราคิดว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องพวกนี้มากๆ
2: ใช่ใช่ต้องมีความรู
3: ้
2: ไม่มีความรู้ไม่ได้ทำมาขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ไม่ได้โอ้แล้วแบบมันเจาะลึกด้วยแล้วมันแม่นด้วยอ่ะใช่ไหม
2: คือถ้าไม่ได้เรียนมาด้านของการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะมันไม่น่าจะเข้าใจแล้วมันตีข้อมูลได้ขนาดนี้ต่อให้ดูเรดาร์คนเรากว่าจะดูเรดาร์ปินทุกวันนี้หนูยังดูเรดาร์ไม่ค่อยเป็นเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมันมากก็ได้
3: โอเคมาตอนนี้ต่อ
2: ไปดูเว
3: พอ
2: รู้ก็จะพูดคำนี
3: ้พอถึงห้ามไม้มันคือความยุ่งเหยิงการคุยที่ไม่ลงตัวการที่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นพลังของหมายเลข14ซึ่งเป็นธาตุน้ำมันจะค่อยๆมาปรับการพูดคุยให้สุขุมขึ้นให้เย็นขึ้นนั่นการคือคนเราเวลาทะเลาะกันมันจะมีอารมณ์ใช่ไห
2: ม
3: ความเป็นหมายเลข14จะเข้ามาทำให้เขาค่อยๆเย็นแล้วค่อยๆคุยกันให้มันปรับเปลี่ยนความโมโหความดุเดือดในกลายเป็นการพูดจาที่ค่อยๆนิ่มนวลขึ้นในความหมายของไพ่หมายเลขที่จะต้องเชื่อมโยงเนา
2: ะ
3: ทีนี้มาในหมายเลข5ของห้าดาบในความเป็นห้าดาบเนี่ยความหมายมันก็คือชัยชนะบนคราบน้ำตาของคนอื่น
2: ชัยชนะบนคราบน้ำตาของผู้อื่น
3: เป็น
2: ทำลายใจกันใช่ทำลายก็เดือดมาก
3: ใจกันเพราะฉะนั้นหมายเลข14เนี่ยก็คือการมาเยียวยาจิตใจของผู้ที่พ่ายแพ้ผู้ที่ถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นความเป็นธาตุน้ำอะเพราะว่าดาบคือธาตุลม
2: ดาบคือธาตุลมอ่ะอันนี้
3: ปล่อยคำพูดแล้วก็ทิ้งบาดเหมือนกับคำพูดที่บาดใจใช่ไห
2: ม
3: ธาตุน้ำอันทรงพลังเนี่ยก็จะค่อยๆมาเยียวยาให้เย็นขึ้นให้สุขุมขึ้นอย่าไหลไปตามอารมณ์อารมณ์ปากแบบลม
2: จะ
3: ลักษณะนี
2: ้
3: โอเค
2: ต่อไป
3: มีไม
2: ้มีดาบแล้วต่อไป
3: ถ้วย
2: จัดถ้วยหรือว่าถ้วยก่อนใช่ไหมคะ
3: ห้าถ้วย
2: ห้า
3: ถ้วยใช่ไหมเนี่ยห้าถ้วยไอ้ห้าถ้วยเนี่ยคือพลังของความ
2: ซึมใช
3: ่สูญเสียความเสียใจใช่ไหมมันเป็นความเสียใจมันมีความเศร้าหมองมาอยู่ในความรู้สึกของเราพลังของธาตุน้ำเนี่ยจะค่อยๆมันหลอมละลายความรู้สึกเศร้าใจเสียใจให้คุณปรับความรู้สึกตัวเองและธาตุน้ำคือความปรับหมายเลขสี่คือการปรับใช่ไหมการปรับอะไรปรับความคิดปรับจิตใจปรับพฤติกรรม
2: ไม่ใช่แค่คอตกเฉยๆชุดถุงเป็นชุดถุงสีดำกัน
3: จ้ะ
2: แล้วถ้วยล้มระเนระนาดมาเลย
3: มันมีความหวังที่ดีเหลือเกิน
2: อ่
3: ะซึ่งฉันมองเห็นความมืดลอยอยู
2: ่จ้ะ
3: แต่ความเป็นธาตุน้ำจะค่อยๆมาเยียวยาพยายามให้สติกับเขาให้เขาเริ่มที่จะปรับความคิดคนเราเนี่ยทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ความคิด
2: ความคิดจิตใจ
3: ความคิดเสร็จแล้วจิตยังไงภาวะพองไปแล้วความเป็นธาตุน้ำจะค่อยๆมาเยียวยาให้จังหวะให้ชีวิตเราให้มันมีความเยือกเย็นขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความเศร้า
2: จะ
3: เห็นไหมคะต่อไปก็จะเป็นห้าเหรียญ
2: แต่อันนี้เห็นหมดทุกจอทั้งสี่จอไหมคะทำไมวันนี้สี่จอล่ะเอาแถมหนึ่ง
3: นี่ก็จะเป็นห้าเหรียญห้าเหรียญมันหมายถึงการสูญเสีย
2: ใจไปไหม
3: การสูญเสียข้าวของสมบัติมีค่าเสียหายมันอาจจะถูกลักขโมยหรือสูญหายไปก็ได้ความเป็นธาตุน้ำหมายเลข14กับ5 1กับ4เมื่อบวกกันแล้วก็เป็น5 5ในความเป็นอ่ะ5
2: ได้อยู่ได้อยู
3: ่5ในความเป็นเหรียญก็คือ
2: เหรียญ
3: จะต้องมาเยียวยาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบริหารการจัดการเกี่ยวกับการเงินให้มันมีความสมดุลให้ได
2: ้ดีนะคะสมดุล
3: เราก็จ
2: ะได้การเงิน
3: ใช่เพราะฉะนั้นในความเป็นหมายเลข14และพลังของความเป็นธาตุน้ำที่เราบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเขาจะอยู่ได้ในทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นภาชนะ
2: และแต่ภาชนะ
3: ภาชนะ ในทุกสถานการณ์ของไพ่ชุดไมเนอร์อัลคานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานซึ่งเป็นธาตุไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินซึ่งเป็นธาตุดินคือเหรียญนะนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคก็คือ5แต
2: ่
3: สมาธิที่สูญเสียความรู้สึกไปแล้วก็5เหลี่ยม5ถ้วย
2: 5ถ้วย
3: 5ถ้วยก็คือความเศร้าโศกเสียใจเพราะพลังงานของธาตุน้ำค่ะมันจะมีความเย็นนิดหนึ่งเพราะน้ำที่มาแบบเรื่อยๆมาแบบเย็นๆมันจะเปื่อยๆมันจะค่อยๆปรับทุกอย่างให้ดีขึ้นนี่เรามองในแง่ของ
2: สมดุลนี่ดีนะนี่นี่เป็นความดี
3: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นณวันนี้ที่เราเริ่มต้นที่เราพูดถึงภาวะน้ำขัง
2: น้ำ
3: น้ำท่วมฝนที่มันกระหน่ำบ้าระห่ำ
2: ไม่ใช่แค่น้ำรอระบาย
3: ให้ไปเนี้ยจะบอกกับทุกท่านว่าณวินาทีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ณแห่งใดไม่ว่าท่านจะตกอยู่ในสถานที่ใดก็ตามแต่ใบเนี้ยบอกว่าให้อดทนให้ใจเย็นรอจังหวะที่จะรักษาความสมดุลเกิดขึ้นมาใหม่ความ
2: ร
3: ู้
2: รอจังหวะ
3: ชัดเจนพอไหม
2: ชัดเจนพอค่ะชัดเยอะค่ะโดยเฉพาะเมื่อมาเปรียบเทียบกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี
3: ้
2: ถ้าสมมติว่าเราคุยกันถึงไพ่ใบนี้แล้วไม่ได้เกิดน้ำท่วมเนี่ยการเปรียบเทียบมันก็อาจจะแบบ
3: อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบตรงนี
2: ้โอ้ไม่หนึ่งไม่ได้เปรียบเทียบกับตรงนี
3: ้เพิ่มเพิ่มอีกก็ได้เห็นจากถ้วยเนี่ยเห็นไหมสามถ้วยเห็นไห
2: ม
3: สามถ้วยเป็นการฉลองใช่ไหมการฉลองมิติของความยินดีใช่ไหมคะ
2: เ
3: พราะฉะนั้นสามให้หมายเลข
2: 14กับ3ถ้วย
3: มาผสมประสาน3ถ้วยนี้ให้เป็น1เดียวกันโอเคป่ะมันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะมองเรื่องอะไรโอเคเนาะ
2: คือมันทำให้เห็นชัดเจนถึงความหมายไพ่เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มันเจอในขณะนี้พอดีนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเอ้ยถ้าไม่ได้เจอสถานการณ์นี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี
3: ้
2: แต่พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วมามองในมุมนี้นะแบบเอ้ยมันใช่แล้วมันไปได้แล้วแบบเฮ้ยมันคือสถานการณ์นี้พอดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะก็เริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็คุณ FC กูรูดานีที่ต้องถามเรื่องโชคลาภก็มาแล้วนะคะ
3: คุณตา
2: ใช่แล้ว จะไปทุกๆท่านด้วยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มนะวิทยุ FM 97 MHzบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะคะก็มาพร้อมๆกันเลยนะคะบ้านดำของเราทั้งสองคนแล้วก็วันนี้เพิ่มของน้องตุ๊กตาหมีหมีเนยมาด้วยวันนี้มีหมีเนยมาด้วย
3: มีน้องคนหนึ่งที่ถามเรื่องที่ไปสอบที่เราบอกไปแนะนำให้ไปไหว
2: ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภากาชาติ
3: เขาไลน์มา
2: อ่ะจริงเหรอส่วนตัวเหรอ
3: เขาติดรู้สึกจะสำรองนะเราก็จำไม่ได้ว่าเราทักเขายังไงแต่ก็บอกเขาไปไหว้ตามที่บอกแล้ว
2: ให้บอกว่าให้ไปไหว้ไง
3: ใช่ไหม
2: ใช่ไหมใช่อุ้ยอ๋อคือกูรูไม่ได้อยู่หนึ่งสัปดาห์
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกูรูไม่อยู่หนึ่งสัปดาห์และอีกสัปดาห์หนึ่งเราบันทึกเทปไว้เขาก็แจ้งมาส่วนตัวเหรอน่ารักน่ารักจังเลยนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันในเบรกที่สองของรายการนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มนะที่วิทยุอาจจะยังสอบถามมาไม่ได้เดี๋ยวไว้แจ้งกับทางสถานีแต่ว่ามาที่บ้านอื่นก่อนนะคะบ้านฟ้าของทางสถานีแล้วก็แชร์มาที่แอคเคาท์ส่วนตัวของคุณดาแล้วเรียบร้อยนะคะแอคเคาท์ของสถานี QFM สถานีค่ะคุณภาพค่ะ QFM เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะ QFM ขีดกลางแล้วก็สถานีค่ะคุณภาพเป็นภาษาไทยบ้านแดงบ้านดำของเราสองคนนะคะบ้านดำของปูรูดานีชื่อว่า
3: ดานี
2: GDA ดานีเขียนอย่างนี้นะคะ GDA ตัวใหญ่ G เจอรมัน D Doc นะคะแล้วก็ A อเมริกา GDA ดานี DAN
3: ไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะสงสัยอะไรไม่เคยจำแท็กเขาตัวเองได้เพราะมันมี
2: พอดีเขามีเลขาเป็นคนทำให้เขามีแอดมินคนทำให้ไม่ใช่ทำด้วยตัวเองนี่แหละแต่ว่ามันออโต้ในมือถือไงถ้ามือถือหายนี่ทุกคนไปทำอะไรของคุณได้หมดเลยนะคะคุณดานีแล้วก็ส่วนของลัคนานะคะลัคนา .s นะคะ LAKANA จุด s ันหรือว่าสิงคโปร์นะคะบ้านดำของเราทั้งคู่นะคะแล้วก็ส่วนตัวของดิฉันอีกช่องทางหนึ่งก็คือบ้านแดงเดี๋ยวหลังจากจบรายการแล้วก็จะไปอัพให้ที่บ้านแดงนะคะในชื่อลัคนา.sขนาดเอสเดียวกันพอใจไม่พอใจถูกใจหรือไม่ถูกใจก็กด หัวใจเคาะจองหัวใจมาให้ด้วย
4: คำถามไว้เลยนะคะ
2: ใช่
4: ถูกต้องไปหยิบ
2: ข้างไปไหนเนี่ยยูทูบก็จะเดินไป
4: ใ
2: ช่ไม่ก็แค่มันก็กำลังจะปิดเอ้ามันกำลังจะปิดเบรกเราให้ปิดเบรกกันก็ได้แล้วเมื่อกี้ก็เดินตัดหน้ากล้องไปด้วยสี่กล้องเนี่ยนะ
4: ขอไปขอไป
2: ตั้งสตินะคะไม่ได้จัดรายการสองสัปดาห
4: ์มึนมึนมึน
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอยากจะให้เปิดไพ่ให้ทุกๆแพลตฟอร์มอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะส่งคำถามมาได้เลยนะส่งคำถามมาได้เลยเคาะจอเข้าใจด้วยเพราะว่าพี่ปีเตอร์กับพี่เอมมี่ก็ไปจัดร้านอยู่วันนี้ไม่มีคนช่วยเคาะจอให้
4: เงียบไปเลย
2: เงียบ
4: ใช่ก็พาก่อนแม่มาเยี่ยมนะ
2: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา
4: เดี๋ยว
2: ปิดเบรกนี้ก่อนเลยเดี๋ยวกลับมา
4: คำถาม
2: รายการนะคะอย่าพูดไปเดี๋ยวให้กล้องก็ตัดไปก่อนเดี๋ยวกลับมา
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมัคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: ตอนนี้คุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะตอนนี้กูรูดานีอยู่ระหว่างการง่วนกับการหาไพ่ไปหาอีกก็ได้ค่ะเดี๋ยวใช้ชุดเดียวไม่พอพอไหมค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะ
4: ไปก่อนนะคะ
2: กูรูดานีอาจารย์ดาริณีนันทาวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะสำหรับช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีมาพบคุณผู้ชมทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางอย่างที่บอกไว้ถ้ามีคำถามเรียนเชิญได้เลยนะคะหรือจะสามารถทักทายชมแชทมาได้นะคะคุณพี่ยิ้มอธิการบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่หนูนาสวัสดีนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณพี่ปีเตอร์บอกว่าสวัสดีครับ 3-4 นี้ยุ่งมากเรื่องร้านค้าครับหมายถึงวันที่3วันที่4ซึ่งมันผ่านมาแล้วนะหรือ3 4โมงเย็น3 4โมงเย็นใช่ไหมนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
4: เปล่าแล้วน้ำในการน้ำเข้าบ้านหรือเปล่าน้ำเข้าร้านหรือเปล่า
2: เห็นจัดร้านอยู่เห็นส่งหน้าร้านมาให้แต่ไม่ทราบว่าเข้าร้านหรือไม่เข้านะคะมีคำถามมาจากคุณออนคุณตาคุณคิงคุณเป๊กคุณอามแล้วนะคะมีคำถามมารอแล้วนะคะถ้าพร้อมจะเปิดให้เมื่อไหร่แจ้งได้นะคะนะคะ
4: คุยก่อนนิดเด
2: ียวได้เลยได้เลยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องแบบตื่นตระหนกว่าฉันไม่มีไพ่
4: แม่ฉัน
2: ไ
4: ปมีความรู้สึกว่าเราเข้าที่เข้าทางแล้วนะ
2: เหมือนไม่ค่อยเข้าที่ค่ะเพราะว่าเราช่วงแรกเหมือนกูรูเกรงๆแล้วกูรูก็พูดนุ่มมากเลยวันนี้หนูก็เลยรู้ว่ากูรูกลัวว่าจะปลุกคนให้ตื่นให้อาจารย์ปล่อยแก้วตื่นหรือเปล่ากูรูก็เลยพูดเบาๆอะไรเงี้ยค่ะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เจอกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีจริงๆแล้วรายการโฟกัสแคนแนนอยู่กับเราอยู่กับคุณฟังคุณผู้ชมดูแลคุณฟังคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นดูน่าจะมา3วันนะคะจันทร์อังคารจันทร์ก็เป็นเรื่องของการสรุปข่าวใหญ่ๆนะคะช่วงข่าวใหญ่แคนแนนเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ส่วนวันอังคารก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพในสุขกายสบายใจ well being Thailand นะคะวันพุธกับวันศุกร์ฝากไปรับฟังรับชมเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบปีรมทรัพย์สุวรรณและคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์นะคะ ในช่วง All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะเรื่องราวของทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีดิฉันกลับมาอีกรอบหนึ่งกับกูรูดานีกับอาจารย์แม่หมอดานะคะในช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะวันนี้เนี่ยบ้านดำ3จอด้วยกันนะคะมีเพิ่มของคุณไนเนอร์แม่ของมีเนยมาอีก1จอนะคะก็เดี๋ยวส่งคำถามกันเข้ามาได้มีความคืบหน้าอย่างไรโดยเฉพาะค่ะว่าใครที่รองานรอการอยู่ไปสมัครงานแล้วไปสอบแล้วได้ไม่ได้อย่างไรตามที่เราเปิดให้แจ้งผลมาสู่พวกเราได้ด้วยก็ยังดีนะคะแจ้งผลมาได้ก็จะดีเราจะได้เรียนรู้ด้วย
4: เนาะคนนั้นอ่ะพี่แบบคุณจ๋าน่ารักน้องจ๋าบอก
2: ถามเรื่องงานที่ไปสมัครสภากาชาดไปสมัครกาชาดใช่ไหมน่ารักมากเลยไม่ใช่เดี๋ยวดูไพ่ค่ะดูไพ่ค่ะเมื่อเทียบกับฝ่ามือดิฉันเมื่อเทียบกับฝ่ามือดิฉัน
4: สองนิ้วอันนี้เป็นไพ่เวลาเราไปต่างประเทศเราจะไม่เอาอันเล็กเราจะใช้อันนี้เราจะไม่ใช้อัน
2: นี้เราไปยืมอันนี้ด้วยแล้วก็กูรูหยิบไซส์อันนี้ก็ไม่ใช่ไซส์ปกติอันนี้ก็ไซส์เล็กอีกดูดิ
4: ก็มีไซส์ใหญ
2: ่ตาลังมาก
4: ไซส์ใหญ่ก็มี
2: แล้วหนูจะให้ดูไงว่าความแตกต่าง
4: จริงๆไม่มีไพ่เลยก็ตอบได้นะ
2: คือยังไงคือยังไง
4: คือก็ยังหลายครั้งที่มีโอกาสเวลาเราไปต่างประเทศหรือไปทางไกลบางทีเราก็ไม่ได้ถืออะไรไปนะเราก็ไปแต่สมองกับตัวกับใจเรา
2: แล้ว
4: อย่างเวลา
2: ก็จะได้ถามการเปิดไพ่ได้ไง
4: อ๋อเรามีเทคนิคนะเทคนิคนี้จะเฉลยในห้องเรียนนะคะ
2: เอาตามแล้วสิเราไม่ได้เรียนแล้วเราจะได้รู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ย
4: จริงๆใช่ได้จริงเพราะว่าเคยค่ะแบบพี่คนหนึ่งต้องเติมเครียดมากเลยตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ถือไพ่ไปหลายคนก็บอกว่าให้ไปหาแม่หมอดาตอนนั้นเราใช้ชื่อแม่หมอดานะจัดรายการเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับที่เราจัดรายการแล้วก็ไปเที่ยวสแกนในเบียร์ด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเครียดมากเลยใครๆก็บอกมาหาเราก็ไม่ถือไพ่ไปนะแต่เรามีเทคนิคของเราสุดท้ายเนี่ยตอนเราพยากรณ์ไปสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันตรงกันนะเขาก็เล่าให้เราฟังเลยถ้าคุณไม่มีไพ่คุณก็สามารถพยากรณ์ได
2: ้ อ
4: ย่างรู้ไหม
2: จ้ะ
4: อย่างรู้ก็มาเรียนกับคุณรูดานี
2: ดูตาหนูก่อนเอาค่อยไปบอกตอนคลาส
4: เอาโอเค
2: จากราศีแล้วกัน
4: ต่อ
2: คำถามแรกมาเลยจากถามออนนะคะเมื่อเช้าจุดธูปขอคู
4: ่ฮะ
2: กับพระแม่ลักษมีขอคู
4: ่
2: ขอสามีในอนาคตในนี้ต้องกันนะคะ
4: ยังไง
2: คุณออนบอกว่าเมื่อเช้าจุดธูปขอคู่จากพระแม่ลักษมีท่านจะประทานคู่มาให้ไหมคะ
4: โอเค
2: เฮ้ยคำถามน่ารักอะไม่เคยเจอแนวนี้อะคุณออนยังอยู่ไหมไล่อย่างนี้นะคะคุณออนคุณตาคุณทิมคุณเป๊กคุณอาร์มคุณเปิ้ลไล่แบบนี้นะคะ
4: ท่านจะประทานมาให้เราไหม
2: เจ้าแม่ลักษมีจะประทานคู่มาให้คุณออนไหมไอ้ยะ
4: คุณออนคะ
2: ถอนหายใจถอนหายใจคุณออนถอนหายใจแบบนี
4: ้โอกาสที่จะประทานพรให้คุณเนี่ยมี
2: แต
4: ่ช้ามากเลย
2: ไม่ทันใจ
4: ไม่เร็วไม่เร็วก็ไม่เร็วนะคะ
2: คุณออนท่านยังไม่ใช่50บวกเนี่ยคือถือว่ายังไงก็ไม่ช้านะ
4: คืออย่างนี้ท่านประธานให้ไม่ประธานนะคะแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่เร็วๆนี
2: ้
4: นะคะแต่แล้วน่าจะเป็นผู้สูงอายุด้วย
2: ไอ้ย่า
4: ผู้หรือเป็นโรคต้องเป็นชาต่างชาติก็เป็นไปได้ใ
2: ครเรา
4: ฟังเพลงนะคะโอเคค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้ไม่ใช่ปีนี้เลยด้วยก็ได
2: ้โอ้ยถ้าช้าแต่สโลบัตชัวแล้วก็เป็นคนดีก็เอาน
4: ะเอาเ
2: ง
4: ี้ยผู้ใหญ่เลย
2: แต่ทีนี้ผู้ใหญ่มีตังค์ปะ
4: น่าจะนะโอเคอยู
2: ่น่าจะโอเคน่าจะมีตังค์อยู่ใช่ไหม
4: เออ
2: ยินดีล่วงหน้าด้วยนะเฮ้ยแล้วมาแจ้งผลด้วยนะคะ
4: ว่า
2: จะอีกแต่งใจอีกนานหรือเปล่าไม่รู้ว่าตกลงประธานพรประธานคู่มาให
4: ้
2: หรือเปล่ารายการเราจะอยู่ไหนคุณตาสถานการณ์การเงินในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรและควรระวังเรื่องอะไรสถานการณ์การเงินในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรและควรระวังเรื่องอะไร
4: เรามาดูการเงินเป็นยังไงระวังเรื่องอะไรการเงินตอนนี้ยังไม่โดดเด่นนะคะยังไม่โดดเด่นค่ะระวังเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันระวังเรื่องจิตใจตัวเองจิตสภาวะจิตใจของเราอ่า โอเคคุณตาครับคุณตานี่ถือเป็น FC
2: ตัวยงเลยแหละ
4: ของเรานะอันนี้นะเราดูไพ่ให้คุณเนี่ยตอนเนี้ยสถานการณ์การเงินของคุณตัดสินใจของคุณเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเลยนั่นระหว่างอะไรระหว่างจิตใจระหว่างจิตใจของตัวเองอารมณ์ของตัวเองเนาะแล้วไอ้ที่อยากจะได้เดี๋ยวมันยังไม่มันดีมากเลยแต่มันอยู่ในจุดที่มันอับแฉะนะก็ไอ้สถานการณ์การเงินถือว่ายังไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือการบริหารจัดการการเงินด้วยนะคะมันจะมีการบริหารจัดการการเงินซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้แต่พื้นดวงนี้นะมันมีโอกาสฟุกแล้วเนี่ยดูไพ่เสร็จมันมีโอกาสฟุกนะมันมีโอกาสฟุกช่วงนี้เอางี้ละกันช่วงนี้สำหรับจะเห็นไหมคุณตาเนี่ยเขาจะขึ้นด้วยเงินเหรียญหมดเลยเหรียญหมดเลย
2: เหรียญ
4: เพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะคะอันนี้ขอแนะนำตามหน้าไพ่นะ
2: จ้ะ
4: หนึ่งบริหารจัดการการเงินที่ดีนะคะ
2: ต้องเห็นมันอยู่เลย
4: หมุนเงินเล่นแร่แปรธาตุของมันคุณยังเคลียร์ได้นะคะแล้วก็เนี่ยโอกาสที่จะไปมีช่องทางที่จะเพิ่มรายได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะได้เลยนะแล้วสติที่เข้ามาพิจารณาทีมันหมายถึงว่าการที่คุณจะไปลงทุนหรือไปทำงานร่วมกับใครเหมือนกันโอเคพี่นาให้ดีจะบอกว่าการเงินของคุณก็เหมือนกับคุณน่ะยังไม่ถึงจุดใช่นี่ดีแต่ว่ามันอยู่ในจุดอับแสงเอาตามหน้าไพ่เดี๋ยวจะว่าเรางมงายไม่ได
2: ้ตามหน้าไพ่ก็ตามหน้าไพ่
4: ตามหน้าไพ่บอกว่า
2: ให้ไปอยู่แล้ว
4: ให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพลัง
2: จากใครจะสร้างชัดเจนไหมคุณลุง
4: สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แต่คุณนับถืออะไรคุณก็ไปละกันตรงนั้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์การเงินที่คุณต้องการตัวเลขที่มันติดมันอยู่ในจุดอ่ะมันยังไม่เปิดแสงแล้วก็บริหารจัดการที่ดีนะคะระวังมันมีปัญหาแต่มันไม่ถึงจุดอ่ะพื้นดวงคุณเรื่องการเงินเนี่ยมันมีโอกาส
2: ยังมีอยู่
4: มีโอกาสฟุกอยู
2: ่เพียงแต่ว่าต้องบริหารจัดการ
4: ช่วงนี้เอางี้ช่วงนี้ระวังเรื่องจิตใจของตัวเองในเรื่องของการเงินอย่าเป็นคาดหวังอะไรที่สูงนะแล้วบริหารจัดการให้ดีค่ะแต่ประมาณนี้เราจะชัดเจนนะคะ
2: จ้ะคุณทิม
4: คุณทิมสวัสดีค่ะ
2: จ้ะช่วง 1-3 เดือนนี้ภาพรวมชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคุณทิมช่วง 1-3 เดือนนี้ภาพรวมชีวิตจะเป็นอย่างไรมีเรื่องอะไรให้ต้องระวังเป็นพิเศษไหมนะคะเมื่อกี้คุณออนถามว่าใช่ต่างชาติไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้ไพ่ออกมาบอกนะว่าต่างชาติจะเป็นต่างชาติมีอายุด้วยนะคะเบอร์สมบัติจะเยอะไอ้เพื่อนหนูมีสามีมีแฟนเป็นชาวต่างชาติและอายุเยอะหลายคนก็ไปอยู่อเมริกาไปอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วก็แบบคือมันถึงช่วงที่ผู้ชายอ่ะเขาต้องพักผ่อนแล้วไงเพราะฉะนั้นชีก็จะไปอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยๆนู่นนี่นั่นวันๆก็มัวแต่ทำอะไรนะทำอาหารให้สามีกวาดหิมะไปเล่นกับน้องหมาอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องดูดีๆนะคะถ้าหากว่าเป็นรักออนไลน์รักออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นออนไลน์ออนโฟนซะส่วนใหญ่แล้วก็ออนจดหมายเนาะมันก็จะมีความจริงใจมากกว่ารักออนไลน์ที่ณปัจจุบัน
4: โอเคที่คุณทิมนะคะ
2: คุณทิมค่ะถาม 1-3 เดือนนี้ภาพรวมชีวิตจะเป็นอย่างไรมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
4: 1-3 เดือนนี้ภาพรวมชีวิตก็คือจะค่อนข้างอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมันเหมือนกับมีรายจ่ายที่เข้ามารอโดยที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนสร้างก็ได
2: ้
4: นะคะแต่ว่าพลังของฐานะการเงินหรือการเงินตัวของคุณเองยังสามารถดูแลตัวเองได
2: ้
4: นะคะเรื่องที่จะต้องระวังเรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะให้หน้านี้ในช่วง 1-3 เดือนนี้จะมีอะไรที่เสียหายรุนแรงไหมไม่มีนะคะยกเว้นเรื่องการเงินอันเดียวยังเป็นการเงินเดียวแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นว่าช่องทางของการเงินมันมีเข้ามาอยู่ทางที่ดีในช่วงสามเดือนเนี้ยนะคะในจุดของการเงินนะคะเนี่ยเห็นไหมพอดีวันนี้เราพูดถึงแค่ชัมเปอร์แรนด์พอดีสภาวะการหนึ่งการเงินกับไอ้ค
3: หกหนักสภาวะการเงินกับหกหนักตรงนี้สภาวะการเงินเราจะต้องบอกคุณว่าพยายามใช้เงินแบบอะไรนะดูแลการเงินให้ดีหาลักษณะนั้นแล้วกันแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะอย่าเพิ่งท้อใจให้ที่ดีมาอยู่ในจิตที่อักก็คืออย่าน้อยใจกับคำพูดของคนอื่นนอกนั้นไม่มีอะไรเสียหายถือว่าดีโอเคนะคะจะอย่ามีพลังไม่พลังที่จะมีรายได้เข้ามาโอเคนะคะ
2: จะคุณออนตอนนี้บอกว่าน้อมรับคำทำนายค่ะตามนั้นนะคะคุณออน
3: ยินดีนะคะ
2: ตามสถานการณ์ให้เราหน่อยแต่ไม่ต้องรีบนะคะเพราะท่านประธานมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะต่อมาจากคุณเป๊กค่ะคุณเป๊กมีเกณฑ์ได้แฟนอายุเด็กกว่าหรือแก่กว่าครับ
3: เป๊กเราหรือเปล่าเป๊กเราเป๊กลูกศิษย์เรา
2: จีเป๊กคือเหรอลูกศิษย์อ่ะไม่มีปิ๊ก
3: อ๋อปิ๊กขอไปนะขอไป
2: ไม่ได้ไปสอนหนึ่งเดือนกูรู้ไปแล้วกูไปแล้ว
3: เดี๋ยว
2: มีเกณฑ์ได้แฟนอายุเด็กกว่าหรือแก่กว่า
3: อ่ะเรามาดูที่เด็กกว่าหรือแก่กว่า
2: คุณเป๊กนี่ผู้ชายใช่ไหม
3: ผู้ชายสิ
2: แต
9: ่ที่เคยถาม
2: ใช่มีเคยถาม
9: ที่ว่าเขาจะได้แฟนที่สูงใช่ไหมครับ
3: เด็กกว่าหรือแก่กว่าใช่ไหม
2: ใช่ใช่หลังจากคุณเป๊กจะเป็นน้องอาร์มเป็นคุณเปิ้ลนะคะเป็นคุณติ่งเป็นคุณอังๆนะแล้วก็คุณแป้งเรียงตามนี้นะคะถามมาแล้วกรณารอคำตอบด้วยนะจ๊ะเราจะไม่มีการวนคำตอบไปอีกถ้าหากว่าคุณถามมาแล้วคุณไม่สเตย์ไม่อยู่กับเราก็ไปเลยแต่พกแก้วหนาวน่าจะหนาวมากคุณเป๊กมีเกณฑ์ได้แฟนอายุเด็กกว่าหรือแก่กว่าครับ
3: นี้นะ
2: อ
3: ันนี้เราดูคนเด็กนะ
2: จ้ะ
3: โอกาสเด็กเนี่ยมีเข้ามามีเข้ามาแล้วก็ดีด้วยนะเด็กตัวเนี้ยโอกาสดีนะแต่ว่าไม่ติดคนง่ายๆไม่ติดคนง่ายแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องสร้างตัวเองให้ชัดเจนให้ชัดเจนที่พอไว้ใจกันแต่ถ้าโอเคก็คือใช่เลย
2: เราเปิดให้สองรอบนะ
3: คุ
2: ณ
3: เป็นเด็กนะ
2: ก็ถามเด็กกับคุณแก่มันจะรอบเดียวไม่ได้เราถามถึงเด็กตะกี้เด็กยัง
3: ก็เปรียบเทียบให้คุณดูเลย
2: ตอนนี้กำลังจะเปิดว่าแก่กว่าไหม
3: แม่จะบอกว่าสูงอายุป่า
2: แก่กว่าสูงอายุกว่ามันดูเยอะไปคำว่า

0: กว่าเนี่ยนะคะเขาน่าจะมาให้กำลังใจคุณได้ดีจริงแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอไหมสำหรับคนอายุมากกว่าเนี่ยคือมันดีทั้งสองคนเลย
1: เอ้า
0: เห็นไหมวันนี้ทั้งสองคนเลยแต่คนเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรนะคนที่อายุมากกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ติดต่อกันมานานเลยอาจจะต้องคุยกันยาวหน่อยแต่คนอายุมากกว่าจะติดง่ายกว่าเด็กเมื่อกี้
1: คงจะเดินสันขึ้นเลยนะคุณ
0: ก็ใช่สิ
1: ถ้าเป็นดิฉันดิฉันสนับสนุนให้คนที่อายุมากกว่าน่ะถ้าเรียนจบให้แล้ว
0: ให้ก็ตัดสินใจเอง
1: แล้วคนอายุมากกว่าก็จะมีความเพียบพร้อมมากกว่าเด็กนะก็จะมีความเพียบพร้อมมากกว่าแต่ยุคนี้ไม่ต้องแคร์แล้วยุคนี้หนูเห็นเด็กคลั่งรักเด็กไปจีบสาวที่อายุมากกว่าเพียบเมื่อเช้าหนูเพิ่งอ่านเองอายุแก่กว่ากันแค่7 ปีแล้วเขาบอกว่าเขาแก่แล้ว
0: แค่7 ปีนะ
1: แค่7 ปีเขาบอกว่าเขาแก่แล้วแล้วเด็กมาจีบไอเด็กอายุ31แล้วเขาอายุ37สายที่เจ็ดยังไม่แก่
0: เด็กนี่คือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: อ๋อ
1: ผู้ชายอ่อนกว่า7 ปี
0: อ๋อ
1: แล้วหนูก็เข้าไปดูข้างในหนูก็อยากรู้อารมณ์แบบถ้าผู้หญิงอายุมากกว่าจะเป็นไงโอ้โหบางคนห่างกัน14 ปีอันนี้ห่างกัน20 ปีแฮปปี้ดีไม่เห็นเป็นไรเลยเด็กรุ่นนี้เด็กผู้ชายรุ่นนี้มันชอบข้ามรุ่น
0: ไม่คืออย่างนี้ค่ะเคยอ่านในเชิงจิตวิทยาว่าในยุคนี้ค่ะผู้ชายเนี่ยมักจะเลือกผู้หญิงที่อายุมากกว่าเพราะหนึ่งผู้หญิงอายุมากกว่าจะเข้าใจชีวิตมากแล้วจะไม่แสดงอารมณ์โกรธหึงหวงจะมีเหตุและผล
1: มีความพร้อมในทุกๆสิ่ง
0: ใช่
1: รวมถึงทรัพย์สมบัติ
0: แต่ถ้าหากว่าไปชอบเด็กอ่ะเด็กก็จะใส่อาร
1: พ
0: มณ์
1: น้อง
0: พ
1: พน
0: ร้อม
1: องเอ
0: เ
1: า
0: อ
1: ใจ
0: อ
1: นู่นนี่นั่น
0: ก็จากสถิติที่เราอ่านจากงานวิจัยอ่ะนะก็จะพบว่าผู้ชายยุคใหม่เนี่ยจะชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่า
1: จ้ะ
0: ประมาณนั้น
1: แต่ทีนี้ก็ต้องดูอีกอะผู้ชายที่ชอบผู้หญิงอายุมากกว่ามันก็ไปชอบคนที่อายุพอๆกันแล้วก็อายุน้อยกว่าด้วยหรือเปล่าบางทีก็อาจจะเจอหลายคนก็มีนะอาจจะจีบหลายคนก็มีตามนั้นนะคุณเป๊กคุณอามงานมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือต้องระวังเป็นพิเศษไหมการงานมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษไหม
0: คุณ
1: น
0: อ
1: ะ
0: า
1: ค
0: ม
1: ะ
0: ที่เคยโทรมาไหมเนี่ย
1: คุณอ
0: ไม
1: า
0: ่เ
1: ม
0: คยได้
1: ไม
0: ย
1: ่
0: ิน
1: เคยยังไม่ได้ยินชื่อยังไม่เคยมันไม่เคยยังไม่
0: ก
1: เค
0: าร
1: ย
0: งานมีอะไรที่น่าห่วงและระวัง
1: เป็น
0: พ
1: พ
0: ิ
1: ิ
0: เ
1: เ
0: ศ
1: ศษ
0: ษ
1: ไหม
0: ไหมมีค่ะโอ้พอพูดเรื่องมีเนี่ยใจ
1: จะ
0: ก็
1: มา
0: ดี
1: เล
0: แล้ว
1: ย
0: ใช่ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: จะมันก็จะใจไม่ดีขึ้นมาเรามาดูรายละเอียดนะคะอ๋อคือเราไม่รู้หรอกว่าคุณทำงานอะไร
1: โทษนะคุณลูเห็นป่ะที่เราพูดกันอยู่ดีๆฟีดมันขึ้นมาแก่แล้วมีเด็กมาคลั่งรักจะรอดไหมโอ้ยอัศจรรย์
0: เอามาคุณ
1: มาของเราคุณอาม
0: คุณอามนะคะงา
1: คุ
0: น
1: ณ
0: มีอะไรที่น่าห่วงไหมนะคะ
1: ฟีดก็บอกว่าม
0: ี
1: การงานมีอะไรที่น่าห่วงไหม
0: มีค่ะหนึ่งในเรื่องของคู่แข่งมีคู่แข่งนะคะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็เป้าหมายที่คุณหวังจะให้สำเร็จไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่ได้ตามคาดหวังนะคะโดยเฉพาะห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องของระบบการบริหารการเงินโอเคนะคะ
1: ห่วงและต้องระวังเรื่องของการเงินดังนั้นนะคะต่อมาคำถามจากคุณเปิ้ลนะคะคุณเปิ้ลบอกว่าควรทำอย่างไรให้สถานการณ์ทางการเงินดีขึ้นควรทำอย่างไรให้สถานการณ์การเงินดีขึ้นค่ะทำยังไงให้การเงินดีขึ้นทุกคนอยากให้การเงินดีขึ้นหมดแล้วรวมถึงเราด้วย
0: ควรทำอย่างไรให้สถานการณ์การเงินดีขึ้นความเป็นภาระหนี้สินเนี่ยนะดูใครเนี่ยเป็นภาระหนี้สินที่ติดพันมาอย่างยาวนานก็ได้เนี่ยเห็นไหมสถานการณ์การเงินแต่สภาวะการเงินตอนนี้ก็จะอาจจะต้องบริหารการเงินที่ดีควรทำอย่างไรหน้าไพ่เมียนะคะต้องควบคุมตัวเองแต่เดเดวิลอย่าตามใจตัวเองนะคะอย่าตามใจตัวเองมากเพราะลักษณะไพ่ตรงนี้เหมือนกับบางทีระบบการใช้จ่ายการเงินของคุณนะคะมันอาจจะใช้จ่ายเกินตัวก็ได้เห็นไหมไพ่จัสติสขึ้นมาเพราะคุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวของคุณเองกับวางแผนให้ดีนะคะ
1: จัด
0: วางแผนให้ดีแล้วก็เอาชนะใจตัวเองเพราะมันมีภาระหนี้สินที่ติดค้างกันมานะคะจะต้องบริหารจัดการตรงเนี้ยหรือเพราะนี่มันเป็นรายจ่ายไหมที่สี่ที่
1: โอ
0: มัน
1: ้
0: ขึ้นมากัน
1: ยาวเลย
0: โอเคนะคะ
1: นะจ้ะอ่ะ ก็ในเมื่อรู้ตัวแบบ

0: นี้ก็ดีนะถือว่าเราเป็นที่ปรึกษา
1: ก็
0: อืม
1: ก็ให้เจ้าตัวเขาถามตัวเองค่ะว่าไอ้ที่เราพูดมาเราพูดตามหน้าใช่เพราะฉะนั้นถ้ามันจริงตามนี้ก็ต้องบริหารให้ดีค่ะ
0: คุณพัชรวันคุณพัชรวลัยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รู้จักไหมไม่รู้จัก
1: ร
0: จะเห็นเราเป็นพี่ขอบคุณน
1: ข
0: ะค
1: อ
0: ะ
1: บ
0: ที
1: ค
0: ุ่ ไ
1: ณ
0: ม่เห็
1: ค
0: น
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ราสองคนเป็นป้า มาที่คุณติ่ง
1: แล้วคุณพัชรวันไม่ถามเลยเหรอ
0: ยังไม่ถาม
1: โอ
0: ยัง
1: เค
0: ไม่ถามสวัสดีมาเฉยๆทัก
1: ส
0: ทา
1: ว
0: ย
1: ัส
0: มา
1: ดี
0: เฉ
1: นะ
0: ย
1: ค
0: ๆ
1: ะ
0: ทัก
1: ส
0: ท
1: ว
0: า
1: ัส
0: ย
1: ดีค่ะ
0: คุณติ่งวีซ่าแฟนจะออกเดือนไหนคะจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไหมคะ
1: อ้าวว
0: ีซ่าของแฟ
1: ภาน ยใน
0: จะอ
1: ส
0: อ
1: าก ม
0: เด
1: เด
0: ื
1: ื
0: ออ น
1: น
0: ไห
1: น
0: น
1: ี้จะได้ออกไหมล่ะก
0: เอ
1: ัน
0: อภายในสิ้นปีนี้หรือ3 เดือน
1: ภายในอีกกี่เดือนนะสิ้นปี
0: เดือน2 เดือนครึ่ง
1: ก็ตอนนี้แหละ
0: สองเดือนครึ่ง
1: ภายในก่อนปีใหม่แล้วกันดีไหม
0: ได้
1: ภายในก่อนปีใหม่จะได้ออกไหมโอ้โหดูหน้าได้เลย
0: คุณพัชรวลัยส่งต่อมาอีกที555คงหมายถึงนั่นที่เราบอกว่าโชคดีที่ไม่เรียนล้อป้าภายในสิ้นปีนี้นะวีซ่าจะออกไหมมีเกณฑ์จะได้เดินทางหรือเปล่าไม่บอกประเทศมาก็สามารถ
1: ภ
0: ติ
1: า
0: ด
1: ยใ
0: ไ
1: น
0: ด้ใ
1: ส
0: ช
1: ิ
0: ่
1: ้
0: ไ
1: น
0: หม
1: ปีนี้เหรอ
0: อืม
1: ดูหน้าไพ่นะนั่งไพ่เนี่ยมันเหมือนจะออกนะ
0: อือ
1: แต่มันติดอะไร
0: ติดอะไร
1: มัน
0: สั
1: ไม
0: ก
1: ่
0: อย่
1: ช
0: าง
1: ัด
0: เอ
1: เจ
0: ก
1: น
0: สารเหรอ
1: มันยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวดูนะ1 2 3ตำภายในสิ้นปีนี้น่าจะยังไม่ออกแต่จริงๆมันน่าจะออกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเห็นไพ่จะโชว์ไพ่มาแต่พอเออมันเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมามันเป็นไพ่ของการติดขัดเพื่อตอบคำถามก็คือยังไม่ออกอ่ะ
0: อือช่วยตอบขอบคุณแล้วค่ะ555ไปให้คุณพัชรวลัยหน่อยคุณจะระบอกคุณพัชรวลัยบอกว่าใครจะกล้าไปเรียกคุณป้าล่ะคะคุณพี่นี่แสดงว่าคุณพัชรวลัยก็ไม่ได้ถามจะตัว50+ป้าตัวเองขอบคุณมากมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวใครเรียกป้ามานะเราจะไม่ตอบคําถามให้
1: เดี๋ยวเราอยากรู้ว่าคุณ
0: พั
1: พั
0: ชร
1: ช
0: ต
1: ร
0: ัวอะไร
1: ว่าไกลเนี่ยเคยฟังตรงนี้
0: เออ
1: ชื่อนี้เหมือนไม่เคย
0: เรายังไม่เคยเห็นยังไม
1: ก
0: ่
1: ็
0: ได้
1: ย
0: ท
1: ิ
0: ัน ก
1: ด
0: ท
1: ี
0: าย
1: น
0: ม
1: ะ
0: า
1: คะยินดีนะคะให้มาติด
0: ค่ะ
1: ไปค่ะ
0: มาบ้านมาทางบ้านของกูรูใช่ป่ะมาบ้านกูรูใช่ไหมจ้ะคุณอัง
1: อั
0: ว
1: ง
0: ันที่15 นี้จะกดบัตรน้องเนยได้ไหมอังจริงหรออังตัวปลอมปะเนี่ยอ่ะวันที่15 นี้จะกดบัตรน้องเนยได้ไหมคะมีโอกาสจะได
1: บ
0: ้
1: ัตร
0: ถ่าน ย
1: ้อ
0: ร
1: ง
0: ูป
1: เน
0: กับ
1: ย
0: น้อ
1: ค
0: ง
1: ือ
0: เน
1: บัต
0: ย
1: รอะไรอ่ะ
0: ไปดูน้องเนยอ่ะรู้จักน้องเนยนี่เราก็ชอบกับน้องเน
1: ร
0: ีู่ ย
1: ้
0: เอ
1: ใช่
0: อ
1: ใช่
0: ก็น้องเนยเข้ากันไปฟรีเวทีคอนเสิร์ตไปแสดงตัวไอ้ไปใช่แสดงตัวไปทําการแสดงไปโชว์ตัวที่นั่นที่นี่แล้วก็จะกดบัตรน้องเน
1: ได้
0: ย
1: ค่ะ
0: นี่
1: นี่พยายามกดมาหลายหนแล้วพ
0: พย
1: ย
0: าย
1: า
0: าม ม
1: ก
0: ก
1: ด
0: ด
1: ม
0: ม
1: า
0: า
1: อะ
0: ห
1: ไ
0: ล
1: ร
0: ายห
1: จะ
0: น
1: บอกว่าได้แค่เดอะซันกับสิทธิ์
0: อื
1: ช่วย
0: ม
1: กัน
0: เฉ
1: กลั
0: ล
1: บ
0: ิมฉล
1: จ
0: อ
1: ัง ส
0: ทีเดียว
1: จัสมันกับหนึ่
0: ห
1: ง
0: นึ่งดาบแล้วเขาถามต่อว่าแล้วมีโอกาสจะได้ถ่ายรูปกับน้องไหม
1: เอ้ย
0: ถามมาสอง
1: น่า
0: ครำ
1: ักอ่ะเราก็ชอบ
0: อ้าวแล้วเราจะไปกับเขาไม่ล่ะ
1: ไม่ไป
0: เสียตังไงเสียตังเยอะเราต้องไปดูฟรีคอนเสิร์ตอย่างเราแล้วก็ไปคอนเสิร์ตโย่โย่
1: ก็ถามว่าเราจะได้ถ่ายรูปด้
0: จ
1: ว
0: ะ
1: ย
0: ได
1: ก
0: ้
1: ัน
0: ถ่
1: ไ
0: า
1: ห
0: ย
1: ม
0: รูปกับน้องเนยด้วยไหมแต่กดบัตรได้ไหมไอ้ตอนนี้ก็ดีใจไป
1: บ
0: แล
1: ั
0: ้
1: ต
0: ว
1: รได้อ
0: เอ
1: ะบั
0: อ
1: ตร
0: บัตรได้แล้วอ่าแล้วก็จะได้ถ่ายรูปกับน้องไหมอ่ะ
1: เรามาดูสิจะได้ถ่ายรูปกับน้อง
0: จ้ะเดี๋ยวบ้านฟ้ากับวิทยุเราจะต้องลาแล้วนะคะเวลาจะหมดแล้วเนาะคำถามของคุณแป้งคุณโน่คุณไอเดียคุณนิกเดี๋ยวไว้ต่อบ้านดำชื่อไอเดียมาสะดุ้งเลยอ่ะ
1: ทำไม
0: เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
1: โอเคจะได้
0: เออ
1: ถ่ายรูปไหมฮะ
0: จะได้ถ่ายรูปไหมทันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันขอลารายการก่อนนะคะ
1: คืออย่างนี้ต้องแบบ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
11: นายเอกภพ เพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสักสิทธิ์ประดับศีลรายงาน
4: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
12: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนันชิดาสันทอรายงาน
4: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
13: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือคลิปเรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: บางกอกบัส by บางกอก Today ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอก Today
3: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัส by บางกอก Today ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook ไลฟ์สดนะครับ Quality News Station QFM นะครับแน่นอนครับจะบอกว่าตลอด3วันที่ผ่านมาเราได้พูดถึง Tiffany Show Miss Tiffany และ Miss International Queen นะแต่เบื้องหลังเวทีเหล่านี้นะครับมีผู้บริหารที่ต้องรับมือกับทั้งความคาดหวังความเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจครั้งสำคัญอยู่เสมอครับวันนี้บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังครับมาทำความรู้จักกับคุณจ๋าอริสาพันธุศักดิ์คุณพลินในมุมที่เป็นมากกว่าผู้บริหารนะครับชีวิตเธอนะครับเติบโตมากับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอย่างไรนะครับอะไรคือสิ่งที่เรียนรู้นะครับจากครอบครัวเคยมีวันที่เหนื่อยหรืออยากถอยหรือไม่ครับและวันนี้นิยามคำว่าความสำเร็จแตกต่างจากเมื่อ20ปีก่อนอย่างไรบ้างครับเราจะชวนคุณฟังคุยกันนะครับกับคุณจ๋าอริสาพันธุศักดิ์คุณผลินแบบเปิดใจครับสวัสดีครับคุณจ๋าครับ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ขอต้อนรับนะสู่วันที่4นะคุณจ๋านะผ่านไปเร็วมากต้องขอบคุณคุณจ๋าด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการมาบอกบ้านไปของทุเรศนะครับโอคิวแน่นเยอะมากครับต้องขอบคุณมากที่ให้เวลากับรายการครับจะถามว่าก่อนมาเป็นผู้บริหารทิฟฟานี่เนี่ยที่วันนี้โจพัทยาเนี่ยคุณจ๋าเคยมองชีวิตตัวเองว่าอย่างไรบ้างครับ
4: จ๋าเหรอจ๋าก็จะบอกว่าตอนแรกเคยคิดว่าจะไปเป็นข้าราชการกระทรวงการคลัง
3: เนา
4: ะแต่ว่าพอดีว่าแบบพอดีกลับมาจากอเมริกาแล้วก็อาทิตย์หนึ่งคุณพ่อก็เลยบอกให้ทำงานเลยแล้วก็เลยไม่มีโอกาสจะไปสอบกอพ
3: อ
4: ใช่ก็เลยจ๋าก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบว่าไปสอบก็เลยไม่ได้มีโอกาสเลยแต่คือจะกลับมาแต่ยังไม่ได้เอาเขาเรียกอะไรอ่ะ
3: ความรู้ความสามารถ
4: ไม่จ๋ายังไม่ได้เอาเขาเรียกอะไรเอากับของที่เก็บมาจากอเมริกาค่ะ
3: อ๋อฮะ
4: แต่ไม่ได้เอาออกไปเลย
3: อ
4: แต่ยังไม่ได้เอาออกจากกับกล่องเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะก็คือเข้ามาถึงพ่อก็บอกว่าเออมาทำงานให้หน่อยแบบไม่พ่อไม่อยากให้อยู่เฉยๆก็กลับมาถึงอาทิตย์นึงก็พ่อก็ให้ทำงานเลยค่ะ
3: ลุยเลยแล้วทำไมคุณจ๋าถึงมองว่าอยากทำ
4: ไม่ได
3: ้มากกว่าภาคเอกชน
4: อ๋อเพราะตอนนั้นจ๋าแบบจ๋าเรียนรัฐศาสตร์การคลังแล้วจากก็ไปเรียน MBA แล้วก็เพื่อนก็ชวนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบอยากหรือไม่อยากแต่ตอนนั้นก็คือมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้คิดว่าพ่อจะบอกว่าให้ไปทำค่ะก็พอพ่อบอกว่าให้มาทำมาช่วยป้าทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันเหมือนปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าเราแบบเราเรียนหนังสือคุณพ่อก็ดูแลเรามาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้ามาทำแล้วโดยที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบนะมันไม่ได้มีเวลาคิดเรื่องนั้น
3: อ
4: ่ะค่ะ
3: แล้วถามว่าการเติบโตในครอบครัวที่ทำธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะทำให้ชีวิตไปเด็กต่างจากคนอื่นไหมครับ
4: ก็มีความสุขดีรู้สึกต่างเพราะว่ารู้สึกชอบแล้วก็ดูโชว์จนจ๋ามีความรู้สึกว่าจ๋าเป็นคนจริงๆอ่ะไม่อาจจะไม่มีใครรู้ว่าแต่จ๋าเป็นคนชอบเต้น
3: อืมจริง
4: แล้วก
3: พ
4: ็
3: พี่พบก็เพิ่งรู้นี่แหละ
4: อ่ะทำไมพี่บอกคือจ๋า
3: เพิ่งรู้
4: คือ
3: เพิ่งรู้ว่าคุณจ๋าชอบเต้
4: พ
3: น
4: อตอนที่จ๋าอยู่เด็กๆอ่ะจ๋า
3: อ
4: เ
3: ื
4: คย
3: ม
4: บอกแม่ว่าจะอยากเรียนบัลเล่แล้วแม่ก็บอกว่าโอ้แม่ไปส่งไม่ไหวแบบไม่อยากส่งสองที่ก็ให้เรียนเปียโนให้เรียนอะไรเงี้ยพี่สาวก็เรียนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากส่งสองที่จ๋าก็เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แม่ไม่รู้ว่าจ๋าชอบเต้นมาก
3: อืม
4: จนพอจ๋ามาอยู่ม.ปลายจ๋าก็ยังเต้นอยู่จ๋าก็ไปเรียนเต้นโดยที่จ๋าไม่เคยขอตังค์แม่นะ
3: เต้นแนวไหน
4: จ๋า
3: คุ
4: ก
3: ณ
4: ็
3: จ๋า
4: จ๋าไปเรียนแจ๊สอะไรอย่
3: แ
4: า
3: จ
4: งเงี
3: ๊
4: ้
3: ส
4: ย
3: ใช
4: ค
3: ่
4: ่
3: ไ
4: ะ
3: หม
4: จ๋าก็ไม่ได้เรียนบัลเล่แล้วเพราะมันตอนเด็กมันไม่ได้เริ่มมาด้วยบัลเล่ไง
3: อืม
4: จ๋าก็เลยไปเรียนแจ๊สตอนที่จ๋าไปเรียนแจ๊สจ๋าก็เอาเงินที่เราสะเก็บอะไปเรียนเองซึ่งจ๋าก็ไม่ได้ขอแม่นะแต่จ๋าก็จําได้ว่าจ๋าก็ไปเรียนจ๋าเป็นคนแบบเหมือนแบบถ้าชอบอะไรก็ทําเลยอะไรเงี้ย
3: อืม
4: ก็พอเรียนเสร็จแล้วก็อยู่ปริญญาตรีก็ยังเรียนอยู่นะจ๋
3: อ
4: า
3: ื
4: จําม ได้ก็เรียนแจ๊สเรียนเต้นอะไรเงี้ย
3: อืม
4: แต่ว่าเป็นคนไม่ชอบอยู่ไม่ชอบเป็นคนเต้นจริงๆอ่ะชอบไปเรียน
3: อื
4: แล้
3: ม
4: วตอนนั้นมีคนแบบรีกูให้เป็นแดนเซอร์นู่นนี่จ๋าก็ไม่ไป
3: อืม
4: แต่ว่าจ๋ามีความรู้สึกว่าจ๋าชอบเต้นเลยเพราะว่าจ๋าอยากเรียนอยากร
3: อ
4: ู
3: ื
4: ้
3: ม
4: อยากเต้นแต่ไม่ได้อยากเป็นแดนเซอร์
3: อืม
4: มันคนละมันไม่รู้นะมันเพิ่งมารู้ตัวเองอะว่าอ๋อเราชอบเป็นคนด
3: อื
4: ู
3: มอ
4: แ
3: ื
4: ล้ว
3: ม
4: ก็เป็นคนที่แบบอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
3: อืม
4: ประมาณนั้น
3: อื
4: แล้วก็
3: ม
4: พอกลับมาก็ยังไปเต้นแอโรบิกเต้นนู่นเต้นนี่นะก็เป็นคนเต้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเ
3: อง
4: ี
3: ื
4: ้ยค่
3: ม
4: ะ
3: ทุกวันนี้เต้นไหมฮะแอบเต้นไหมฮะ
4: ทุกวันนี้ยังเต้นซุมบ้า
3: โอ้ยื
4: ทุกวั
3: อ
4: น
3: ยาก
4: น
3: เห็
4: ี
3: น
4: ้
3: อยากเห็นมีลงคลิป
4: ย
3: ไ
4: ั
3: หม
4: ง
3: ฮ
4: เ
3: ะ
4: ต้น
3: มีลงคลิปหรือ
4: ไม่ลงเขิน
3: เขินเพราะว่าลงติ๊กต็อกลงเฟซบุ๊กจะ
4: ไม
3: ได้
4: ่
3: แอ
4: ล
3: บติ
4: ง
3: ดต
4: ค
3: า
4: ่ะ
3: ม
4: แต่ว่าเข
3: แต่
4: ินแต่
3: ไ
4: ก
3: ด
4: ็
3: ้อะ
4: ร
3: ไ
4: ู
3: ร
4: ้ส
3: บ
4: ึ
3: ้าก ง
4: ว่
3: เ
4: า
3: ต้
4: แ
3: น
4: บ
3: ซ
4: บ
3: ุมบ้านี่ได้ได้สุขภาพเนี่ย
4: ได้สุขภาพได้สมองได้
3: อื
4: แบ
3: ม
4: บได้คิดได้แบบไม่ความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คอร์ดิเนชัน
3: อืม
4: ได้ร่างกายได้แบบว่าไม่ flexible
3: อืม
4: ได้ร่างกายที่ flexible ไม่ stiff ได้ความสุขนะแต่คิดว่ามันเป็นการสนุกการ
3: อื
4: ยิ
3: ม
4: ้มการลืมแบบลืมความเครียดอะไรเงี้ย
3: แล้วแล้วการเป็นแล้วการเป็นนักธุรกิจผู้หญิงนะครับที่บริหารธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ในระดับนานาชาติเนี่ยแรงกดดันคืออะไรครับ
4: ไม่เลยไม่แรงกดดันหรอเอาจริงๆสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานของจ๋าคือทำงานกับคน
3: อืม
4: หมายถึงว่าการทำงานกับคนน่ะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่า
3: อืม
4: จะพัฒนาเขายังไง
3: อืมตอนน
4: ห
3: ี
4: ร
3: ้
4: ื
3: เรา
4: อ
3: เข้มงวดหรือให้อิสระ
4: ให้อิสระ
3: อืม
4: แต่ว่าสิ่งที่จ๋าเข้มงวดอย่างเดียวคือวินัย
3: อืม
4: แต่อิสระวิธีคิดอิสระเนี่ยคือ creativity แต่วินัยไม่ได้
3: อืม
4: ต้องมีวินัยเพราะว่าการทำงานโรงละครมันทำงานกับคนจำนวนเยอะ
3: อืม
4: แล้วมันเป็นไลฟ์โชว์เนี่ยนะทุกคนต้องมีวินัย
3: อื
4: ถ้ามาดูแบบจะรู้เลยว่าเด็กโรงละครเนี่ยต้องมีวินัยมากเราถึงจะทำงานแบบโชว์ได้ทุกวัน
3: อื
4: วันล
3: ม
4: ะ3 รอบ
3: อืมครับผม
4: ค่ะ
3: อืมแล้วเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคุณจ๋าเลือกใช้ข้อมูลหรือสัญชาตญาณมากกว่ากันฮะ
4: ใช้ข้อมูลสิคะจริงๆแล้วคือเพราะว่าข้อมูลคือประสบการณ์มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราใช้ประสบการณ์แล้วก็จ๋าคิดว่าคนเราอ่ะสมัยก่อนตอนที่เราเรียนหนังสือจบมาตอนอายุ23มาสิ่งที่เราเร็วกว่าคนอื่นคือความรู้แล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะจบให้ไวเพื่อที่จะใช้ความรู้นั้นมาต่อยอด
3: อื
4: ธุร
3: ม
4: กิจ
3: อื
4: เนี่ย
3: ม
4: นะแต่คิดว่าทุกอย่างมันคืออินโฟเมชันทุกอย่างมันคือความรู้แล้วก็ตอนที่มาทำต่อยอดเนี่ยก็ต้องใช้ประสบการณ์ แล้วก็เราก็เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
3: การ
4: ค่
3: ค
4: ะ
3: งด้วยแล้วพูดถึงว่าเวลาธุรกิจเจอวิกฤตอย่างโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
4: ค
3: ค
4: ุ่ ะ
3: ณจ๋ามีวิธีจัดการยังไงเรียนรู้อะไรกลับมาในช่วงนั้นอ่ะ
4: จริงๆจะเรียนรู้เรื่องซาร์สมาตอนปีไหนกัน
3: อ๋อ
4: ปี2000กว่าค่ะตอนนั้นน่ะจะเจอวิกฤตเรื่องซาร์สแล้วก็จำได้วันช่วงนั้นคือเรามีฮ่องกงเยอะมากแล้วประเทศฮ่องกงเป็นประเทศแรกที่ประกาศว่ามีซาร์สแล้วก็เราก็ขาดคนนักท่องเที่ยวฮ่องกงเพราะเมื่อก่อนคนฮ่องกงมาเป็นแบบวันละเป็น40 บาทเลยนะสิเยอะมากเขาเรียกอะไรนะWings on Travel Morning Star บริษัทใหญ่ๆของฮ่องกงอ่ะก็ต้องลงเราหมดแล้วมันหายไปเลยแล้วช่วงนั้นอ่ะเราเจอวิกฤตหนักมากก็คือนักต่างประเทศไม่เข้าเลยเราก็เลยงงว่าเราจะทำไงแล้วตอนนั้นเรามีแขกวันละไม่เกิน200 คนเองตอนนี้เราถือว่าหนักมากแล้วแล้วเราก็บอกว่าเอาทำยังไงอ่ะเพราะเราก็ต้องจ่ายเงินเดือนเราก็เลยแบบเราก็คิดว่าช่วงนั้นผ่านไปได้ประมาณ3-4 เดือนมันก็รีคอเวอร์นะเร็วมากเหมือนแบบเหมือนโรคมันหายไปอ่ะโรคซามันหายไปเร็วแล้วก็แขกก็กลับมาเร็วมากสกลับมาก็เหมือนเดิมแบบคนเยอะคนละหลายพันคนต่อวันอ่ะจนตอนนั้นก็เลยมาพูดกับพ่อว่าเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตเราเลยนะว่าเราจะต้องอาจจะต้องทำรีเสิร์ฟของการจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องได้เป็นปีเพราะว่าในอนาคตเราก็น่าจะเจอเหตุการณ์โรคภัยไข้เจ็บแบบนี้อีกมันไม่น่าพลาดแล้ววันนั้นน่ะจําได้ว่าพูดกับพ่อไปอย่างนั้นแล้วก็พ่อก็บอกดีเราก็ต้องมีเงินสดสํารองไว้ให้กับลูกน้องเราอยู่ได้ปีหนึ่งตอนนั้นนะก็กลายเป็นแบบว่าสิ่งที่เราเรียนรู้พอไปมาตอนพอมาเจอสาเราก็เริ่มแบบเอ้ามันไม่ปีหนึ่งนะมันไม่ได้ปีหนึ่งอย่างที่เราคิดมัน3 ปีเพราะฉะนั้นน่ะตอนนั้นเราก็เลยทำทุกวิถีทางเราก็เลยต้อง transfer คนจากโรงละครมาทำงานอาหารตอนนั้นน่ะตัวเราก็ไม่ได้ทำโรงละครอย่างเดียวเนาะเราก็ทำร้านอาหารทำโรงแรมแต่ว่าสิ่งที่เราขายได้อย่างเดียวคืออาหารเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ transfer นักแสดงมาเป็น waiter waitress มาเป็นคิทเช่นมาเป็นเลขาช่างมาเป็นทุกแผนกเลยแล้วในที่สุดอะเราก็เลยรู้สึกว่านักแสดงทิฟฟานี่อะ flexible สุดเลยคือสามารถ transfer ในสิ่งที่เราอยากให้ไปทำอะไรเขาก็ทำได้หมดอะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบ flexible กับการเปลี่ยนแปลงอาชีพสูงสิ่งที่จะได้เรียนรู้คือคนที่เป็นอาร์ติสอะรู้ว่าตัวเองจะปรับตัวเองยังไงในเวลาวิกฤตแล้วก็ทีมอาร์ติสทีมคนที่เป็นช่างศิลป์นะเป็นทีมที่ขาดไม่ได้ในทุกช่วงเวลาของโลกนะจะวิกฤตหรือไม่วิกฤตเพราะทำได้หมดจากเคยแบบตอนแรกเคยทำแต่ฉากเวทีใช่ไหมคะไปมาพอวิกฤตเราก็เปลี่ยนอาร์ตดีพาร์ตเมนต์อะให้ทำงานเอาซอร์สข้างนอกก็คือทำฉากถ่ายรูปทำอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ไปรับงานแบบนั้นแล้วก็ทำแมสคอตสกัปเจอร์ที่เป็นทั้งเรซินทั้งไฟเบอร์กลาสทำของชำร่วยที่เราแบบบอกว่าบริษัทห้างร้านนี้ต้องการทำของชำร่วยทำแมกเนตทำอะไรคือเขาปรับตัวเองได้หมดอ่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็จากว่าศิลปะมันก็คำความเป็นอาร์ตอ่ะคือทำได้ดีทำเป็นของที่แบบมีคุณภาพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับผมพูดแล้วพูดถึงว่า การทำงานกับกลุ่มของ LGBTQ+ เนี่ยทำให้มุมมองชีวิตของคุณจากเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างอ่ะ
4: จ๋าหรอจ๋ามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มองโลกอะไรก็ตามมัน possible อะไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างมันเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเราต้องมีคือเขาเป็นคนมีความหวังอะในชีวิตแล้วก็มีการผลักดันในชีวิตสูงมากถึงแม้ว่าสมัยที่เรามีความกดดันในเรื่องของสังคมสมัยที่มีความกดดันในเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆอ่ะจ๋ามีความรู้สึกว่ามันก็ทำให้เรามองเห็นว่าเขาทำทุกอย่างได้อ่ะที่จะทำให้มันให้ชีวิตเขาว่าเติบโตไปได้สร้างครอบครัวได้ซัพพอร์ตครอบครัวได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีอะไรที่ทำไม่ได้อีกอ่ะมันไม่มีมันมีแต่สิ่งที่ทำได้ยันนั้นเราก็จะเป็นคนที่เปิดกว้างมากนะเราก็จะ positive ไปด้วยซึ่งจริงๆจ๋าไม่ได้เป็นคน positive นะจ๋าเป็นคนนะระวังตัวจ๋าเป็นคนที่มองโลกในแง่ไม่ดีก่อนเพราะว่าพ่อแม่จ๋าสอนมาแบบนั้นนะว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องระวังตัวเราจะต้องเข้าใจไหมระวังอ่ะ
3: เข้าใจเข้า
4: แต
3: ใจ
4: ่พอจ๋ามองคนที่เป็น LGBT เขาไม่ได้ระวังแต่เขาสู้เขาสู้ก่อนเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่ามันสอนเราว่ามันทุกอย่างมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกแต่ว่าถ้าเราสู้อ่ะเราก็จะสำเร็จไปกว่าครึ่งละเพราะถึงยังไงอ่ะเราก็คือจะสิ่งที่จ๋าพูดกับตัวเองเสมอเลยว่าสิ่งที่จ๋าโชคดีที่สุดอ่ะคือจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ supportive แล้วพอจะมาทำงานกับทุกเรื่องอ่ะพ่อแม่จ๋าเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปทำเหนื่อยอันนี้ก็เหนื่อยนะพ่อจ๋าก็บางทีก็แบบเอ้ยตอนที่จ๋าเริ่มทำมิสซินเทอร์เนชั่นแนลเอ้ยไม่เหนื่อยหรออันนี้บอกว่าก็เหนื่อยแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยแบบอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดแบบบวกอ่ะไปเลยอ่ะเหมือนแบบเราเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องที่คนอื่นแม้กระทั่งนักแสดงจ๋าแบบสู้ชีวิตมาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยจ๋าก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเนาะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาจ๋าพุ่งมุ่งไปข้างหน้าหรือจ๋าทําธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าคือเขาไม่เคยแบบมีเขาไม่ได้เป็นภาระเราด้วยอ่ะเข้าใจไหมหมายถึงว่าเขาไม่เคยบอกว่าหันมาดูพ่อดีมาหันมาดูแม่เนี่ยเขาไม่เคยเลยนะคือเขาบอกว่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้ลองเขาอยากให้ทําเขาอยากให้ลองแล้วก็รู้สึกว่ามันโชคดีของชีวิตก็คืออันหนึ่งก็คือถึงจะหันไปเมื่อไหร่อ่ะถึงจะหันกลับไปเมื่อไหร่เขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็อยู่ข้างหลังเราอ่ะ
3: ใช่พ่อแม่นี่เป็นคนที่เคียงข
4: ใ
3: ้
4: ช
3: างเร
4: ่
3: าตลอดเวลาเนาะ
4: ใช่แล้วก็อีกความสู้ของเราอ่ะเราเห็นลูกน้องเราสู้เราก็สู้
3: ถ้าม
4: ันก็ไปหมดอ่ะ
3: ถ้าเวลาคุณจ๋าถูกคำวิพากษ์วิจารณ์นะคุณจ๋าเลือกที่จะฟังอะไรแล้วก็เลือกที่จะปล่อยอะไรอ่ะ
4: จากเลือกฟังคนที่มีเหตุผลแล้วก็คนที่แบบเข้ามาบอมบาดมาว่ามาอะไรในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบอะไรก็ตามแต่ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจ๋าก็ไม่มองอย่างเช่นแบบตอนนี้เนาะถ้าประเทศไหนเขาแบบเชียร์ประเทศไหนมากๆบางทีมันก็มีเข้ามาว่าเราแล้วนะว่าเราแบบไม่ยุติธรรมบ้างแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเรายุติธรรมถ้าเรารู้ว่าเราถ้าเรารู้เราเริ่มต้นมาด้วยความที่เราจะไม่ปฏิบัติกับใครที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ยุติธรรมแล้วอ่ะเราก็เราต้องสบายใจในจุดนั้นของเราอยู่แล้วแหละเพรา
3: เระ า
4: ฉะ
3: ร
4: น
3: ู
4: ั
3: ้
4: ้
3: ว
4: น
3: ่
4: เ
3: ารเรา า
4: ก็
3: เป็น
4: จะ
3: คนยังไง
4: เรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเรา
3: จุด
4: ทําย อ
3: ื
4: ะไร
3: น
4: อยู่
3: จุด
4: อะไร
3: ยือ
4: ย่
3: น
4: างเง
3: น
4: ี้
3: ะ
4: ยเรามีจุดยืนนะเราก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างมันเขาทุกคนก็มีความเข้าใจผิดได้แล้วเราก็ไม่เขาเรียกอะไร ไม่โทษเขาหรอกที่เขาจะมีความคิดแบบนั้น
3: อืม
4: เขาอาจจะเข้าใจผิดเราได้
3: อืม
4: ทุกคนมีความเข้าใจผิดได้แล้วเราก็ปล่อยวาง
3: อืม
4: แต่ถ้า as long as ว่าเราทำอะไรยังอยู่ในสิ่งที่เรามองว่าเรามีจุดยืนที่ถูกต้องอ่ะ
3: อื
4: เ
3: ม
4: ราทำไปเถอะเหมือนสิ่งที่จ๋ามีความคิดว่าถ้าจ๋าทำแล้วเมื่อก่อนอ่ะมีคนบอกว่าเออจะไปช่วยทําไมจะไปทําทําไมเออแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าจ๋าล้มเลิกความคิดที่ถูกต้องแต่จ๋าก็จะไม่ได้มีวันเนี้ย
3: ถามว่าในความฝันส่วนตัวเนี่ยอะไรที่อยากจะทำให้สำเร็จนอกเหนือจากธุรกิจและเวทีประกวดครับ
4: อืมเนาะ
3: ถามคำถามสุดท้ายจากวันนี้
4: น่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วนะ
3: ลูกสอง
4: ลูกสองแล้วก็อยากจะให้เขาเป็นคนดีในสังคมอยากมันก็ไม่ได้พูดเรื่องโลกสวยนะแต่ก็อยากให้สิ่งที่เราพยายามที่จะมีแวลูของครอบครัวก็อาจจะให้สืบสานไปต่อที่ลูกเราแวลูของเราแวลูที่เราได้รับมาจากพ่อแม่กันคือแต่คิดว่าการเกิดมาการมีชีวิตก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ต่อยอดให้สังคมดีขึ้นการให้สร้างให้ประเทศดีขึ้นสร้างให้สิ่งที่เราอยู่อ่ะมันดีขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ได้ต้องใหญ่อ่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองอ่ะคือมันมีครั้งหนึ่งที่จากก็ได้รับเรียนรู้จากคนต่างประเทศอ่ะเขามีเพื่อนพ่อคนหนึ่งก็บอกว่าเอออลิสามาช่วยสร้างตึกให้คนตาบอดหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นพ่อจากก็แบบเป็นประธานอ่ะในการช่วยสร้างตึกคนตาบอดแต่ก็แบบเออได้ก็เราก็นึกว่าแค่สร้างตึกอ่ะมันเสร็จนะนั่นคือหน้าที่ใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่เสร็จนะลิสาก็เพื่อนพ่อมาพูดแต่ว่าไม่เสร็จนะเพราะว่าการแค่สร้างตึกอ่ะคนตาบอดก็แค่ได้อยู่ในตึกและได้ใช้ตึกแต่จริงๆคนตาบอดเขาไม่ได้ใช้แค่ตึกคนตาบอดค่ะเขาต้องเดินข้างถนนใช้ถนนข้ามถนนใช้อลิซาต้องไปคิดมาให้หมดเขาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเออจากเข้าใจเขาแล้วแหละว่าคนทุกคนอ่ะมันมีหน้าที่ที่ต้องคิดต่ออ
3: ืม
4: ถ้าสมมุติว่าประเทศไทยอ่ะคิดว่าเออสร้างประเทศให้เจริญเท่านี้คนรุ่นใหม่ก็ต้องคิดต่อว่าวันนี้จะสร้างทำยังไงให้น้ำไม่ท่วม
3: อืมครับผมครับ
4: ต่อไป
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าบางครั้งสิ่งที่ทําให้องค์กรเดินทางมาได้ไกลไม่ใช่เพียงแค่แผนธุรกิจที่ดีนะแต่คือวิธีคิดวิธีดู
4: ใ
3: แ
4: ช
3: ล
4: ่
3: คนแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดครับวันนี้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคุณจ๋าอลิสานะครับมากขึ้นทั้งในฐานะผู้บริหารทั้งในฐานะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมาชิกในครอบครัวธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นผู้
4: ค
3: หญิ
4: ่
3: ง
4: ะ
3: คนหนึ่งที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กรนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะครับเราจะพากลับไปมองอนาคตว่าหลังจาก52ปีของทิฟฟานี่โชว์พัทยานะครับ21ปีของมิสทิฟฟานี่แล้วก็20ปีของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนแล้วบทต่อไปของทั้งหมดนี้จะเดินไปทางไหนครับวันพรุ่งนี้มาพบกันนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแขกคนสําคัญนะครับคุณจ๋าอนิสาพนุสักคุณปรินครับสวัสดีครับคุณจ๋าครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ฟัง
4: ส
3: คุ
4: ว
3: ณ
4: ั
3: ผ
4: ส
3: ู้
4: ด
3: ช
4: ี
3: มคร
4: ค
3: ับ
4: ่
3: ส
4: ะ
3: วัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่8ตุลาคมพบกับผมนราพงศ์ไวยวรรณนะครับวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายติดภารกิจอยู่ครับสถานการณ์น้ำการแถลงของโฆษกรัฐบาลวันนี้ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็ลดระดับลงแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครสภาพน้ำก็เกือบปกตินะครับขณะที่ทางกทม.ก็ได้มีการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาไม่บังคับให้แนบเอกสารแล้วก็ลงทะเบียนกันไปแล้ว 80,000 กว่ารายนะครับเรื่องเกี่ยวกับแฟดคลองจันทร์ที่มีความสับสนว่ากรณีน้ำล้อมไม่ถึง7วันจะได้เงินเยียวยาไหมเนี่ยเอ้าปรากฏว่าวันนี้อธิบดีกรมการปกครองออกมาบอกว่าท่านไม่ได้พูดคำว่าคลองจันทร์สักคำเลยครับฉะนั้นก็จะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ได้ระบุว่าต้องได้ทุกคนนะครับเรื่องการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีออกมาแอนอกยอมรับครับว่าเป็นคนที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเองเพราะไปได้รับรายงานมาจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นให้ข้อมูลตรงกันแล้วก็ข่าวการเมืองว่าด้วยเรื่องศึกซักฟอกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันนี้ฝ่ายค้านยื่นเรียบร้อยครับมีรัฐมนตรีอยู่ในรายชื่อที่จะถูกอภิปรายเนี่ย18คนด้วยกันนี่คือประเด็นหลักๆที่จะได้ติดตามกันเย็นวันนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวรรณ
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
6: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวรรณ
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้การแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณเอกภพเพียรพิเศษ บอกว่าเรื่องสภาพอากาศจากพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยในสัปดาห์หน้านี้นะครับจะมีฝนระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันที่10ถึง12ตุลาคมจะมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนี่จะเยอะหน่อยแต่ว่าหลังวันที่13ตุลาคมไปแล้วฝนจะไปอยู่ทางภาคใต้ทั้งหมดครับส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการลดลงครับแล้วก็การบริหารจัดการก็ได้ทำอย่างเป็นระบบพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเน้นเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราซึ่งมีปัญหาในวงกว้างอยู่ครับคุณเอกภพบอกว่าที่ปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วน้ำที่ลงมาสู่อำเภอเมืองก็เริ่มลดลงแต่ว่าเป็นการลดลงอย่างช้าๆแล้วก็ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนครนายกก็มีการพยายามรักษาสมดุลจากแม่น้ำขุนด่านไอ้จากเขื่อนขุนด่านที่ลงมาบวกกับปราจีนบุรีและนครนายกมาที่บ้านสร้างน้ำทั้งหมดก็จะมาที่แม่น้ำบางปะกงครับส่วนการบริหารจัดการก็ได้มีการบริหารอย่างไร้รอยต่อมีการประสานงานระหว่างสทนชซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานส่วนทางภาคตะวันตกเนี่ยตามการคาดการจะมีฝนตกมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีสองเขื่อนหลักอย่างศรีนครินทร์กับวชิราลงกรณ์มีน้ำลดลงแล้วและก็มีพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนแม่กลองก็ไม่ล้นตลิ่งแล้วนะครับยังมีพื้นที่รับน้ำได้อยู่สมุทรสงครามบางคนทีกับอัมพวามีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเป็น12เครื่องเพื่อดันน้ำออกสู่ทะเลเพชรบุรีการคาดการในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานพยายามทำให้น้ำไม่เกินระดับกักเก็บมากเกินไปนี่คือภาพรวมของพื้นที่ต่างจังหวัดทีนี้ก็มาเจาะเอาที่กรุงเทพมหานครคุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานครนี้นะครับบอกว่าถนนสายหลักในกรุงเทพตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วเหลือเพียงน้ำท่วมปานกลางส่วนน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนเนี่ยก็มีแผนที่จะระบายออกให้เร็วที่สุดแล้วก็บอกว่าเรื่องการแก้ปัญหาการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้าการทำความสะอาดคาดว่าใน 4-5 วันนี้จะสามารถคืนพื้นที่ได้ครับฟังเสียงของคุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลครับ
7: ขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนลุงแพ่งและก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเองนะครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอก คลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 น.นะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกรนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกรนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เขตหาดร่มเกล้านะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยเป็นการบริการประชาชนในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลักกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ย ไม่ปกติเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับ
4: นั่นคือผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครทีนี้ประเด็นเรื่องแฟดคลองจันเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยฟังดูเหมือนกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตน์พงสิทธิถาวรจะบอกว่าแฟดคลองจันไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่จะได้เงินเยียวยาจนกระทั่งคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแก้ข่าวว่ามันต้องเข้าเงื่อนไขวันนี้นักข่าวก็เลยกลับไปถามคุณนิรัตน์อีกทีหนึ่งครับว่าตกลงแฟดคลองจันเนี่ยยังไงกันแน่ซึ่งคุณนิรัตน์วันนี้บอกว่าท่านไม่ได้พูดคำว่าคลองจันสักคำเดียวเอาไปฟังเสียงของอธิบดีนิรัตน์พงสิทธิถาวรครับ
8: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องคลองจันสักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันเดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปอพอถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆ ก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะฮะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกก็มติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับ

0: สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปภ.ไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับ
1: นั่นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ท
1: ุ
0: กพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทม.ก็ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะต่างจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับอย่าถามเจาะพื้นที่ผมไม่ได้พูดคลองจันนะอย่าเขียนนะเมื่อวานเขียนโดยที่ผมไม่ได้พูดแต่ก็ไม่โกรธนะมันเพี้ยนประชาชนเข้าใจผิดมันไม่ดีหรอกนะ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับทีนี้ภาพรวมทั่วประเทศนี่นะครับวันนี้เนี่ยทางผู้แทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณสัชิธรสมสุวรรณซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.เนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระบวนการขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ Walk-in ซึ่งเมื่อประชาชนได้ยื่นขอรับเงินเยียวยาใน2ช่องทางนี้แล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะรับคำร้องในระบบและก็ทำการตรวจสอบข้อมูลประชาชนทั้งเอกสารและหลักฐานว่ามีการครบถ้วนไหมจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปอำเภอและก็จังหวัดทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือทั้ง2ระดับคือทั้งระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดแล้วจากนั้นเมื่อมีการรับรองความถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อมายังปภ.เพื่อตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหตรวจสอบเนี่ยหลายขั้นตอนเลยซึ่งก็จะดูชุดคำร้องว่ามีข้อมูลไหนตกหล่นไหมเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าโดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ1วันทำการจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะฮะแล้วจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบทางการเงินและความเคลื่อนไหวทางบัญชีไหมซึ่งจากเดิมเนี่ยใช้เวลา3วันคราวนี้ก็จะใช้เวลาเพียงแค่วันเดียว1วันทำการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะโอนเงินได้ทันทีเลยนี่ก็คือกระบวนการของทางปภ.ในการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่าลืมว่าปภ.ในเขาคือผู้ถือเงินอยู่นะครับเงินที่มาจากกระทรวงการคลังนะเอาอีกด้านหนึ่งครับท่านผู้ฟังเรื่องของกทม.ที่เกี่ยวกับขยะครับวันนี้ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงรองผู้ว่าพรพรมวิกิตเศษเป็นประธานการประชุมซึ่งในที่ประชุมได้เน้นการจัดทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่เขตลาดกระบังและก็เขตสะพานสูงเป็นพิเศษครับซึ่งทางสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดเจ้าหน้าที่แบ่งออกเป็น2ทีม รวมกว่า500

0: 100คนครับพร้อมสนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางและหน้ากากอนามัยลงพื้นที่เก็บขยะระหว่างวันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมนะครับส่วนแผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะเข้าชักลากขยะชิ้นใหญ่และก็ขยะตกค้างตามตรอกซอยซึ่งรถขยะขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงแล้วก็จะนำมารวมไว้ในจุดพักขยะที่เป็นจุดกลางจากนั้นรถคีบก็จะยกขึ้นรถบรรทุกเทท้ายแล้วก็ขนย้ายไปศูนย์กำจัดมูลฝอยของกทม.เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกต้องนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: ดัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS-39 กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบ และสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชญานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปฟังคุณสุภาพคิดกระจายที่วิเคราะห์ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยไทยรัฐทีวีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมและปัญหาต่างๆที่เราต้องเผชิญกันอยู่โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังต้องมีน้ำท่วมขังแล้วก็สภาพของขยะที่ยังมีให้ต้องแก้ไขจำนวนมากไปฟังการวิเคราะห์ของคุณสุภาพครับ
2: ข่าวดีก็มีแต่ข่าวร้ายก็ยังอยู่ข่าวดีคือหลายพื้นที่น้ำลดใช้ชีวิตได้ตามปกติข่าวร้ายก็คือยังมีบางพื้นที่ยังอยู่ในอาการหนักแล้วมันจะหนักไปอีกเป็นเดือนและมากกว่าเดือนที่ไหนบ้างล่ะมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงเขาบอกว่ามันจะไหลลงสู่ทะเลจนเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยต้องใช้เวลาเดือนกว่าอีกเดือนกว่านะครับที่แปดริ้วฉะเชิงเทราลุ่มน้ำบางปะกงจะต้องเจอภาวะน้ำท่วมหนักอยู่แบบนี้เดือนกว่าทำไมจึงยังต้องท่วมอยู่เป็นเดือนทำไมการระบายน้ำลงแม่น้ำลงปากอ่าวผ่านแม่น้ำบางปะกงมันจึงช้ากว่าแม่น้ำสายอื่นคำตอบก็คือว่าหนึ่งมันมีน้ำเติมลงมาจากด้านเหนือของลุ่มแม่น้ำบางปะกงมากมายมหาศาลไม่ว่ามาจากแม่น้ำประจีนแม่น้ำนครนายกมากกว่าที่ประเมินกันไว้เพราะการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยติดสภาพน้ำขึ้นน้ำลงน้ำทะเลหนุนเมืองแปดริ้วก็จมนั่นข้อ2ข้อ3แม่น้ำบางปะกงมีสภาพคดเคี้ยวเลี้ยวรถมากกว่าแม่น้ำสายอื่นทำให้น้ำไหลลงทะเลช้านี่คือปัญหาที่ทำให้ประเมินกันว่ากว่าระดับน้ำจะกลับคืนสู่สภาวะปกติโน่นวันที่13พฤศจิกา13พฤศจิกาก็อีกเดือนกว่าก็เท่ากับว่าอีกเดือนกว่าประชาชนจะอาศัยที่อยู่ริมน้ำบางปะกงจะอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นอยู่ในจอแบบนี้น้ำจะท่วมแบบนี้ท่วมต่อไปอีกเป็นเดือนหนักที่สุดบ้านสร้างบางคราปราจีนเป็นเดือนแล้วอาจจะมากกว่าเดือนจะอยู่กับสภาพอย่างนี้หลายคนหลายถนนหลายสายถูกตัดขาดบ้านหลายหลังน้ำท่วมมิดหลังคาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วจะต้องอยู่กับสภาพอย่างนี้ไปอีกเป็นเดือนเหรอครับมันจะอยู่กันยังไงครับจะใช้ชีวิตกันยังไงครับจะลำบากยากเข็ญกันขนาดไหนครับนี่คือปัญหาเฉพาะหน้าที่ผู้ประสบภัยต้องเผชิญตอนนี้รัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำอะไรได้บ้างก็ต้องโหมกำลังกันให้เต็มที่มันจะเหนื่อยมันจะล้าแค่ไหนก็ต้องฮึดสู้ครับต้องอึดนี่เป็นภาวะที่ต้องแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตการบริหารจัดการที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเราก็ได้แต่บอกว่า การบ้านที่อยากจะฝากไว้ก็คือบ้านสร้างบางคราจะต้องได้รับการแก้ไขอย่าให้ต้องอยู่กันเป็นเดือนนั่นคือความเสียหายของคนที่อยู่อาศัยส่วนความเสียหายที่ตามมาพืชสวนไร่นาที่ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานน้ำตาตกกันทั้งนั้นครับยับเยินประเมินกันว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอกันมาหมดเนื้อหมดตัวโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เขาเลี้ยงบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อปลาในเขตนครนายกฉะเชิงเทรานี่เยอะมากนะครับเขารวบรวมกันว่ามีเกษตรกรทำบ่อกุ้งประมาณ 5,000 ประมาณ 5,000 ไร่ประมาณ 5,000 ไร่ความเสียหายที่ถูกกระทบเนี่ยเขาตีเป็นเม็ดเงินอาจจะถึงแสนล้านฉะนั้นสรุปผลกระทบก็คือบ้านที่อยู่อาศัยก็ยับเยินน้ำท่วมมิดหลังคาเลือกสวนไร่นาก็วินาศทำเกษตรทำบ่อกุ้งบ่อปลาก็หายนะเหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวกับลมหายใจที่รันทดก็ต้องไปจำแนกกันต่อว่าบ่อกุ้งบ่อปลาที่ทำกันเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกันถูกต้องกี่รายคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะได้รับการชดเชยเยียวยาไหมนี่คือปัญหาเฉพาะหน้าที่น่าเวทนาน่าสงสารสำหรับคนทางภาคตะวันออก8ริ้วปลาจีนลุ่มแม่น้ำบางปะกงทีนี้ตัดกลับมาที่กทม.ด้านตะวันออกได้เห็นความเสียหายเมื่อวานแล้วใช่ไหมครับได้เห็นกองขยะที่กองกันอยู่เป็นภูเขาเหล่ากาแล้วใช่ไหมครับมันเรื่องใหญ่มากมันเหม็นเน่าแล้วก็มีซากสัตว์มีปลาตายลอยอืดมาป่าปนกับกองขยะมันจะอยู่กันยังไงครับบ้านหลายหลังข้าวออกไม่ได้ข้าวออกไม่ได้เพราะมีขยะเน่าเหม็นขยะเปียกขยะแห้งขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์โซฟาฟูกเตียงตู้อะไรก็ไม่รู้มาขวางอยู่หน้าบ้านข้าวว่าออกบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ในบ้านแต่มันมีกลิ่นเหม็นเน่าทั้งวันทั้งคืนไม่เคยเจอไม่เคยเจอสภาพแบบนี้ใครทำอะไรได้ก็ทำเถอะครับล่าสุดน่ายินดีว่ารัฐมนตรีกลาโหมที่ดูแลพื้นที่กทม.ออกโรงแก้ปัญหาให้แล้วบิ๊กดุลลุยบิ๊กคลีนนิ่งลิ่งเฟิร์นเล่งฟื้นฟูหลังน้ำลดบิ๊กดุลก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมท่านบอกว่าได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำความสะอาดเก็บขนขยะฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดกิจกรรมที่ทำเมื่อวานก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างกทม.กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยทหารจิตอาสาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการในพื้นที่มีทำกันทั้งวันนี่คือโหมดของการฟื้นฟูซึ่งต้องออกแรงและรวมพลังกันอย่างจริงจังที่สุดเพราะงานมันยากครับ และก็เจออุปสรรคมากต้องให้กำลังใจอาสาสมัครและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายท่านทำงานกันหนักมากจะทำงานหนักอย่างนี้ได้ต้องมีแรงอึดและต้องมีแรงศรัทธาว่าที่เราเหนื่อยกันอยู่นี้เหนื่อยเพื่อช่วยเหลือประชาชนเหนื่อยเพื่อให้คนอื่นได้คลายทุกข์ถ้าไม่มีแรงอึดไม่มีจิตศรัทธาทำไม่ได้หรอกครับปิดท้ายข่าวการเยียวยาผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันตกลงจบแล้วนะครับจบลงได้ข้อยุติที่ว่ามันก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแต่กว่าจะจบได้มันเกิดรายการบ้าบอคอแตกให้ข้อมูลผิดจนชาวบ้านเดือดร้อนที่เขาเดือดร้อนออกมาโวยวายต้องมานั่งนับจำนวนวันที่ถูกน้ำล้อมว่าล้อมครบ7วันหรือไม่ครบ7วันอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าต้องจบโดยการหาทางออกปัญหามีไว้แก้ช่องทางมีไว้ให้เดินแต่ไม่ใช่จบโดยการมีข้อยกเว้นเดี๋ยวจะถูกตั้งกรรมการสอบกันทีหลังเอาเป็นว่าจบโดยการเข้าหลักเกณฑ์และได้รับการเยียวยาส่วนจะเป็นรายละ 5,000 หรือ 9,000 วันนี้คอยฟังข่าวแต่เอาเป็นว่าได้เงินแน่นอนจบนะครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีกระทู้ของสสพรรคประชาชนคุณวีรยุทธการชูฉัตรตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการจัดการน้ำท่วมและการฟื้นฟูเยียวยาแต่ว่านายกไม่อยู่นะครับก็ผู้ที่ตอบแทนก็คือคุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศษได้ชี้แจงว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นภัยธรรมชาตินะครับฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเตรียมรับมือแล้วก็บอกว่าก็รับฟังคำแนะนำจากสสจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อจะนำไปแก้ไขแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาว่าแผนการอพยพประชาชนในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเป็นการถามเป้าหมายในวันข้างหน้าก็ไม่สามารถตอบได้เรามีตัวเลขสถานการณ์ก่อนหน้านี้แต่เราเตรียมพร้อมในเรื่องของศูนย์อพยพไว้แล้วทั้งอาหารทั้งยาเวชภัณฑ์เรื่องปัจจัย4ไม่มีการขาดแคลนแน่นอนแล้วก็ได้พูดถึงลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงวันที่13ถึงวันที่15พฤศจิกายนถ้าไม่มีฝนมาเติมนะครับโอ้โหเนี่ยต้องอยู่กับสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยต้องอยู่กับน้ำไปอีก13ถึง15พฤศจิกายนเลยนะครับประมาณเดือนกว่าๆเลยครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวพักกันอีกทีหนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025 ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
4: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยชื่อนายบรรจงนิตพระวานิชนำคณะไปที่รัฐสภาไปเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยื่นผ่านทางส.ส.ของพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่มีคุณทิติมาฉายแสงส.ส.ฉะเชิงเทราคุณจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อและก็คุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นผู้แทนรับหนังสือครับคณะนี้ก็คือสมาพันธ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ครับมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยสูงถึง 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งและปลากระพงขาวเนี่ยเสียหายประมาณ 1,000 ล้านบาทขณะที่ความเสียหายไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงผลผลิตในบ่อเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปจนถึงบ่อเลี้ยงเครื่องจักรเครื่องตีน้ำอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆด้วยก็เลยทำให้ประเมินความเสียหายเฉพาะในภาคตะวันออกเนี่ยสูงถึง 10,000 ล้านถึง 13,000 ล้านครับนี่เฉพาะภาคตะวันออกนะ 10,000 ล้านถึง 13,000 ล้านแต่ถ้าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมันก็ตกประมาณ 40,000 ล้านถึง 50,000 ล้านครับฉะนั้นก็มาเรียกร้องให้รัฐเนี่ยหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรมีข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกันครับ 1. พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีและให้คงสถานะเครดิตเดิมของเกษตรกรเอาไว้ 2. ปรับโครงสร้างหนี้และยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรอบการฟื้นฟูบ่อและการจับผลผลิตรอบใหม่ 3. ตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนเนี่ยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงบ่อซื้อพันธุ์สัตว์น้ำซื้ออาหารและก็อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงรอบใหม่นี่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณสรวุฒิบอกว่าในฐานะตัวแทนรัฐบาลและผู้แทนกระทรวงเกษตรได้ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงและเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นรัฐบาลได้รับข้อเสนอ3ด้านเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ฟื้นฟูตนเองได้รัฐบาลเตรียมเกณฑ์ช่วยเหลือเอาไว้แล้วรอให้สถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมคลี่คลายก่อนเพื่อที่จะรวบรวมตัวเลขความเสียหายอย่างเป็นทางการแล้วก็เร่งออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุดครับนี่คุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเรื่องเกี่ยวกับกรณีย้ายในอำเภอบ้านสร้าง วันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงครับบอกว่าเป็นคนเสนอเองแล้วก็ไม่ใช่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่เนี่ยก็ได้รับฟังรายงานการร้องเรียนจากคนในพื้นที่นะทั้งอดีตผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นเขาได้รายงานมาตรงกันนะครับว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จริงๆและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งเมื่อย้ายมาก็ต้องมีการตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็กลับไปสู่ตำแหน่งเดิมได้เอาฟังเสียงของคุณพลพีสุวรรณชวีครับ
5: ก็เรื่องในอำเภอบ้านสร้างนะครับก็จริงๆท่านสุชาติชมกลิ่นผมท่านพระดอนท่านสิริพงศ์ท่านสิบิดาเราก็ได้เดินทางไปที่8ริ้วนะครับแล้วก็ระหว่างเราก็แยกกันในการปฏิบัติภารกิจนะครับทั้งหมดก็ประมาณ 5.6 จุดซึ่งเรากระจายกันออกไปประมาณ 5-6 รัฐมนตรีนะครับ เราก็ได้รับรายงานจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ทุกคนก็รายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับท่านนายอำเภอบ้านสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรายงานท่านนายกเองนะครับว่าเราได้รับรายงานอย่างนี้มาจากจังหวัดนะครับแต่เป็นรายงานด้วยวาจานะครับพอมีคำสั่งของท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยผมก็เพิ่งไปเห็นว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ทำหนังสือมาตั้งแต่วันที่30แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องก็เป็นเรื่องเขาโครงเดียวกันหมดเลยว่าในการที่ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือท่านผู้ว่าณวันนั้นแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรักษาการราชการจังหวัดเนี่ยมันเป็นทำนองเดียวกันเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมเข้าใจว่าการที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณวันนั้นและรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากจะให้ท่านนายอำเภอเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาปลัดอำเภอเอาจากจังหวัดเนี่ยลงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกว่าพี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้างไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าสถานการณ์ที่บ้านสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันที่ผมไปก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็รายงานว่าสิ่งที่เขาขาดเหลือนั่นคืออะไรเราก็เล่นดำเนินการประสานทันทีไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นยาอีกประมาณแสนชุดนะครับแล้วก็เรือท้องแบนติดเครื่องท่านอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ส่งไปทันทีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีการประสานงานกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับในส่วนที่ขาดเหลืออะไรเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็ได้เน้นย้ำว่าเงินที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอยู่ในมือเนี่ยต้องใช้นะครับเพื่อให้น้องประชาชนเนี่ยได้บรรเทาทุกข์มากที่สุดอะเพราะว่าเรารู้ว่าวันนี้บ้านสร้างนั้นหนักหน่วงและเผลอๆอาจจะต้องรับน้ำจากที่อื่นด้วยแล้วก็น้ำยังไม่ได้รับการระบายเร็วเท่าที่เราคาดการไว้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเร่งทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรได้อุ่นใจให้ได้มากที่สุดอะถึงแม้มันจะอุ่นใจไม่ได้ว่าน้ำอยู่ครึ่งแข้งอยู่เกินเข่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่เรื่องของท่านนายอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมามีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านนายอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านนายอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็เป็นที่มาที่ไปที่ท่านรองผู้ว่าก็รายงานก็เป็นที่มาของการลงนามในหนังสือเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อนแล้วก็เอาท่านปลัดจังหวัดแล้วก็เอาจ่าจังหวัดนั้นลงไปบูรณาการในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านสร้างนะครับก็อยากจะชี้แจงผ่านท่านพี่ๆสื่อมวลชนให้ทำความเข้าใจในบริบทหรือเนื้อหาในข้อเท็จจริงที่พวกเราได้รับรายงานนะครับพวกผมเนี่ยอาจจะลงไปวัน2วัน3วันวันนึงอาจจะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเราอาจจะไม่ได้เห็นในพฤติกรรมหรือวิธีการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่ากับผู้เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อใครไม่ได้เลยจะเป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เพราะเขาได้รายงานมาอย่างไรมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องรายงานเท็จในกรณีแบบนี้เลยในเมื่อมีภัยอยู่มีอุทกภัยอยู่และพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เหนือบาปไปกว่าแรงจริงๆเนี่ยผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงไม่ทำรายงานขึ้นมาแบบนี้นะครับ
6: แต่ตอนนี้เหมือนกระแสโซเชียลค่อนข้างแรงนะหลังจากที
5: ่ก็จริงๆเราก็ต้องมาคิดนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวเองก็ได้อย่างที่เราลงไปปฏิบัติหน้าที่อ่ะเหรียญไม่มี2ด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน้างานจริงๆอ่ะนะครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการสื่อสารทั้งสองทางคือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็อาจจะมีข้อความมีไดเรกมีอะไรมานะครับแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะนำเสนอตัวเองว่าลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะนั้นเหรียญมันมี2ด้านแต่ผมคิดว่าระดับ40บาทผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุเขาคงวิเคราะห์คำนวณแล้วก็มีรายละเอียดเพียงพอแล้วล่ะครับไม่งั้นหนังสือก็คงไม่ได้เกษียณขึ้นมาเสนอท่านอธิบดีเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
6: แต่ล่าสุดก็มีทางอดีตปลัดมหาไทยออกมาปกป้องบอกว่าน่าจะแบบ
5: ก็จริงๆโดยความที่มีเลือดของมหาไทยบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับที่ข้าราชการระดับในอำเภอนั้นจะมีรายงานอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดเป็นผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตามรายงานจริงผมก็ตกใจเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้มีอุทกภัยอย่างนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นวงกว้างเนี่ยเราไม่ควรนิ่งนอนใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้บริหารในการที่จะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับ
6: แต่จากเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดจีนเองแล้วก็ในพื้นบ้านสร้างค่ะค่อนข้างที่จะ
5: ก็จริงๆก็มี2ด้านภาคเอกชนก็มาบอกว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นไม่ดีการดูแลพี่น้องประชาชนในบางส่วนนั้นก็อาจจะไม่ดีผมก็ดูสัมภาษณ์เมื่อเช้าในทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแต่ในอำเภอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นในสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นมันเรื่องราวมีทุกแบบนะครับจริงๆเหรียญมันไม่ได้มี2ด้านด้วยมันอาจจะมีมุมทะแยงมุมขวางมุมอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะไม่รับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดคงไม่ได้เราจะไม่รับฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บัญชาอยู่นั่นเขาเป็น Chief of Command อ่ะเพราะฉะนั้นเขารายงานอะไรมาทางกรมหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องพิจารณาตามเนื้อบทของเอกสารเราคงไม่ใช่ว่ามีรายงานมาแล้วต้องไปถ่ายโซเชียลดูว่าวิธีการทำงานนั้นคืออะไรคอมเมนต์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะรายงานขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีการรายงานเท็จหรอกครับนะครับ
6: ก็ถึงประเด็นที่มันมีข่าวอันนี้คือข่าวจากในพื้นที่นะคะที่บอกว่าท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมีประเด็นขัดแย้งกับอดีตผู้ว่า เรื่องการให้ถือจริงเข้ามาตั้งโรงงานที่ตรงนี้ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5: ก็ถ้าเกิดมีข้อมูลมาเราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวแล้วโดยสิ่งที่รับรู้มาผมก็ยังไม่ได้ปักหลักว่าจริงหรือไม่เพราะว่าท่านรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าก็ยังรายงานในทำนองเดียวกันกับท่านอดีตผู้ว่าและรองผู้ว่าทั้งสองคนนะครับแล้วก็มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นด้วยตัวท่านนายกอบจเองมาเจอผมก็รายงานเช่นเดียวกันว่าเวลาอบจอยากจะลงไปก็อาจจะมีการประสานงานที่ไม่ดีเพียงพอในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนอ่ะถ้าเกิดว่าตั้งกรรมการสอบจริงและสอบแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรที่เป็นไปตามข่าวหรือตามรายงานท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ
7: อันนี้ต้องรับกับกระแสโซเชียลที่จัดกับกระทรวง
5: ผมคิดว่าวิธีการที่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ข้าราชการบางท่านอาจจะต้องออกจากพื้นที่ก็ต้องมีข้าราชการที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปเป็นchief of command ในอำเภอนั้นๆหรือหัวหน้าศูนย์ในอำเภอนั้นๆเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับวันนี้ผมก็เน้นไปที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทนผู้ว่าเหมือนกันว่าเรื่องการสำรวจของผู้ประสบภัยเนี่ยต้องทำแล้ววันนี้เราต้องรู้แล้วว่าใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเยียวยาต้องถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันนี้ไม่ต้องไปนับวันว่ากี่วันกี่ชั่วโมงกี่อะไรแล้วเพราะว่าที่8ริ้วนี้ก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันก็พิสูจน์อยู่แล้วว่ามันเกินในหลักเกณฑ์ที่ทางปภ.หรือประกันภัยนั้นได้ตั้งไว้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อย่าให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตกหล่นในการที่จะเข้าถึงเงินเยียวยาเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้เอ็ดไปที่ประชุมไปว่าทำไมกดปุ่มวันนี้อีก2วันได้เงินจริงๆแล้วมันกดตอนนี้อีก1นาทีมันต้องได้เลยด้วยซ้ำหรือเร็วกว่า1นาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปภ.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปบูรณาการในระบบจริงๆว่าพอเงินมาแล้วพยานหลักฐานครบเอกสารครบผู้ว่าราชการหรือว่าใครเซ็นขึ้นมารับรองแล้วเนี่ยเงินมันต้องไปถึงพี่น้องประชาชนทันทีนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่น้ำอยู่ในบ้านนะมันคือทั้งกำลังใจทั้งความเสียหายเพราะนั้นเงินที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับและต้องได้รับจากการเยียวยาเนี่ยเขาก็ได้ไปวางแผนได้ถูกครับว่าเขาจะดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนยังไงเขาต้องทำยังไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับไม่มีการเมืองอยู่แล้วเพราะเป็นการรายงานมาจากจังหวัดอยู่แล้วครับแล้วก็เอกสารจากท่านอดีตผู้ว่าก็ชัดเจนแล้วก็รายงานจากท่านรองผู้ว่าก็ชัดเจนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอถ้ามีการสอบจริงๆทุกคนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องมาให้ข้อมูลนะครับแต่วันนี้ไม่มีวันนี้เราไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับ
4: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แจกแจงเรื่องย้ายนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิครับจากนี้ไปก็รอดูผลสอบจะออกมาเมื่อไหร่นะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
0: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอ้าวข่าวการเมืองวันนี้ฝ่ายค้านก็มาตามนัดครับยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับไม่ได้ทั้งคณะเป็นรายบุคคลมีรายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมด18คนแล้ว18คนเนี่ยอยู่พรรคภูมิใจไทยทั้งหมดครับแต่ว่ามีคนเดียวที่ไม่ได้มีรายชื่อก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศครับไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยแม้แต่คนเดียวคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้นำแถลงข่าวเอาฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์ครับ
10: มีเพื่อนสมาชิกนะครับที่มาร่วมลงชื่อกันทั้งหมด145คนนะครับข้อกล่าวหานะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมีความยาวทั้งหมด7หน้าซึ่งเดี๋ยวตัวผมเองก็จะส่งนะครับให้กับทีมงานส่งไปยังทางสื่อมวลชนนะครับได้เห็นในรายละเอียดในกรอบยัตตินี้ต่อไปนะครับซึ่งพวกเรานะครับขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนด้วยกันตามรายนามดังต่อไปนี้1นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี4นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์6นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี13นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี14นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม17นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ18นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อกล่าวหานะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็รวบรวมมาเป็นกรอบยัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ผมเองก็อาจจะไม่ได้นำแถลงทั้งหมดเนื่องจากว่ามีความยาวนะครับถึง7หน้าด้วยกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะสรุปครับการอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสวทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับส่วนเนื้อหาในรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่าแต่ละคนถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรบ้างนะครับในเอกสารทั้ง7หน้านี้นะครับเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไล่เรียงลงไปจนครบทั้ง18คนพวกเราก็จะส่งให้ทางสื่อมวลชนนะครับได้เห็นในรายละเอียดในลำดับถัดไป
4: นั่นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านครับคุณโสภณชาลัมประธานสภาบอกว่าเท่าที่ได้คุยเบื้องต้นกับคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยเขาก็อยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาคมฉะนั้นในขั้นตอนการตรวจสอบยติก็จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและถ้าทุกฝ่ายไม่ติดขัดก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้นี่ทางฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านไอ้ทางฝ่ายประธานสภาพรรคกล้าทำไม่สังฆกรรมด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คุณอัฐกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมบอกว่าพรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากแกนนำฝ่ายค้านในการร่วมพิจารณาหรือว่าร่วมลงชื่อในยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแต่หลังจากเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยัตติแล้วพรรคกล้าธรรมยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่ตั้งคำถามคือยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

ท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมการเมืองกันแน่แล้วยังมีรัฐมนตรีบางคนที่ควรมีชื่ออยู่ในยัตติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะการบริหารสถานการณ์จัดการน้ำซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชนแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยัตติของรัฐมนตรีที่อยู่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ขณะที่รัฐมนตรีบางคนซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนแต่ก็มีชื่อระบุไว้พรรคกล้าธรรมเห็นว่าการอภิปรายควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนและเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ไม่ใช่เอาเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นเวทีขยายประเด็นทางการเมืองครับนี่พรรคกล้าธรรมนะครับมีข่าวการเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.พร้อมกับกลุ่มสว.สำรองครับเขาไปยื่นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาเพื่อขอร้องให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาทบทวนคำวินิจฉัยของอดีตประธานศาลอุทธรณ์กรณีจำกัดสิทธิของประชาชนในการยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจารย์สมชัยให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้ประธานศาลอุทธรณ์ในปี2562เคยมีคำวินิจฉัยว่าประชาชนผู้เสียหายสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านศาลฎีกาผ่านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้2แนวทางแล้วก็มองว่าเมื่อประธานศาลฎีกาขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วก็ควรที่จะยื่นหนังสือเพื่อทบทวนคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์และก็เสนอให้นำคำร้องที่ยื่นในวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาครับอันนี้ก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรและคณะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับคือศาลอาญาเพิกถอนการประกันตัวคุณอัจฉริยะหมายขังคดีที่2คดีกันโชคทรัพย์คุณอัจฉริยะนี่เขาล่าสุดเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเพราะไม่ได้ประกันตัวอันนี้เป็นช่วงระหว่างการฝากขังนะครับเรื่องยังไม่สู่กระบวนการของศาลในคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินคดีที่ถูกจับที่หน้าสนามมวยอ้อมน้อยนั่นนะครับทีนี้คดีเก่าของคุณอัจฉริยะเนี่ยมันมีคดีกันโชคทรัพย์นะครับซึ่งมีอยู่2 สำนวนคดีนะครับคดีกันโชคทรัพย์ทีนี้ทั้ง2คดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแล้วคุณอัจฉริยะก็ได้ประกันตัวออกมาทั้ง2คดีปรากฏว่าวันนี้มีข่าวเข้ามานะครับว่าสำนวนแรกเนี่ยคุณอัจฉริยะถูกถอนประกันตัวครับนะฮะถูกถอนประกันตัวในคำร้องของการขอถอนประกันตัวเนี่ยเขาบอกว่าคุณอัจฉริยะมีพฤติกรรมข่มขู่พยานกรณีช่วงเดือนพฤษภาคมพยานซึ่งเป็นตำรวจได้รับโทรศัพท์จากคุณอัจฉริยะในทำนองที่ว่าให้ระวังตัวให้ดีจะเอาคืนนะฮะฉะนั้นเขาก็เลยเอาตัวมาขึ้นศาลเพื่อขอให้ศาลถอนประกันตัวในสำนวนคดีนี้ก็ยังเหลืออีกสำนวนหนึ่งนะครับซึ่งต้องรอฟังกันอีกทีในวันที่25พฤศจิกายนครับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คดีเยอะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับ

0: เวลาหมดแล้วจะนำท่านผู้ฟังไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมนราพงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เอาก่อนที่จะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับไปดูเรื่องทางการเมืองที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองกันวันนี้เพราะมีความเคลื่อนไหวก่อนหน้าว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่รัฐสภาเนี่ยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2569มาตรา151นะครับมีรัฐมนตรีทั้งหมด18คนจากพรรคภูมิใจไทยที่ถูกยื่นอภิปรายในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับโดยจะเห็นได้ว่าในระนาบรองนายกที่สังกัดนะครับในซีกของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นซักฟอกเนี่ยพร้อมกับนายกทั้งหมดยกเว้นนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับส่วนรัฐมนตรีรายอื่นก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายณภินทร ศรีสรรพางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนายพระดอนปริศนานันทกุลนางสุขสำรวยวันธนียกุลนะครับ4รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีก3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็นายประธานอีก3รัฐมนตรีช่วยนะครับเป็น1รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือนายเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็นายวรสิทธิ์เหลี่ยงประสิทธิ์นะครับก็เรียกว่า18คนนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะครับอย่างเช่นกรณีของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินนั้นเนี่ยนะครับข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็บอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อชนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่เคารพและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้ความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำนะครับก็ต่างๆเหล่านี้นะครับก็มินเป็นหางว่าวล่ะนะครับกับเช่นเดียวกันนะครับก็จะรัฐมนตรีรายอื่นๆเนี่ยก็จะถูกกล่าวหาไปในข้อกล่าวหาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับด้วยข้อกล่าวหาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนบ้างเรื่องของการปล่อยปละละเลยพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทีนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ทางด้านของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการจะประสานทางผ่านทางวิปรัฐบาลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับให้คำตอบมาว่าพร้อมหรือสะดวกนะครับที่จะมีเวลานะครับมาต่อมาให้ทางด้านของฝ่ายค้านเนี่ยซักฟอกได้วันไหนนะครับก็แน่นอนว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยต้องการที่จะให้มีการเปิดซักฟอกเนี่ยภายในเดือนนี้นะครับก็ต้องดูเนี่ยนะครับว่าทางฝ่ายผู้ถูกยื่นนั้นเนี่ยมีความพร้อมนะครับที่จะมาให้ทางด้านของฝ่ายค้านเนี่ยได้ซักฟอกหรือไม่ด้วยนะครับก็เป็นอันว่ายื่นเรียบร้อยนะครับก็รอยืนยันนะครับการรอการประสานงานเรื่องของวันเวลาที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของนายอนุทินเองเนี่ยนะครับ ช่วงเช้าเนี่ยเดินทางไปช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมง35เนี่ยนะครับเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากกลับมาจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับซึ่งระหว่างที่ขบวนรถแล่นผ่านในทำเนียบเนี่ยทางด้านของนายกได้ลดกระจกลดลงนะครับแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนบริเวณหน้าห้องปฏิบัติการของผู้สื่อข่าวนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับได้นำรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยนายกได้เดินมาส่งรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับขึ้นรถเดินทางกลับโดยสื่อมวลชนได้ขอให้นายกสัมภาษณ์แต่ว่าทางด้านของนายกเนี่ยหันมาโบกมือแล้วก็ทำท่ารูดซิปปากแล้วก็เดินกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้านั่นเองนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากสิงคโปร์นะครับโดยมีทางด้านของรัฐมนตรีนะครับหลายรายที่ได้เข้าประชุมนะครับก็คือพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนะครับซึ่งนายกก็บอกว่าเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่9เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำฝนก็ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนบนของประเทศก็มีแนวโน้มลดลงกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนนะครับว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมเนี่ยทางภาคตะวันออกภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและก็ยาวไปถึงภาคใต้เนี่ยอาจจะมีฝนเพิ่มแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำแล้วก็แจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจของประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้แจ้งเตือนด้วยภาพที่ไฮไลท์จุดที่เกิดฝนให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทั่วถึงและก็เข้าใจง่ายขึ้นรวมถึงข้อมูลของนายเสรีสุภาทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งตนเนี่ยขอให้ปรับรูปแบบในการทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นวงกว้างเพราะว่าในส่วนของนาวคาสนะครับหรือว่าการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีที่เปรียบเสมือนส่วนขยายของกรมอุตุเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามา6หรือ12ชั่วโมงจากความแม่นยำและก็ความใกล้เคียงก็จะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยได้นำทั้ง2พยากรณ์นี้เนี่ยนะครับทั้งของกรมอุตุและก็ทั้งของนาวคาสเนี่ยมาประเมินร่วมกันเพื่อให้การพยากรณ์มีความมันยับมากขึ้นนะครับหากพื้นที่ใดมีการประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงเนี่ยก็ให้มีการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับอย่างที่เคยได้บอกทุกครั้งแล้วก็พยายามสื่อสารกับประชาชนได้ให้เข้าใจถึงความเสี่ยงถ้าตัดสินใจไปในทิศทางใดเนี่ยสามารถคาดการได้ว่าจะบริหารจัดการกับสถานการณ์ยังไงนะครับส่วนลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่ปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็ทราบว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ก็เตรียมความพร้อมนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ทำความเข้าใจกับแผนการต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและก็บุคลากรให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับหน่วยงานใดประสบปัญหาติดขัดเรื่องไหนต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยให้แจ้งต่อที่ประชุมที่ประชุมกันทุกวันนะครับเพื่อให้รัฐบาลและก็ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกองทัพและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งการประชุมในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยหารือกันอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้ทุ่มเทดูแลประชาชนเป็นอย่างดีอย่างสุดกำลังความสามารถและก็อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในเช้าเนี่ยวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับประชุมแต่ว่าช่วงบ่ายก็กลับมาจากสิงคโปร์แล้วก็เข้าทำงานต่อที่ทำเนียบรัฐบาลทันที นะครับอาการะเดียวกันนะครับศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลและก็นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะครับโดยโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าสภาพอากาศช่วง 5-7 ตุลาคมเนี่ยเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับก็คือปริมาณฝนไม่ได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดแล้วก็ยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่เตรียมไว้นะครับแนวโน้มของสภาพอากาศเนี่ยคาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมโดยเฉพาะ 10-12 ตุลาคมเนี่ยจะมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทางภาคตะวันตกขณะที่ตั้งแต่13ตุลาคมเนี่ยคาดว่าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือปราจีนบุรีนครนายกและก็ฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะครับกรุงเทพมหานครสถานการณ์พื้นที่ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับประชาชนสามารถสัญจรบนเส้นทางต่างๆได้เกือบทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนได้โดยเร็วนะครับการบริหารจัดการน้ำปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารวมถึงปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับปัจจุบันมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยลดลง 16.03 เมตรนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องในการเตรียมรองรับฝนระลอกใหม่นะครับควบคู่กับการลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อสามารถเร่งช่วยเหลือเยียวยาและก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเร่งบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำส่วนที่เกินระดับกักเก็บให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับน้ำระลอกใหม่โดยการบริหารจัดการร่วมกับระบบทางน้ำและก็เขื่อนพระราม6นะครับก็คาดว่าจะช่วยให้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยลดลง 10-20 ซมในระยะเวลาอันใกล้นะครับส่วนปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการปรับลดอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ส่งผลให้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ยังไม่ล้นแนวป้องกันนะครับพื้นที่ภาคตะวันตกก็คาดว่าฝนจะตกที่กาญจนบุรีช่วง 10-11 ตุลาคมนี้นะครับเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีระดับน้ำลดลงแล้วก็ยังมีความสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนบริเวณแม่น้ำแม่กลองระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งแล้วก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามนะครับติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่เสี่ยงที่ได้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วเนี่ยก็ให้คงเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมกับการรับมือฝนระลอกใหม่นะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็มีการติดตั้งเครื่องผัดดังน้ำเพิ่มเติมบริเวณอัมพวา12เครื่องนะครับรวมแล้วเนี่ยเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลส่วนที่เพชรบุรีก็มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานนะครับปรับลดระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำระลอกใหม่แล้วก็เตรียมมาตรการรับมือกรณีระดับน้ำท้ายเพิ่มสูงขึ้นนะครับด้านภาคตะวันออกนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีระดับน้ำเริ่มลดลงขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันแต่ว่ายังลดลงอย่างช้าๆแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนครนายกมีการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลของปริมาณน้ำนะครับมวลน้ำจากปราจีนบุรีและนครนายกเนี่ยจะไหลมารวมกันบริเวณอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทราเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความเสี่ยงที่น้ำอาจเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำนะครับด้านของกรุงเทพมหานครนะครับนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการ จัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำนะครับของกทม.นะครับก็ได้ร่วมแถลงข่าวนะครับกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพปัจจุบันไม่พบพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงบนถนนสายหลักแล้วนะครับก็คงเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในระดับปานกลางบริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับซึ่งก็มีการสำรวจพื้นที่ชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ตอนนี้มีจำนวน80ชุมชนในพื้นที่9เขตนะครับก็คือสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังแล้วก็เขตประเวศนะครับโดยกทม.เนี่ยมีแผนเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดแล้วก็จะเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนผ่านระบบท่อระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและก็คลองย่อยนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปยังคลองสายหลักแล้วก็ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้เฝ้าระวังแล้วก็เร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำจากพื้นที่ชุมชนนะครับกรณีที่มีฝนตกเพิ่มเติมนะครับสำหรับชุมชนที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็จะดำเนินการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมแล้วก็แนวคันกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองต่อเนื่องโดยคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ภายในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับ8ตุลาคมระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดในช่วง 17:44 นาทีนะครับกรมอุทกศาสตร์คาดการระดับน้ำไว้ที่ 1.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขณะที่ระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยประมาณ3เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับสถานการณ์ได้แล้วก็ไม่มีเหตุให้ต้องกังวล นะครับการฟื้นฟูพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับกทม.ก็ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและก็ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังน้ำลดนะครับคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่ได้ภายใน 4-5 วันแล้วก็จัดตั้งจุดพักขยะขนาดใหญ่2จุดแบ่งตามโซนพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและก็อุปกรณ์จากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไปสนับสนุนภารกิจขนย้ายขยะนะครับเพราะว่ามีปริมาณขยะจำนวนมากสำหรับปริมาณขยะในกรุงเทพนะครับที่เก็บขนได้จนถึง6ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่720ตันนะครับทำให้มียอดสะสมถึง 3,118 ตันหรือเฉลี่ยว่า346ตันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันกทม.เองก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนนะครับรวมถึงให้บริการและก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนในการเดินทางและก็การใช้ยานพาหนะนะครับสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 62,483 รายนะครับเมื่อพิจารณาตามประเภทความช่วยเหลือเนี่ยก็พบว่าประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านค่าดำรงชีพมากที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพนะครับส่วนพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดก็คือลาดกระบังบางกะปิและก็สายใหม่นะครับสำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครกรณีน้ำท่วมขังบ้านไม่เกิน7วันแล้วก็มีทรัพย์สินได้รับความเสียหายเนี่ยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับกรณีน้ำท่วมขังการเกิน7วันแม้ทรัพย์สินจะไม่ได้รับความเสียหายก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือที่ 9,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีบ้านหรือที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติถ้าอยู่ในภาวะน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันจะได้รับความช่วยเหลือที่ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ยังได้มีการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้กำหนดให้ประชาชนต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านหากที่อยู่จริงตรงกับข้อมูลในทะเบียนบ้านนะครับรวมถึงไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาโฉนดในกรณีนี้นะครับสำหรับประชาชนที่ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตเนี่ยทางกทม.ก็ขอความร่วมมือให้นำบัตรประชาชนตัวจริงเนี่ยไปแสดงเพื่อประกอบการดำเนินการนะครับถ้าบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายอันนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับทั้งทั่วประเทศแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงว่าทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรบอกว่าแฟลตเคหะคลองจันทน์นะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อม7วันนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้ทางด้านของอธิบดีปภ.ออกมาบอกนะครับบอกว่าต้องชี้แจงว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับตนไม่ได้พูดคำว่าคลองจันทน์สักคำนะครับต้องปฏิเสธมีคำว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คำถามนั้นก็มีคำตอบในตัวเองซึ่งตนไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดดราม่ากันนะครับส่วนหลักเกณฑ์ รัฐบาลตั้งใจช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งนายกได้อนุมัติงบประมาณกลางปี2569ให้ 4,700 ล้านบาทในการช่วยเหลือนะครับนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.ถืออยู่อันนี้เป็นการช่วยเพิ่มเติมนะครับอาการสิ่งที่ได้ทำมาถ้าพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นที่สมุทรสงครามนะครับเกิดเหตุเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมานะครับตกหล่นเพราะคณะรัฐมนตรีออกมติไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มนะครับส่วนระยะเวลาในการลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วขึ้นนะครับเรื่องความชัดเจนของแฟลตคลองจันเนี่ยนะครับทางด้านของอธิบดีปภ.ก็บอกทุกพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าหรือนายอำเภอนะครับกทม.เองเนี่ยผู้ว่ากทม.ไปสำรวจถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็ไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มอะไรนะครับในส่วนนี้กทม.จะเป็นผู้พิจารณาทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเนี่ยพื้นที่กทม.ก็มีผู้ว่ากทม.และผู้อำนวยการเขตนะครับดูหลักฐานบ้านที่น้ำท่วมส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์เงินก็จะออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดนะครับก็พยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดก็แน่นอนละครับผลพวงที่มีการยืนยันอย่างนี้เพราะว่าทางด้านของนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลปภ.เองนะครับก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ถ้าผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยานะครับกรณีของชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วยตามข่าวที่ปรากฏว่านะครับไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายเกษตรเนี่ยก็บอกว่าต้องขออภัยประชาชนถ้าการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะครับก็ต้องบอกว่านะเรื่องของเคหะคลองจันทน์นั้นเนี่ยนะครับเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางด้านของนายเกษตรเองเนี่ยนะครับก็ยังบอกด้วยว่าตนเนี่ยยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในกทม.เข้าหลักเกณฑ์เยียวยา7วันทั้งเรื่องน้ำล้อมนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทน้ำท่วม 9,000 บาทนะครับประชาชนยังกังวลว่าจะตกหล่นในเรื่องของการยื่นขอเยียวยาเนื่องจากปัญหาระบบและนั้นเนี่ยนะครับในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะมีช่องให้กรอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็แยกไปตามเขตรวมถึงแยกตามสภาพให้ประชาชนได้เลือกนะครับแต่ว่าถ้าข้องใจหรือซักถามอะไรก็โทรไปสอบถามที่สายด่วน1784เพราะว่าแต่ละคนแต่ละกรณีมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อ7ตุลาคมน้ำท่วมบ้านแต่ว่าไปเลือกในช่องอาคารสูงเนี่ยมันก็ต้องดูในเป็นรายกรณีไปนะครับเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยตนก็พูดคุยกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้อธิบดีปภ.เนี่ยชี้แจงกับสื่ออีกครั้งนะครับซึ่งตนพูดชัดเจนไปทั้งหมดแล้วนะครับเอาก็แน่นอนว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับประชาชนก็สะท้อนปัญหามานะครับก็รับฟังแล้วก็ไปดูกันหน้างานนะครับสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องของความช่วยเหลือสำหรับประชาชนได้เนี่ยนะครับก็จะเร่งดำเนินการในทันทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยืนยันโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลปภ.เองนะครับอย่างนายเจเสถไทยเศรษฐ์เอานะครับดูกันอีกเรื่องปิดท้ายก่อนแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของกรณีนะครับที่มีผู้สื่อข่าวไปถามกับนายนิติพันธ์ประจบเหมาะเลขาธิการปปช.นะครับซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2/2569ซึ่งมีนายประกรณ์นิประพันธ์รองนายกเป็นประธานเนี่ยนะครับทางด้านของนายนิติพันธ์ประเสริฐปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นการยื่นตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงข้อสงสัยของสังคมเรื่องที่มาของทรัพย์สินเนี่ยนะครับเจ้าตัวเองก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวก่อนติดธุระนะครับก่อนที่จะรับโทรศัพท์แต่ว่านะครับหลังจากที่มีการวางสายโทรศัพท์แล้วเนี่ยเลขาธิการปปช.นะครับก็ไม่ได้ตอบคำถามของนักข่าวแล้วก็ขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันทีเอานะครับก็เรื่องนี้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อมันมีเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆนะครับมันมีเรื่องของทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้กล่าวหานั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการตามกระบวนการตามช่องทางของทางกฎหมายกันว่ากันตามช่องทางดังว่านั้นนะครับก็เหมือนอย่างกรณีของรัฐบาลของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่มีเรื่องของข้อสงสัยฝ่ายค้านกังขาเรื่องของความไม่สุจริตอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะครับก็มีการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นซักฟอกนะครับตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั่นเองนะ ครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพักกันนะครับย้ำถึง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับเพิ่มเติมทางช่องทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังว่านี้ของคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับก็นอกเหนือจากการที่รับฟังผ่านทาง FM97 MHz Quality News Station ตรงนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ใน2ช่องทางดังว่านั้นเนี่ยนะครับเรามีการอัปเดตข่าวคราวข่าวสารในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับไม่ใช่เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะนะครับอัปเดตกันทุกวันทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้เป็นอีก2ช่องทางที่จะได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: มีข่าวดีสำหรับผู้ใช้ทางด่วนนะครับที่อาจจะต้องการที่จะใช้บริการ Easy Pass นะครับแต่ก็พบว่ามันมีเรื่องเงื่อนไขของการเติมเงินขั้นต่ำที่ก่อนหน้านี้เริ่มต้น300บาทนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการดิจิทัลเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้บริการ Easy Pass นะครับด้วยการปรับลดวงเงินการเติมเงินขั้นต่ำจากเดิม300บาทนะครับเริ่มต้นที่100บาทรวมถึงผู้ใช้บริการที่ผูกบัญชีเติมเงินแบบอัตโนมัติ Easy Pass Auto Top Up เนี่ยสามารถกำหนดยอดขั้นต่ำได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งการปรับลดวงเงินการเติมเงินขั้นต่ำเนี่ยก็เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพิ่มความสะดวกความคล่องตัวให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะเติมเงินเข้า Easy Pass ได้ง่ายและก็บริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับโดยที่ผู้ใช้บริการที่ต้องการเติมเงิน Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชัน Extra Portal เนี่ยนะครับให้อัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน3จุด 7.5 นะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับผู้ที่ใช้ทางด่วนนะครับก็ถือว่าน่าจะดีใจนะที่มีการปรับในเรื่องของการเติมเงินขั้นต่ำของ Easy Pass จาก300บาทมาเป็น100บาทตามนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งอื่นๆกันต่อนะครับขออนุญาตย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0MHZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทาง X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ครับฝากไปกดติดตามนะครับทั้ง X แล้วก็ทาง Facebook กับคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูเรื่องของตั๋วร่วมนะครับตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการตั๋วร่วมตั้งอนุกรรมการ4ชุดในการวางกลไกขยายผลบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครอบคลุมทั้งประเทศนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่4ทับ2569เมื่อวานนี้7ตุลาคมเนี่ยนะครับมีมติเห็นชอบให้ทบทวนแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบตั๋วร่วมในระยะ5ปี 2569-2573 ฉบับทบทวนเดือนตุลาคม2569นะครับเพื่อความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและก็สอดรับกับการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดนะครับเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบตัวร่วมแล้วก็เป็นกลไกสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนระบบตัวร่วมเชิงบูรณาการในการรองรับการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนทั้งในมิติมาตรฐานทางเทคโนโลยีระบบตัวร่วมการกำหนดวิธีการคำนวณอัตราค่าโดยสารร่วมกำกับการกำกับติดตามขับเคลื่อนระบบตัวร่วมและก็การขยายผลบริการจัดการระบบตัวร่วมสู่ภูมิภาคนะครับซึ่งก็จะมีคณะอนุกรรมการมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตัวร่วมนะครับมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเป็นประธานนะครับมีหน้าที่ รับผิดชอบการศึกษาและก็กำหนดสถาปัตยกรรมระบบมาตรฐานทางเทคโนโลยีของสื่อชำระเงินและก็โปรโตคอลของการเชื่อมต่อระบบนะครับตลอดจนกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และก็การประมวลผลข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือว่า CCH นะครับคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราค่าโดยสารร่วมนะครับผู้อำนวยการสนขเนี่ยก็เป็นประธานนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนแนวทางและสูตรคำนวณอัตราค่าโดยสารร่วมการยกเว้นลดหย่อนค่าแรกเข้าการกำหนดโครงสร้างราคาสำหรับกลุ่มสวัสดิการสังคมและก็การวางหลักเกณฑ์การแบ่งปันรายได้และก็การจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมนะครับคณะอนุกรรมการชุดต่อมาก็คือคณะอนุกรรมการกำกับติดตามนะครับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบตัวร่วมในการขนส่งสาธารณะอันนี้มีรองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งเนี่ยเป็นประธานมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงระบบและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือข้อพิพาทจากการดำเนินงานนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมการขยายผลการดำเนินการระบบตัวร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วมในจังหวัดภูมิภาคมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งเป็นประธานนะครับมีหน้าที่บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในภูมิภาคเพื่อศึกษาความเหมาะสมและก็ออกแบบระบบตัวร่วมให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานและก็บริบทการเดินทางของแต่ละพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ในที่ประชุมก็ยังได้รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อน CCH นะครับซึ่งมีมติเห็นชอบให้บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยสนขในฐานะฝ่ายเลขานุการเนี่ยได้แจ้งให้ทางธนาคารกรุงไทยดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ CCH ให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับสำหรับมาตรการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยอัตราค่าแรกเข้าเนี่ยสูงสุดไม่เกิน17บาทแล้วก็อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวอันนี้เราก็นำเสนอข่าวกันอยู่เป็นระยะนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกระทรวงคมนาคมเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรดน้ำท่วมโดยที่ร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายนะครับตรวจเช็คซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ฟรีแล้วก็ช่วยประชาชนหลังน้ำท่วมนะครับที่กรมการขนส่งทางบกนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรดน้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกและพันธมิตรภาคีเครือข่ายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะและก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยจัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีและก็ซ่อมฟรีตามเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทกำหนดพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคีเครือข่ายก็คือทาง Honda Suzuki Yamaha และก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดเจ้าหน้าที่และช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่และก็วัสดุสิ้นเปลืองหลายรายการเนี่ยฟรีนะครับตามเงื่อนไขที่แต่ละหน่วยงานหรือว่าทางบริษัทกำหนดเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยประชาชนที่ใช้รถยนต์ออโตแบ็กซ์นะครับได้เข้าร่วมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี25รายการนะครับเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมของระบบสำคัญต่างๆของรถภายหลังจากผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถอย่างเหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยโบ๊นะครับสนับสนุนน้ำมันเครื่องและหัวเทียนสำหรับนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงแล้วก็เปลี่ยนให้กับรถจักรยานยนต์ของประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะที่ทาง Grab นะครับก็สนับสนุนรถยกและรถสไลด์จำนวน6คันเพื่อร่วมภารกิจเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายเครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเร่งเคลียร์เส้นทางจราจรให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยได้จัดบริการเพิ่มเติมนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวนั้นเนี่ยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถยกและก็รถสไลด์ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเข้าไประดมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถของผู้ประสบภัยและก็เร่งเปิดเส้นทางจราจรภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมได้เริ่มคลี่คลายนะครับโดยที่ดีกรมการขนส่งทางบกได้บอกว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้จัดพื้นที่บริเวณหน้าอาคารหนึ่งกรมการขนส่งทางบกจตุจักรเนี่ยเป็นจุดให้บริการประชาชนนะครับมีทั้งการตรวจเช็คสภาพฟรีซ่อมฟรีแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่หลายรายการฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทหรือว่าหน่วยงานนะครับพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบแล้วก็ดูแลรถหลังน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนสามารถนำรถกลับไปใช้งานได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งการให้บริการเมื่อวานนี้เนี่ยมีรถเข้ารับบริการรวม267คันนะครับก็สะท้อนเห็นถึงความต้องการรับบริการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรมการขนส่งทางบกและก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยจะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังก็เชิญชวนนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนำรถเข้ารับบริการได้ที่บริเวณหน้าอาคารหนึ่งกรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนะครับก็คือวันพรุ่งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ้าวปิดท้ายกันด้วยเรื่องของทางขสมก.นะครับเตรียมที่จะเก็บรถเมล์ครีมแดงไว้700คันนะครับยกเครื่องปรับปรุงท่อไอเสียใช้เป็นรถสำรองเฉพาะกิจก็แน่นอนแล้วครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์น้ำท่วมตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่เราเห็นตามสื่อต่างๆไปแล้วนะครับนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยขสมก.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลกับการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV จำนวน 1,520 คันภายใต้สัญญาเช่า7ปีนะครับแล้วก็จะรับมอบล็อตแรก500คันในเดือนมีนาคม2570ล็อตที่2อีก500คันในเดือนถัดไปก็คือเมษายนแล้วก็ล็อตสุดท้าย520คันในเดือนพฤษภาคมนะครับนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมยังจัดสรรงบเพื่อจัดหา EV เพิ่มอีก800คันก็คาดว่าจะได้รับรถเนี่ยในภายในสิ้นเดือนธันวาคมปีหน้านะครับส่งผลให้ภายในสิ้นปีหน้าเนี่ยนะครับรถโดยสารของขสมก.ก็จะเป็นรถ EV 100% นะครับซึ่งก็จะช่วยลดมลพิษและก็ลดต้นทุนด้านพลังงานและก็การซ่อมบำรุงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันขสมก.มีรถร้อนครีมแดงนั่นก็คือ Hino AK176 นะครับ Isuzu MT111QB แล้วก็ Mitsubishi Fuso นะครับRP118 ทั้งหมดเนี่ย 1,520 คันอายุใช้งานก็ราว35ปีละนะครับก็จะมีการคัดเลือกรถคันที่มีสภาพแข็งแรงเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับเหลือประมาณ700คันเพื่อนำมาปรับปรุงยกเครื่องแล้วก็ปรับระบบไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับโดยรถที่ผ่านการปรับปรุงเนี่ยจะเปลี่ยนจากการให้บริการประจำเนี่ยเป็นรถสำรองเฉพาะกิจนะครับเช่นการใช้รับส่งประชาชนในช่วงกิจกรรมสำคัญหรือตาม คำร้องขอของหน่วยงานหรือภาคเอกชนนะครับอย่างกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องรวมไปถึงการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้ำท่วมนะครับและรวมไปถึงการพิจารณาต่อยอดเชิงการตลาดนะครับอย่างเช่นเรื่องของคาเฟ่ตามอู่หรือว่ารถท่องเที่ยวนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดรวมทั้งตัวเลขงบประมาณในการปรับปรุงนะครับซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนและผู้โดยสารที่ต้องการให้เก็บรักษารถครีมแดงไว้โดยเฉพาะจากประสบการณ์ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นตามข่าวนั่นแหละนะครับที่บอกว่าสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง80เซนติเมตรนะครับทำให้รถดังว่าเนี่ยมีศักยภาพในการใช้งานเป็นรถสำรองในภาวะวิกฤตได้นั่นเองก็เก็บไว้ไม่เสียหายนะครับยามฉุกเฉินอ่ะมันก็ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเนี่ยว่าใช้งานได้จริงๆนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม2ข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยแล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยแล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีการจับตามองกรณีการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวเมียนมากับประเทศของทางการมาเลเซียนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยทางมินอองไลประธานาธิบดีของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันแล้วก็ได้พบหารือกับอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับก็แน่นอนนะครับกับประเด็นที่ถูกจับตามองการส่งชาวเมียนมาที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศนะครับซึ่งทางมาเลเซียเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความสมัครใจมีศักดิ์ศรีและก็ปลอดภัยนะครับซึ่งทางมินอองไลนะครับประธานดีของเมียนมาเนี่ยได้หารือกับอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันนะครับประเด็นสำคัญในการหารือรวมถึงการส่งชาวเมียนมาที่อยู่ในมาเลเซียกับประเทศและก็ความร่วมมือระหว่าง2ประเทศผ่านกรอบอาเซียนนะครับโดยนายกมาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลตามด้วยพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศและก็การตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากกองพันที่1กรมทหารพรานหลวงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทหารและก็กำลังพลรวม106นายนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยมินอองไลได้ลงนามในสมุดเยี่ยมและก็หารือแบบตัวต่อตัวกับอันวาจากนั้นก็มีการหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง2ประเทศนะครับโดยผู้นำมาเลเซียได้กล่าวขอบคุณมินอองไลที่ตอบรับคำเชิญมาเยือนมาเลเซียแล้วก็บอกว่าแม้มาเลเซียและเมียนมายังมีประเด็นที่ต้องหารือและแก้ไขหลายเรื่องแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ควรมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนการศึกษาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรพลังงานสาธารณสุขแล้วก็การพัฒนาศักยภาพบุคลากร นะครับซึ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างมาเลเซียกับเมียนมามีศักยภาพสูงนะครับมูลค่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเติบโตมากกว่า 140% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มองว่าเป็นสัญญาณที่น่าพอใจต่อโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับโดยผู้นำมาเลเซียยังได้ชื่นชมการเปิดกว้างของประธานาธิบดีของเมียนมา

คนรวมถึงกลุ่มที่ถูกส่งตัวกลับไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยตกลงที่จะเดินทางกลับเมียนมาเป็นระยะนะครับข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียบอกว่าถึงสิ้นเดือนสิงหาคมมีชาวเมียนมา 11,804 คนถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองทั่วประเทศขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเมียนมา 1,500 คนถูกส่งกลับประเทศแล้วนะครับแม้ว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR และก็องค์กรสิทธิมนุษยชนจะเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมายังไม่ปลอดภัยสำหรับการส่งกลับก็ตามนะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าผู้ที่ส่งกลับมีชาวโรฮิงญาเป็นชนกลุ่มน้อยมุสลิมรวมอยู่ด้วยหรือไม่นะครับโดยชาวโรฮิงญาต้องเผชิญกับการกดขี่ในเมียนมาแล้วก็ไม่ได้รับการรับรองสถานะพลเมืองนะครับมาเลเซียนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่พักพำนักของผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ขอลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ประมาณ 215,600 คนนะครับจำนวนนี้เนี่ย 126,000 คนเป็นชาวโรฮิงญาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับแต่ว่าทางมาเลเซียเองเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของ UN นะครับแล้วก็ถือว่าผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวโรฮิงญาในมาเลเซียเผชิญกับกระแสต่อต้านจากสาธารณชนเพิ่มขึ้นนะครับท่ามกลางจำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นและก็ความกังวลเกี่ยวกับการแย่งงานการใช้บริการสาธารณะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับด้านความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคนะครับทางมาเลเซียได้ระบุออกมาเนี่ยว่าการเยือนของมินอองหลายเป็นโอกาสให้นายกของมาเลเซียได้เดินหน้าในการติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลเมียนมาตามแนวทางของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมีมติให้เดินหน้าการมีส่วนร่วมกับเมียนมาอย่างสร้างสรรค์และยึดหลักการนะครับมาเลเซียย้ำว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและมาเลเซียในฐานะประเทศสมาชิกจะยังคงสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพการปรองดองและก็การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมานะครับพร้อมทำงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเพื่อรักษาเสถียรภาพและก็ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนะครับก็การเยือนในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาที่ยืดเยื้อนะครับนับตั้งแต่กองทัพเขายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางองซานซูจี1กุมภาพันธ์2021นะครับส่งผลให้เกิดการต่อต้านเป็นวงกว้างและก็ความขัดแย้งทางอาวุธในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับทั้งมาเลเซียและก็เมียนมายืนยันนะครับความตั้งใจที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยให้น้ำหนักกับผลประโยชน์ของประชาชนและก็ขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและสาธารณสุขควบคู่กับการทำงานผ่านกลไกอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและก็เสถียรภาพในภูมิภาคนั่นเองครับก็เป็นเรื่องปกติละนะครับสำหรับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเดินทางไปที่ไหนก็จะถูกจับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนในเมียนมานั่นเองนะครับไปดูเรื่องของกลุ่มฮูตีกับการโจมตีซาอุดิอาระเบียก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดทางสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับรายงานว่ากรมการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียนะครับได้แถลงว่ามีพลเรือนเสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บ36รายจากการโจมตีที่สนามบินอับฮาและก็สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดนะครับโดยกลุ่มฮูตีก็ออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งในวันที่6และ7ตุลาคมตามลำดับนะครับโดยให้รายละเอียดบอกว่าการโจมตีสนามบินอับฮาส่งผลให้หญิง2รายซึ่งเป็นชาวโมร็อกโกและชาวแอลจีเรียที่พำนักอาศัยในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเสียชีวิตและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายขณะเดียวกันการโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดเนี่ยส่งผลให้พลเมืองซูดานเสียชีวิต1รายและมีผู้บาดเจ็บ8รายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย5รายนะครับโดยทางกรมการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ระบุบอกว่ากำลังทำงานและก็ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเต็มที่เพื่อประเมินความเสียหายและก็ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ขณะที่พลตรีเตอร์กีอัลมากิลีอัลมาลิกีนะครับซึ่งเป็นโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียบอกว่า
ได้มีการทำลายแท่นยิงในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนซึ่งถูกใช้ในการยิงโจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียได้มีการติดตั้งรั้วป้องกันรอบถังเก็บเชื้อเพลิงของบริษัทอารามโก้ซึ่ง

0: เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดิอาระเบียใกล้กับสนามบินกรุงริยาดนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ18กันยายนเนี่ยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียบอกว่าสามารถสกัดและก็ทำลายขีปนาวุธนำวิถีที่ต้องสงสัยว่าเป็นของกลุ่มฮูตีที่ถูกยิงมาจากเยเมนมุ่งหน้าไปยังสนามบินในกรุงริยาดได้นะครับแล้วก็เมื่อ19กันยายนก็มีรายงานว่ามีได้ยินเสียงระเบิดอย่างน้อย1ครั้งใกล้กับสนามบินในกรุงริยาดและก็พบกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาจากบริเวณจัดเก็บเชื้อเพลิงสนามบินนานาชาติคิงคาลิดด้วยนะครับกองกำลังเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่อยู่ภายใต้รัฐบาลเยเมนก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับก็กำลังสู้รบกับทางกองกำลังฮูตีที่มีอิหร่านให้การสนับสนุนนะครับสถานการณ์การสู้รบกำลังทวีความรุนแรงขึ้นนะครับหลังกลุ่มฮูตีเข้ายึดพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณโดยรอบช่องแคบบับอัลมันเดฟนะครับซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนนะครับรัฐบาลเยเมนก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะบอกว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีและก็ส่งโดรนโจมตีสนามบินเอเดนในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับสถานเอกชูตสหรัฐในกรุงริยาดก็ได้ออกประกาศเตือนด้านความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวอเมริกันในซาอุนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ยังดำเนินอยู่ให้พลเมืองสหรัฐทุกคนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษก็ยังต้องติดตามกันต่อไปสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับหมดเวลาของคุยข่าวอาราดิวนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าว Around News ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมยืนยันให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนันชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพืชที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น75เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
7: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมประสบภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้เราปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
9: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
11: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศ การดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
12: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
11: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักเรียน ียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึงPISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569 ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2569 บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่ 12 ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่ 13 ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูง 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: มาครับสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กครับผมโอ้โหห่างหายกันไปหลายวันเป็นเดือนเดือนถึงไหม
3: เดือน
2: ถึงเดือนไหม
3: ประมาณสัปดาห์นึงอ่ะ
2: สัปดาห์นึงอ่ะ
3: สัปดาห์นึงได
2: ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับเอ็มกับแบงค์กลับมาประจำการที่Channel Kick Off นะครับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าไม่ได้พบเจอพวกเราเนี่ยในหลายๆวันเนี่ยนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับถ้าพี่ๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตาม Kick Off ไปด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางเลยนะ Facebook YouTube รวมไปถึง TikTok นะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดตามแล้วเนี่ยก็ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับด้วยการกดไลค์ไลค์คลิปนี้นะครับมานั่งพูดคุยกันวันนี
3: ้
2: มีกิจกรรมด้วยนะครับทาง Facebook ของ Kick Off เนี่ยมีแจกเสื้อนะ
3: เฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงมีแจกเส
3: ื้อ
2: ด้วย
3: เราไม่เคยแจกเสื้อมานานแล
2: ้
3: วนะ
2: โอ้ยนานมากแต่รอบนี้มีนะมีมาแล้วนะ
3: เป็นของทาง
2: ของผู้สนับสนุนเรา
3: ใ
2: ช่เสื้อตัวที่ผมใส่เลยนี่
3: อันนี้ใช่ไหมก็คือตัวนี้แหละ
2: ใช่ตัวนี้เลย
3: ไหนลองบอกเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้เสื้อตัวนี้เป็นมาไงพี่เป็นว่าอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไร New Arrival ของช้างใช่ไหมเป็นรุ่นใหม
2: ่คือเดี๋ยวนะพูดก่อนว่าของเสื้อตัวเสื้อเนี่ยเป็นของ Warwick ใช่ไหมแล้วก็เป็นเสื้อของชาติไทยที่ทีมชาติไทยก็ใช้แข่งนี่แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่แจกเนี่ยมันเป็นตัวพิเศษที่ทำมาของผู้สนับสนุนโดยเฉพาะใช่ไหม
3: ครับผม
2: เน
3: ี่
2: ยมันจะมีโลโก้ช้างอยู่ตรงเนี้ยสวยและสีสวยสีเขียวแบบนี้ด้วยแบบที่ผมใส่เลยนะครับแล้วก็เท็กเจอร์เนี่ยตรงเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเพลงชาติไทย
3: เป็นเนื้อเพลง
2: ใช่เป็นเนื้อเพลง
3: ชาติไทย
2: นะครับกิจกรรมก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้รู้จริงๆกิจกรรมไม่ได้ยากเลย
3: ยังไงนะยังไงมีภาพไหมพี่
2: คุณไปนี่เลยคุณไปติดตามเพจ Kick Off นะครับ
3: ใน
2: Facebook เนี่ยเข้าไปที่เพจ Kick Off นะ
3: พิมพ์
2: ภาษาไทยได
3: ้
2: เลยใช่พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกของเราเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเพิ่งจะแพ้ในอาเซียนครับแพ้จุดโทษกับอินโดนีเซียมานะครับก็น่าเสียดายจริงๆอ่ะเล่นดีด้วยนะครับ
3: ไม่เป็นไร
2: คนท้ายเกมแล้วก็จ
3: ุ
2: ดโทษคือพอโดนจุดโทษเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรการันตีอยู่แล้ว
3: ใช่ไห
2: มมันมีแค่แบบชนะหรือไม่ชนะแค่นั้นเอง
3: มันต้องมีผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้แหละ
2: ใช่
3: แต่มันก็เป็นเรื่องของการแข่งขันของกีฬาแหละ
2: ครับ
3: ครับ
2: ก็เข้าไปร่วมสนุกง่ายๆนะครับพิมพ์ให้กำลังใจทีมชาติไทยนะแล้วก็เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้นะครับคือปักไว้แล้วของช้างเวิลด์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์เนี่ยให้กำลังใจทัพช้างศึกนะครับรวมไปถึงกด follow TikTok ของช้างเวิลด์ TH ด้วยนะก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่7ก็คือเมื่อวานนี้นะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะ
3: ประกาศหน้า
2: ใช่ครับประกาศผู้โชคดีในวันที่15ตุลาคมนะครับทางเพจ Kick Off แล้วก็ใครที่เป็นผู้โชคดีก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะครับภายในวันที่17ตุลาคมเราก็จะส่งเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้แหละตัวที่ขึ้นตามอาร์ตเวิร์กนะครับตัวที่ผมใส่เนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะหมายถึงว่าไม่ใช่เอาจากผมนะ
3: เข้าใจ
2: ตัวใหม่อยู่ใน
3: ก็คือเป็นผู้ในห้องสูถ้าได้รับเลือกก็ทักมาหลังไมค์ใช่ไหมแล้วก็ระบุไซส์ที่ต้องการนะฮะแล้วเราก็จะจัดส่งถึงบ้าน
2: ใช้คำว่าระบุไซส์ล็อกมาแล้วมีไซส์
3: ล็อกมาแล้วอ่ะ
2: มีไซส์ก็ไซส์ M อ่ะส่วนใหญ่เป็นไซส์ M
3: ลองถามก่อนแล้วกันลองถาม
2: ดูยืนยันตัวตนเดียวก็ได้เลือกเร็วอ่ะ
3: ก็ใช่
2: นะครับก็เดี๋ยวจัดส่งให้
3: 10รางวัล
2: ไปร่วมสนุกกันได้10รางวัล10ตัว
3: ครับ
2: กิจกรรมก็ตามนี้เลยสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ทางเพจ Facebook ของ Kick Off นะครับ
3: ครับผม
2: ขอบคุณของรางวัลจากผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันนะ
3: ครับผม
2: ผู้สนับสนุนของเราจบไปแล้วนะครับ
3: ครับวันนี้
2: หายไปหลายวัน เป็นไงบ้างถามก่อนสภาพ
3: เป็นไงบ้างสภาพ
2: น้ำท่วมเนี่ยดู
3: ผมคือยังมีชีวิตอยู
2: ่ข้างหลังแบงค์เนี่ยลอกหมดแล้ว
3: นี่คือผนังบ้านผมนะครับชั้นล่างคือเอาจริงมันก็รู้สึกยังไงไหมก็รู้สึกแหละแต่ผมว่านะโอ้โหผมยังถือว่าเบาแล้วกันเบาในที่นี้ก็คือไม่ได้แบบว่าคือมีเสียหายพี่แต่มันก็ไม่ได้หนักมากเท่ากับคนอื่นๆที่ก็บางคนต้องอพยพหรือบางคนก็ป่วยอะไรเงี้ยอย่างว่าผมก็จะมีคนแก่แต่ก็ยังจัดการได้ไงแต่หมายถึงพี่น้องคนอื่นจังหวัดอื่นอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: โอ้โหเขาเดือดร้อนกันเยอะผมก็เข้าใจอ่ะคืออาจจะไม่ได้เข้าใจแบบอย่างนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อประการใช้ชีวิตอ่ะคือขนาดผมยังโดนแค่เนี้ยสำหรับพี่น้องหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องเจอหนักกว่านี้บางคนแบบสูงท่วมหัวเงี้ยผมก็แบบโอ้โหมันเศร้าอ่ะผมว่ามันเป็นสัปดาห์ที่เศร้านะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีบอลด้วยไม่พอแถมคือไม่มีบอลสโมสรอ่ะแต่แบบโอ้โหต้องมาเจอเผชิญชะตากรรมอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแล้วก็นะก็สู้กันใหม
2: ่ครับ
3: นะสู้กันใหม่นะฮะให้กำลังใจกัน
2: ให้เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็ที่ผ่านมาหายไปเนี่ยบ้านน้ำท่วมนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ของแพงไงน้ำท่วม
3: ยอมรับเลยครับ
2: ก็เลยไม่ได้มานะ
3: ครับผม
2: อ่ะแต่ก็ลดลงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวแมนยูของเราเนี่ยจะมีเกมการแข่งขันก็คือวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์เจอสเปอร
3: ์ครับ
2: กลับมาสู่ช่วงฤดูกาลปกติแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องพูดถึงด้วยนะกับคดีของแมนซิตี
3: ้ใหญ่เลยเขาใหญ่เลยก็ตัดสินแล้วหมายถึงว่าการตัดสินผลตัดสินออกมาแล้วก็คือมีความผิด
2: มีความผิด
3: 114จาก115ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ก็ผมว่าทุกท่านคงทราบกันดีแหละแต่สุดท้ายก็คือว่าเรายังไม่ทราบว่า
3: บทลงโทษ
2: จะเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้ก็คือทางซิตี้เนี่ยเขาก็ยื่นอุทธรณ
3: ์ครับ
2: ตามสิทธิ์ที่เขามีนะครับก็ยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิ์ที่เขามีนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าจะยังไงแล้วที่ผมตามข่าวนะของซิตี้อ่ะมันจะไม่ใช่แค่ซิตี้กับพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะ
3: มันก็จะมีเขาเรียกอะไร
2: มันผมว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะ
3: แน่นอน
2: ใช่ไหม
3: น
2: ั่
3: นแหละ
2: เพราะว่าทาง
3: อาบูดาบีใช่ไหม
2: ซิตี้เองอ่ะใช่อาบูดาบีกับสหราชอาณาจักร
3: ครับ
2: มันไปอย่างนั้นเลยอ่ะอยู่ที่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงซึ่งในมุมของผมก็ว่าโอ้ทุกกติกาทุกกฎทุกการแข่งขันอ่ะมันต้อง
3: ครับ
2: มันก็ต้องชัดเจนมันก็ต้องมีบทลงโทษใช่ไหมถ้ารอบนี้สมมตินะว่าคณะกรรมการอิสระตัดสินออกมาแล้วว่ามีความผิดทางพรีเมียร์ลีกก็บอกว่ามีความผิดแต่พอไปอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์ผ่านขึ้นมาตาแตกกันหมดเลยนะใช่ไหม
3: ก็ใช
2: ่มันจะกลายผมว่าความนิยมมันจะแบบอาจจะถูกลดลงไหมเหมือนกับตอนที่อิตาลีที่มีกาโชโปลีแต่ตอนนั้นเนี่ยคือแค่ใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้แค่สโมสรเลือกกรรมการเอาง่ายเลือกกรรมการตัดสิน
3: อ
2: ะยังส่งผลกระทบระยะยาวกับอิตาลีเลยอะกับซีเรียอาถูกไหม
3: ใช่
2: แล้วเนี่ยคือพรีเมียร์ลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกค่าลิขสิทธิ
3: ์
2: แล้วมันก็กินระยะเวลามายาวนานจนแบบพวกเราเนี่ยโอ้โหบองโบกันแล้วอะว่าตอนไหนจะตัดสินสักทีวะตอนไหนจะตัดสินวะใช่ไหมแล้วก็หลังๆมาเนี่ยทุกคนก็เริ่มไปจับจ้องถึงเกมที่ซิตี้ได้แชมป์ปี 2011-2012 อ่ะเจอกับ QPR Queen Park Rangers
3: ก็แชมป์แรกของเขาอ่ะแชมป์ลีกไอ้แชมป์พรีเมียร์ลีกนั่น
2: เออแชมป์พรีเมียร์ลีกที่แซงแมนยูนาทีสุดท้ายอ่ะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมที่ชนะกันด้วยประตูได้เสียเออว่ามีการเตะส่งคืนให้กับซิตี้ไปดีใจกับซิตี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้ามันเป็นจริงก็เจ็บปวดนะถ้าพูดถึงอ่ะนะแล้วก็ต้องผมว่าทาง พรีเมียร์ลีกหรือว่าการตัดสินต่างๆบทลงโทษมันต้องชัดเจนไม่ใช่แค่ผมมองว่าไม่ใช่แค่ปรับเงินนะอันนี้ส่วนตัวผมนะปรับเงินตัดแต้มมันก็จะดูเบาไปหรือเปล่าคุณแบบโอ้โหลากมาต้องแบบไม่รู้กี่ปีอะไรเงี้ย
3: ครับตามที่ผมอันนี้แหละไม่ตามนี่แหละพวกกูรูทางด้านกฎหมายเขาก็ออกมาพูดนะว่าถ้าพรีเมียร์ลีกทำตามกฎแบบเขาเรียกแหละแบบทำตามกฎเลยอ่ะแมนซิตี้ต้องถูกขับออกจากพรีเมียร์ลีกสถานเดียวนะฮะก็คือโทษขนาดนั้นส่วนเรื่องตัดแต้มหรือตัดปรับเงินเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นโทษที่แบบเบากว่าเรื่องการขับออกจากลีกซึ่งถ้าขับออกจากลีกเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในเรื่องตัดปรับเงินตัดแต้มเนี่ยมันต้องพ่วงไปต่อเนื่องด้วยขนาดที่เห็นไหมพี่เอเวอร์ตันเนี่ยที่เราจะตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกแรกๆเลยมั้งที่โดนตัดแต้ม
2: ใช่
3: ในช่วงที่มีกฎ PSR มาเราก็เห็นเอเวอร์ตันโดนตัดแต้มหลังจากนั้นก็จะมีดาร์บี้เคาน์ตี้ที่ตอนนั้นลูนี่คุมก็โดนกันจากที่ตอนนั้นกำลังจะลุ้นเลื่อนชั้นกลายเป็นว่าโดนตัดแต้มมาอยู่โซนท้ายตารางอันนั้นคือเบากว่าซิตี้อีกนะอันนี้คือทำคือเป็นการละเมิดกฎการเงินที่เขาเรียกแหละตัวแดงอ่ะเป็นตัวแดง
2: ด้วยขาดทุนสะสม
3: ใช่แต่นี่ก็คือการเขาเรียกแหละการซ่อนเลนการเหมือนแบบปิดบังซ่อนเลนปกปิดอ่ะมันคือการเขาเรียกว่าทุจริตแล้วกันถ้าพูดตามตรงนะ
2: โอ้ย
3: มันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วมันคือการแบบทุจริตมันก
2: ็ง่ายๆนะผมว่าติดอยู่อย่างนึงนะคือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเหมือนที่คุณบอกว่าเขาบริสุทธิ์เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำผิดกฎแล้วทำไมคุณถึงไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนนะถูกปะ
3: ก็
2: เนี่ยมันย้อนแย้งไหมอะย้อนแย้ง
3: ถามว่ามันย้อนแย้งมันก็ใช่แต่ถามว่าในชีวิตผมเห็นในแบบนี้มาเยอะไหมเยอะที่แบบผมไม่ผิดนะเป็นคนดีอ่ะ
2: ผมไม่ผิดผมบริสุทธิ์แต่ผมไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนอ่ะขอเอกสารกูไม่ให้อ่ะไม่ให้ทำอ่ะอย่ามาตรวจสอบกูนะแต่กูเป็นคนดี
3: อารมณ์นั้นก็เจอมาเยอะแต่ก็ต้องดูนะว่าเขาจะยังไงอ่ะแต่ทางนั่นแหละตามกระแสแล้วเขาบอกว่าไอ้ฝั่งของชิคอะไรนะมันซูเนี่ยหรือโดยแล้วองค์คาพยพของเขาก็คือไม่ยอมแล้วก็บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือแบบว่าโดนเขาโดนกันแกล้งอะไรเงี้ยซึ่งคาราเกอร์จิมมี่คาราเกอร์ก็บอกเลยว่าไม่มีทางยอมรับแน่นอน
2: คือแบบเขาจะพูดทำไงอ่ะผมว่าโอ้ขอโทษครับที่ผมแบบปกปิด
3: คือจะไม่ยอมตามกฎอ่ะนะครับ
2: ขอโทษครับที่ผมเอาเงินใส่เข้ามาในระบบโดยการที่มีบริษัทโนมินีถึงแม้กระทั่งว่าไปตกลงกันว่าค่าตัวเท่านี้นะแต่จ่ายจริงอ่ะลงบัญชีเลขนี้จ่ายจริงอีกเลขนึงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
3: ใช่
2: หรือมีนอกมีในหรืออะไรก็ตามอ่ะ
3: ใช่
2: แล้วเขาทำกันมาเป็น10ปีอ่ะ10ปีจนสโมสรมันแบบยืนระยะได้ยาวๆแล้วหลังๆมามันก็แบบเข้าสู่กระบวนการไงถูกปะเข้าสู่แบบเขาเรียกว่าโอเคแหละคุณก็สร้างชื่อเสียงได้มีเงินสปอนเซอร์เข้ามาก็ค่อยแบบเข้ารูปเข้ารอยอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือโอ้โหมันกินระยะเวลาหลายปีมากนะถ้ารอดคดีเนี่ยมันพี่กัปตันเต้ยเนี่ยถ้ารอดคดีฟุตบอลจะเป็นไงต่อผมว่าโอ้โห
3: คราวนี้แหละเงิน
2: ลีกยับเลย
3: ยับพวก
2: ถูกมองโผล่ไปเลย
3: เศรษฐีเขาก็จะเอาเงินมาลงแบบอย่างเงี้ยแบบแมนซิตี้อ่ะเพราะว่ามันผ่านแล้วถือว่ามันรอดอ่ะมันก็จะเป็นอีกหน่อยก็ผมก็มองในเวอร์สเคสนะอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรมันก็เป็นการฟอกเงินเป็นการอะไรอย่างนี้ได้นะเหมือนแบบเอาเงินไปลงอ่ะมันไม่ผิดอ่ะอะไรเงี้ยแหละมันน่าเป็นห่วงตรงนี้แหละฮะว่ามันไม่ได้ง่ายเรื่องการแข่งขันนะที่จะไม่เท่าเทียมแต่มันจะเรื่องของแบบโอ้โหเยอะเรื่องของส่วนแบ่งเรื่องของธุรกิจเรื่องของต่างๆนานาที่เราจะยังนึกไม่ถึงอ่ะนะ
2: ประเด็นคือว่ามันยังไม่มีมาตรการหรือว่ากฎที่จะบอกไปเลยเนาะว่าบทลงโทษมันคืออะไรอ่ะใช่ไหม มันคือเรื่องใหม่มันคือเรื่องใหม่มันคือแบบการทุจริตครั้งใหญ่มันก็ไม่มันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะแล้วคุณก็ต้องแบบบัญญัติบทลงโทษที่มันเหมาะสมอ่ะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเหมาะสมใช่ไหมเหมือนกับพี่พิมพ์ในช่องแชทอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อวะถ้าเกิดสมมติว่ารอดหรือว่าลงโทษเบาผมว่ากลายเป็นว่ากฎก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วว่ะคุณคิดดูสิว่านิวคาสเซิลน่ะซาอุนะเว้ยโคตรรวยนะเว้ยยังต้องทำตามกฎอ่ะยังต้องขายเอเลียดเอเดอร์สันน่ะถูกไหมในปีนั้นน่ะที่เขาต้องดุลบัญชีอ
3: ่
2: ะยังต้องขายเอเลียดเอเดอร์สันออกจากทีมเพื่อที่จะรักษากฎการเงินน่ะ
3: เออ
2: แล้วนี่คือแบบแล้วอันนี้ไม่รู้กี่คดีเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการล้มบอลถูกไหมการหัวการล้มบอลไอ้ตอนที่เขาได้แชมป์อ่ะที่ Queen's Park Ranger อ่ะแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผลการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเห็นกับซีเรียอาขนาดซีเรียอาที่ผมอธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสโมสรเลือกกรรมการมาตัดสินนะอารมณ์ว่าเออผมอยากได้กรรมการคนนี้ประมาณเนี้ยมาตัดสินเพื่อที่จะไม่เอาคนนั้นที่แบบเออดูเป่าเข้าข้างอะไรเงี้ยผมประมาณนั้นนะยังแบบส่งผลกระทบต่อลีกในระยะยาวอ่ะเลยนี่ล่ะ
3: ครับ
2: ถูกป่ะลีกที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอ่ะมันจะไปในทิศทางไหนแล้วมันจะดูแล้วมันจะสนุกหรอวะ
3: ไอ้เรื่องคดีนี่ก็นั่นแหละผมว่าถ้ามันรับนับตามความผิดและตัดสินได้จริงมันก็ดีนะนี่ก็คือมันก็ไปต่อได้ฟุตบอลไปต่อได้แต่ก็ต้องยอมรับนะสำหรับผมในมุมผมนะอ่ะมันถึงมันมาจากการโกงอ่ะแต่ซิตี้ในช่วงที่ผ่านมาในรอบทศวรรษ10ปีที่ผ่านมามันก็ต้องยอมรับเรื่องของในสนามว่าเขาก็เล่นโอเคทีมมีเป๊ปมีอะไรเงี้ย
2: แต่ก็ต้องยอมรับว่าก็ที่คุณซื้อได้ถูกป่ะ
3: ก
2: ็จะบอกว่ามันก็แข่ง11คนก็นักเตะมาเตะกันอ่ะไม่เถียงแต่หมายถึงว่าคุณไปได้นักเตะราคาแพงมาคุณมีเงินใช้อ่ะก็ต้องอย่างนั้นสิไม่งั้นคุณก็ต้องแบบมีนักเตะเกรด B มาเล่นน่ะแต่นี่คุณได้แต่นักเตะเกรด A เข้ามามันถูกปะล่ะ
3: พี่ว่าสม24มั้ยไอ้ที่ช่วงที่เขาได้แชมป์แบบเป๊ปอะไรเงี้ยการแข่งขันแบบนี่มั้ย
2: ถ้ามองแค่การแข่งขันไม่มองเรื่องเงินที่มาซื้อนักเตะมองแค่ในสนามมันก็เก่ง
3: ฝีมือด้วยอะไรเค้านะ
2: มันก็ฝีเท้าอ่ะแต่มันก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าแล้วเงินที่คุณไปซื้อนักเตะฝีเท้าแบบนั้นขึ้นมา
3: ในการสร้างอะ
2: ในการสร้างทีมในการที่แบบโอ้โหให้เป๊ปมาช็อปถูกมั้ยใส่ในระบบมา900ล้านปอนด์อ่ะ
3: ก็นั่นแหละก็ถือว่าทีมอื่นเสียเค้าเรียกอะไรคุณทำไมคุณทำได้ขนาดนี้ทีมคุณก็จริง
2: เสียงก็เขาเรียกว่าอะไรเสียงไอ้พวกอดีตนักเตะเนาะของแมนยูนะเฮ้ยบอกอะไรนะมีทั้งบอกว่าแชมป์ว่างไปเลย
3: คือไม่ต้องย้อนหลังแล้วอะไรอย่างงี้ใช
2: ่
3: ไหม
2: ไม่ต้องย้อนหลังไปเลยหรือว่า
3: ต้องปรับระดับ
2: ใส่เป็นดอกจันไปว่าเป็นคุณเป็นแชมป์โกงไปใช่ไหมผมว่าสุดท้ายในมุมที่ว่าโอเคริฟแชมป์ให้อันดับ2อ่ะแต่มันก็มองถึงว่าแล้วทีมอื่นๆที่เขาได้ผลการแข่งขันน่ะ
3: ถูก
2: หรือเขาเสียผลการแข่งขันให้กับซิตี้ด้วยอะไรมันจะปรับลำดับคะแนนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็สุดท้ายก็ต้องรอว่าการตัดสินออกมาเป็นยังไงตอนนี้ซิตี้อุทธรณ์นะครับยังอุทธรณ์อยู่นะยังอุทธรณ์อยู่แล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะ
3: มีคณะกรรมการตรวจสอบน่าจะ 3-4 คนนะไปถึงว่าพิจารณาแบบอุทธรณ
2: ์ครับ
3: นะฮะ
2: แต่ผมว่าก็โหมันชัดขนาดเนี้ยแต่ประเด็นคือว่าก็ต้องมองไปว่าย
3: ืดเยื้อเขายืดเยื้ออยู่แล้วเขาก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆไปถึงว่าฝั่งซิตี้อ่ะยืดเยื้อทำไงให้มันได้เขารู้แหละว่ามันผิดอ่ะ
2: ย
3: ืดที่สุด
2: ถึงนู่นเลยถึงอะไรนะ
3: ศาลแล้วมันเป็นของไทยไหมสามศาลน่ะ
2: ศาลนี่เลยศาลกีฬาโลกอ่ะผมว่ามันน่าจะถึงตรงนั้นแหละแต่ทีเนี้ย มันก็เป็นเรื่องของระหว่างประเทศด้วยเนาะต่อไปเนี่ยเออแล้วก็มีนี่ด้วยนะมีถึงขนาดแบบออกมาเปิดเผยด้วยนะว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยไอ้ประธานฟีฟ่าคนล่าสุดอะตอนเนี้ย
3: อีฟาติโน่
2: ฟาติโน่อะในสมัยนั้นอะไอ้ในสมัยตอนที่ซิตี้ถูกฟ้องที่ยูฟ่าเออเขาก็ช่วยวิ่งเต้นให้นะจนหลุดอะเออเนี้ย
3: ก็รู้ก็ดูทรงนี่ก็ดูเนี่ยประธานฟีฟ่าเนี่ยดูเขาซัพพอร์ตนี่ขนาดไหนอ่ะฝั่งตะวันออกกลางอ
2: ่
3: ะ
2: กีฬาโลกไม่ถึงใช่ไหมเพราะเป็นข้อบังคับที่เซ็นไว้ตั้งแต่แรกถ้าไปใครสุดคื
3: ออ๋อ
2: ศาลสูงสูงสุดของอังกฤษ
3: อืม
2: แต่ประมาณนั้นแหละครับติดตามผมว่าติดตามเรื่องของซิตี้นะครับดูว่าจะเคาะกันมายังไงนะแต่ละวันเนี่ยข่าวซิตี้เนี่ยโอ้โหข้อมูลมาเยอะ
3: ใช่
2: นะครับ
3: อ
2: ืมมีพี่ถามด้วยนะว่าหายไปไหนมาแบงค์อีกรอบนึง
3: ด้านน้ำท่วมผมเป็นผู้ประสบภัยครับพี่น้ำท่วมครับ
2: น้ำท่วมครับ
3: เลยหายไป
2: น้ำท่วมชั้นล่างไฟตัด
3: ไฟตัด

0: ขับออกจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก
1: ็
0: สื่อเขาก็พุ่งเป้าว่าผู้เล่นในทีมซิตี้ที่เป็นซูเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรสละเรือกระโดดออกจากเรือแล้วแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงเขาด้วยก็คือเนี่ยกูรู้ก็สนับสนุนนะว่าแบบไปสอยผู้เล่นซิตี้เข้ามาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบเนี่ยเอเลียนเอเดอร์สันอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ฟังตามกูรู้เขาบอกนะแต่มันก็ยังไม่ออกอ่ะมันคือยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแต่เขาก็เล็งว่าเนี่ยผู้เล่นอย่างโฟเดนฮาแลนด์เนี่ยละเนี่ยฮาแลนด์ก็เพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานนี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์ซ่า
1: ครับ
0: นะฮะก็อาจจะเขาเรียกอะไรแยกย้ายกันแต่เขาก็บอกว่าไอฝั่งของที่เขาเป็นกูรู้ด้านกฎหมายเขาก็บอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะที่นักเตะจะยกเลิกสัญญากับซิตี้โดยเฉพาะนักเตะที่ไม่ได้มาในช่วงซัมเมอร์เนี้ยนักเตะเก่าแล้วกันนักเตะเก่าอ่ะเพราะว่ามันจะไม่มีเรื่องการฉีกสัญญาข้อฉีกสัญญาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นนักเตะซัมเมอร์เนี่ยอย่างเช่นเอเลเดสันหรือเอ็นโซเฟอร์นันเดสเนี่ยถ้าเอเย่นเขารู้ข่าวว่าซิตี้จะโดนตัดสินเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการระบุเงื่อนไขนี้ไปนะแต่นักเตะเก่าๆเขาบอกว่ายากสัญญาก็คือมันก็คงต้องอยู่กับสโมสรอะไรเงี้ยไม่เว้นจะขายออกอะไรเงี้ย
1: แต่ผมว่าสุดท้ายสิ่งที่มันต่อเนื่องไปกับนักเตะซิตี้นะครับมันบรรยากาศในทีมเนาะบรรยากาศในทีมของซิตี้มันหดหู่นะ
0: แน่นอน
1: ไหนจะในเมืองเนาะในเมืองอ่ะเมืองแมนเชสเตอร์อ่ะผมว่าทั้งแฟนบอลทั้งป้ายที่ขึ้นโจมตีอะไรเงี้ยบรรยากาศในทีม
0: เอาเงี้ยไปเยือนสนามไหนอ่ะโดนแน่นอนอ่ะเรื่องเนี้ย
1: แล้ว เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับ
0: ครับ
1: ไปแอนฟิลด์ด้วยแมนเชสเตอร
0: ์
1: ที่ไปแอนฟิล
0: ด์เ
1: กมใหญ
0: ่
1: เนี่ย4:30เนี่ยรอดูเลย
0: แน่นอนเพราะว่าสายตาก็จับจ้องไปที่เกมนี้โดยเฉพาะปฏิกิริยาของผู้คนน
1: ่ะแฟนบอล
0: ครับ
1: ใช่ไหมของแฟนบอลนักเตะซิตี้คือการว่าตอนนี้ซิตี้คือโดนทั้งลีกอ่ะโดยเฉพาะทีมใหญ่อ่ะเพื่อเผื่อแฟนตัวเองยังจะโห่อ่ะ
0: แต่แฟนซิตี้เอาจริงนะแฟนซิตี้โดยเฉพาะที่เขาแบบเป็นพวกที่เขาเป็นเก่าๆอ่ะที่เขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรแฟนพันธุ์แท้เขาผมว่าเขากระทบต่อจิตใจเยอะ
1: ใช
0: ่จริงๆน่าเห็นใจนะแล้วมันน่าจะไปอีกนานเลยที่จะต้องรับเนี่ยเรื่องสถานการณ์สโมสรที่โดนตาหน้าว่าโกหกเนี่ยจนกว่าแบบจะได้รับโทษอ่ะ
1: แต่บางคนไม่สนใจนะก็คงจะคิดว่าก็เดี๋ยวปรับแต้มไปตัดเงินอ่ะโดนปรับตังค์อ่ะก็มีตังค์จ่ายอยู่แล้วอ่ะ
0: นั่นแหละแต่ไอ้ปรับไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตกชั้นเนี่ยหรือว่าถูกขับออกจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่นั่นแหละสโมสรกลัวมากที่สุด
1: คือประเด็นว่าตกชั้นเนี่ยตกชั้นแล้วจะยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าขับออกจากลีกขับออกจากพรีเมียร์ลีกใช่ไหมก็จะไปอยู่ไหนแชมเปี้ยนชิพอย่างเงี้ยเหรอแชมเปี้ยนชิพจะเอาเหรอใช่ไหม
0: ก็อาจจะงี้มั้ง
1: ไปอยู่ลีกไหน
0: แค่ขับออกไม่พอนะจริงๆต้องขับแล้วบวกกับตัดแต้มอีกผมว่าน่าจะเป็นหลักสิบแต้มอ่ะหลายสิบแต้มซะด้วยซ้ำนะกับคดีที่แบบขนาดเนี้ยนั่นแหละผมว่าถ้าเขาโดนลงโทษนะหมายถึงว่ารับผลของการลงโทษแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนก็จะหมายถึงว่าก็จะโอเคอ่ะมันก็จะไม่มีกระแสด้านลบอ่ะแต่ถ้ายังเป็นเงี้ยฝืนต่อไปต่อเงี้ยโอ้โหแฟนบอลหรือว่านักเตะเงี้ยมันก็แบบมันไม่เคลียร์ไงพี่มันจะโดนไปเรื่อยๆโดนกระแสโดนอะไรเงี้ยนะ
1: ฮะมาติดตามสนุกอ่ะของซิตี้อ่ะรอดูรอโดน
0: ครับ
1: ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระใช่ไหมที่มาตรวจสอบรวมไปถึงการอุทธรณ์ของซิตี้อ่ะออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงการลงโทษบทลงโทษจะเป็นยังไงที่มันแบบจะสะสมกับสิ่งที่เขาทำอ่ะเงินไม่ใช่น้อยนะครับ900 ล้านปอนด์อ่ะใช่ไหมอันนี้คือแค่แบบส่วนหนึ่งที่เปิดเผยขึ้นมาเนาะ ว่ามีการ

0: เล่นแร่แปรธาตุอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันไม่น้อยๆนะเนี่ยขนาดแบบทีมเรายังต้องแบบจำกัดจำเขี่ยในการใช้เงินเลยตอนเนี้ยถูกไหมอ่ะเดี๋ยวคู่ที่น่าสนใจนะผมว่าน่าสนใจที่สุดในวีคเนี้ยลิเวอร์พูลซิตี้แหละ
1: ครับ
0: กลับมาอีกครั้งในนามสโมสรน่ะในนามสโมสรของซิตี้ที่แบบอยู่ในกระแสที่โอ้โหมาโดนหนักในช่วง FIFA Day คือคิดง่ายๆถ้าอยู่ในช่วงที่มันเตะในฤดูกาล
1: อ
0: ่ะไม่ได้เบรก FIFA โอ้โหบอกว่าซิตี้เป๋แน่นอนอ่ะ
1: นี่ก็แหละแหละบอกว่าเนี่ยแหละกลับมา
0: เ
1: ออยังไงก็คุณก็ต้องลงแข่งอ่ะเนี่ยแล้วก็ดูสถานการณ์ปฏิกิริยาว่ายังไงแต่ว่านักเตะเขามืออาชีพนะหมายถึงว่าเขาคงไม่มากหรอกมันยังไม่ได้ถูกลงโทษไงผมว่าเขาก็ยังเล่นไปตามทรงเขาอะ
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L-39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T-44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus P-49 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M-20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาที ชั่วโมงบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA วันบิลเลียนเทรล2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการกิจการเหล่ากาชาติและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมาราวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนบัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิลเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20:23ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการ คว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิสั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดก ล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: เคาะข่าวดังตามกระแส
6: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
5: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
6: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
5: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
6: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
5: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันธ์สุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
11: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
10: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
10: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
11: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: ณราพงศ์วัยวัฒน์
15: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
14: ชัดทุกประเด็น
15: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
14: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
18: รายการร้อนวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
19: ประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะครับนี่ผ่านกันมาโอ้โหหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเข้าเดือน10แล้วแล้วก็บ้านไข่น้ำท่วมอยู่บ้างบอกมาหน่อยวันนี้น่าจะสมาชิกน้อยเพราะว่าผมหายไปหลายสัปดาห์นะครับทุกคนก็ไปทำมาหากินกันอยู่กลับมาแล้วอ่ะเรามาคุยกันหน่อยครับใครมาแล้วเชิญครับมาฟังเรื่องราวร้อนวิชาในสัปดาห์นี้นะครับก็ เห็นข่าวแล้วก็อนาถใจนะครับเรื่องที่ลูกเอาแม่ไปขังในเนอร์ซิ่งโฮมบ้าๆบอๆอะไรนั่นคุกนั่นแหละคุกเราดีๆนี่แหละซึ่งมันโหดร้ายมากนะครับคนที่เป็นลูกทำแบบนี้กับพ่อแม่เนี่ยมันยิ่งกว่าสัตว์อ่ะมันต่ำช้ามากนะผมว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ว่าเราดูแล้วก็นึกสภาพย้อนหลังกลับไปในหลายปีลูกชอผีเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับก็ถึงได้มีเรื่องคำว่าลูกทรพีก็คือทรพีเนี่ยมันก็เป็นไอ้ควายที่มันวัดรอยเท้าพ่อมันชื่อทรพาแล้วก็จะสู้กับพ่อมันน่ะนะครับก็มันมีมาตลอดอ่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็คนเรามันก็แต่ผมมองเรื่องนี้อีก2มุมนะครับมุมหนึ่งก็คือความชั่วของลูกที่ลงหัวกันเอาแม่ไปขังเนี่ยให้คนมาอุ้มแม่ไปขังเนี่ยมันเหี้ยมโหดมากขังอยู่2ปีนะโอ้โหแม่งใจร้ายจริงว่ะใจร้ายแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าผมก็พูดแบบเป็นกลางนะคือผมก็ไม่เอาเคสนั่นกันถ้ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยคนที่เป็นแม่อุตส่าห์เลี้ยงลูกมาเลี้ยงคนเดียวเลยนะแม่เลี้ยงเดียวนะเลี้ยงมาจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วทำมาหากินได้หาลูกหาเมียให้ทุกอย่างดีหมดเนี่ยแล้วเจอแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีกรรมติดตัวมาซึ่งนั้นเราก็ไม่ไปก้าวล่วงนะครับว่าใครเป็นแบบเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนน่ะต่างมีกรรมเป็นของตัวเองคุณคิดดูคนเป็นเศรษฐีตั้งกี่ร้อยกี่พันล้านแล้วถูกทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องซวยขนาดไหนอะก็ทุกคนนะมีกรรมของตัวเองหมดอะนะครับแล้วนี่พอมาดูไอ้เนอร์ซิ่งโฮมบ้าบอเนี่ยโอ้โหมันมาได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงตั้งนานแบบเปิดมาได้ยังไงเป็นหลายๆปีเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมันอ่อนเรื่องนี้มากที่จริงมันต้องจับติดคุกไล่ไปเลยครับตั้งแต่ไอ้คนเปิดเนอร์ซิ่งโฮมแบบนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในกระบวนการเนี่ยติดคุกหมดแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ไอ้สบส. อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องต้องติดคุกหมดครับบ้านเราเนี่ยทุกครั้งเวลามีเหตุเกิดขึ้นแบบนี้นะไอ้ตัวที่ลอยนวลก็คือไอ้พวกข้าราชการชั่วๆกินเงินเข้าไปแล้วก็ยังสบายใจร่าเริงนะครับแบบอยู่แบบชิลมากมันต้องเอามันไปติดคุกด้วยนะคือบ้านเรากฎหมายมันค่อนข้างจะอ่อนแอนะผมมองมุมนี้นะว่ามันอ่อนแอไม่เหมือนประเทศอื่นเขาที่กฎหมายเขารุนแรงเขาจะงี่เง่ากันยังไงแต่ว่ากฎหมายเขารุนแรงฉะนั้นคนเขาถึงได้กลัวที่จะทำผิดเพราะว่าผิดแล้วมันต้องคือบ้านเราเนี่ยติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับเพราะเราเป็นประเทศที่แบบเป็นมีหลักการพุทธในความสงสารก็เมตตาคนนะแต่คนพวกนี้จริงเป็นคนชั่วคุณไปเมตตาคนชั่วเนี่ยมันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านยังแบ่งโบเป็นสี่เหล่าเลยว่าไอ้เหล่าที่มันอยู่ใต้ดินใต้น้ำเนี่ยมันทำอะไรไม่ขึ้นต้องปล่อยให้เป็นเหยื่อเต่าปลาไปเนี่ยที่เราก็ต้องมองตามหลักการนี้นะผมว่ากฎหมายต้องไปแก้ไขก่อนเพราะกฎหมายบ้านเราอ่อนมากทุกคนแบบถูกจับแล้วเดี๋ยวกูก็ออกมาไอ้พวกที่โกงเงินไปทั้งหลายก็เดี๋ยวกูก็ออกมาเสวยสุขยอมติดสักปี2ปี3ปีทำดีหน่อยนะไอ้ราชายาเสพติดอะไรของนั่นทำดีหน่อยก็ไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วแล้วระหว่างอยู่ก็อยู่แบบสุขสบายนะซึ่งมันก็เป็นระบบที่มันเป็นกันอยู่ทั่วโลกนะไอ้คนที่คุมกฎพวกนี้มันก็เอาเงินอย่างเดียวเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมทั่วไป มันบูชาเงินเป็นพระเจ้าใครมีเงินแล้วกูก็โอ้โหนมัสการกูก็กราบการเคารพบูชาเลยครับดูอินโดนีเซียเห็นไหมคุกมันข้างในมีวิลล่า6หลังอ่ะสร้างได้ยังไงคือมันแบบเอ้ยบ้าเปล่าในคุกอ่ะมันก็ไว้รองรับไอ้พวกเจ้าพ่อพวกนี้แหละที่มีตังค์นะครับวันนี้เราก็คือมันเป็นกิเลสมนุษย์นะและทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างที่มีปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องของการที่คนเราเนี่ยมันบูชาเงินกันหมดทุกคนอยากจะได้เงินมาเยอะๆง่ายๆก็ทำให้เกิดกิเลสไปทั่วทุกวงการนี่ก็แบบโอ้โหวงการสงฆ์เนี่ยเพราะเรื่องพึ่งซาซาไปนะเละเทะอีนุงตุงนังเลยนะนี่เห็นพึ่งตัดสินกันมาไอ้อลงกฎนี่โดนไป742ปีหมอบีนี่386ปีแต่เขาบอกว่าตามจริงเกิดจริงแล้วเนี่ยพวกนี้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็จะติดจริงคนละประมาณ50ปี50ปีแล้วก็มันไม่50จริงอะครับเดี๋ยวก็มีอภัยโทษมีนู่นมีนี่มีแล้วนั่นนี่ก็ติดสัก10กว่าปีหรือน้อยกว่านั้นหน่อยก็ออกมาแล้วไอ้เงินที่มันซ่อนไว้ก็เอามาใช้ฉ่ำเลยนะนี่ก็เป็นความละหลวมของระบบบ้านเราคือมันต้องไม่มีอ่ะคุณต้องไม่มีให้ใครได้รับการพระราชทานอภัยโทษอย่างสิ้นน่ะนะมันต้องขังลืมอย่างเดียวหรือประหารชีวิตนะไม่งั้นคุณคุมคนที่แบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านไม่อยู่คือทุกคนมันก็เอาแต่ที่ตัวเองได้ประโยชน์หมดแล้วมันก็เช็คคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้หมดด้วยสแกมเมอร์จีนนั่นเห็นไหมโดนจับที่เมืองไทยนี่มันยิ้มละลื่นเลยนะเดินเหมือนเดินห้างเลยนะแต่พอไทยส่งตัวให้จีนปั๊บแม่งเข่าสุดแทบร่วงอยู่กองกับพื้นมันกล่าวว่ามันกลับตายตุยแน่นอนนะมันรู้อะว่าจีนนี่ยังประหารเลยนะตาตุยไปกี่คนไม่รู้ของจีนเนี่ยนะครับก็อ่ะเราก็ช่วยๆกันแล้วกันเพราะมันไม่รู้มันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศอ่ะแต่ว่าคนไม่ค่อยตื่นตัวเรื่องนี้กันอ่ะนะผมบอกให้ว่าคนน้อยคนมากที่กลัวกฎหมายไทยเพราะกฎหมายไทยเนี่ยละหลวมนะครับไม่ค่อยเหมือนประเทศอื่นเขาคนคุมกฎหมายก็มีความเดือดร้อนตลอดเวลาที่เราทำอะไรผิดก็เหนื่อยหน่อยนะอ่ะมาดูเรื่องราวของพระเครื่องอ่ะพระเครื่องนี่โอ้โหตอนนี้กำลังลอกกันนัวคนนั้นแท้คนนี้ฟอร์มคนนี้จริงคนนี้ไม่จริงผมบอกให้เลยนะปัญหาสำคัญหลักๆในวงการสะสมพระเครื่องเนี่ยคือนักสะสมพระเครื่องบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วดูพระไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ความอยากมีอยากได้ตัวเองมีตังค์ก็ใครบอกว่าตรงไหนดีใช่ก็ไปเช่าหามาพอคุณเช่าหามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีสมมติมันจะยังดีหรือไม่ดีไม่รู้คุณก็อยากจะได้คนมารับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวคุณเองว่าคุณเช่าของมาเนี่ยไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับก็เห็นแล้วว่าไปเช่ามาแล้วก็ต้องไปออกใบเซอร์ต้องให้เซียนนั้นการันตีเซียนนี้การันตีนะผมคือผมก็คิดง่ายๆคิดง่ายๆนะว่าคนเราเนี่ยเราจะซื้ออะไรเราต้องดูเองนะถ้าเกิดเราดูไม่เป็นเราก็อย่าไปยุ่งนะแล้วถ้าเราดูของเราว่า เราแท้แล้วเราชอบแล้วดูแล้วมันเก่ามันอะไรตามหลักที่เราเรียนมามันใช่แล้วใครจะว่าไงก็ช่างเขาเพราะคุณนับถือเครื่องรางของขลังนั้นนะคุณนับถือเครื่องรางของขลังคุณไม่ได้นับถือเซียนแต่นี้เราเอาความหวังไว้ฝากกับเซียนทั้งหลายให้เป็นคนชี้ขาดในชีวิตว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ควรราคาเท่านั้นราคาเท่านี้แล้วคนพวกนี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยเขาก็มีกิเลสของเขานะผมอย่างผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องรางของขลังทั้งหลายเนี่ยถ้าหลวงพ่อไหนสร้างมาแล้วเนี่ยก็ต้องดีหมดนะยิ่งสมบัติของที่เป็นของเก่านะครับไม่มีหลวงพ่อไหนที่จะมาซีซัวสร้างอะไรแบบไม่มีสาเหตุสร้างมาเพื่อช่วยคนทั้งนั้นส่วนใหญ่ฉะนั้นก็ดีกับทุกคนอยู่แล้วแต่พอจะเอาเรื่องราคาค่างวดมาวัดเนี่ยคนที่วางโครงสร้างเรื่องราคาเนี่ยคุณคิดว่าเป็นใครอ่ะก็เป็นกลุ่มคนที่เราเชื่อว่านี่คือเซียนนะครับถ้าเซียนเขาดีจริงใจมันก็ดีไปแต่ถ้าเจอเซียนไม่ดีแล้วไม่จริงใจเนี่ยเขาก็เตรียมกันได้ว่าบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างโน้นดีทุกคนก็สบายใจแล้วมีผู้เชี่ยวชาญ

นะถ้าคุณต้องแบบเฮ้ยเอะต้องเช่าจากเซียนใหญ่ให้เช่าจากคนที่มีชื่อเสียงให้มีใบประกาศมีใบรับรองมีชนะประกวดเป็นองค์ดาราลงหนังสือนะครับก็หนังสือมันก็มนุษย์เป็นคนพิมพ์อ่ะตำรานะครับตำราเรียนที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยยังผิดยังมั่วตั้งหลายเล่มมานั่งชำระมานั่งแก้ไขกันอยู่ก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้วความผิดพลาดจริงๆก็เกิดขึ้นได้หรือการที่ตั้งใจให้ผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะผมยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเลยนะให้คุณฟังวันนี้คุณอาจจะแบบงงนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วเนี่ยคุณเราก็หายเลยบอกต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วถึงจะเพียงพอต่อร่างกายแต่คุณเชื่อไหมว่ารายงานฉบับนี้ที่พูดถึงว่าคนต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าคนต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วแล้วก็มีบรรทัดว่าซึ่งครึ่งหนึ่งของน้ำนั้นน่ะมาจากอาหารด้วยนั่นแปลว่ามันอยู่ในอาหารอยู่แล้วประมาณ4แก้วเราก็ดื่มเครื่องอีก4แก้วต่อวันก็อยู่และโอเคแล้วแต่ว่าบริษัทที่เป็นบริษัทขายน้ำขวดเนี่ยเขาก็เอาฉีกส่วนล่างทิ้งพูดง่ายๆไอ้ส่วนที่บอกว่าอยู่ในอาหารเนี่ยมันก็เหลือแค่ว่าแพทย์รายงานว่าคนต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วแล้วก็ฉีดแล้วก็ตัดทิ้งเลยก็กลายเป็นคำสอนที่ผิดแต่ยอดขายน้ำกระฉูดทุกคนต้องกินน้ำต้องกินน้ำกินน้ำกินน้ำกินน้ำเนี่ยเรื่องง่ายๆนะเราก็ฟังดูแล้วก็เห็นรู้สึกว่าเออมันแบบเพราะมันเชื่อกันตามกันมาหลายอย่างถ้าเราตัดสินใจทุกอย่างเราใช้พระหูสูตรจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดเข้มข้นว่าอะไรควรไม่ควรก็จะมาบอกเราได้นะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของไอ้โลกเราทุกวันนี้นะเรื่องพระเก๋ของเก๋ของแท้อะไรเนี่ยคือไม่ต้องคุยอ่ะคือเรื่องมันไม่ต้องคุยเลยคุณเอาง่ายๆคุณรู้จักภาพโมนาลิซาไหมนะรูปที่สวยของสตรีที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยมูลค่าไม่รู้กี่พันล้านนั่นนะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าเศรษฐีในเมืองนอกเนี่ยทุกบ้านมีรูปของโมนาลิซาแท้อยู่กันหมดแต่เป็นของที่เขาไม่โชว์ใครเพราะว่าไอ้คนที่เอามาขายก็บอกว่าอย่าให้ใครรู้นะเพราะเดี๋ยวทางการจะมาจับคุณผมมาขายให้คุณ500ล้าน300ล้านอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ดีใจว่าตัวเองเนี่ยมีภาพโมนาลิซาก็แสดงว่าเขาก็ดูว่าเนี่ยแท้แหละก็เอาไว้ใส่ไว้ห้องเก็บห้องที่เป็นห้องลับของเขาห้องใต้ดินเขาแขกไปใครมาก็ไม่เห็นแต่ถ้าเป็นคนสนิทจริงๆใกล้ชิดจริงๆก็อาจจะได้ดูก็โอ้โหชื่นชมบารมีกันไปแต่ว่าที่จริงแล้วก็มันจะใครมันจะแท้มีกันทุกบ้านนะแต่มีคนรวยไปแล้วไอ้พวกที่ขายที่มันทำเหมือนเนี่ยโอ้โหคุณดูเถอะว่าเอาแค่ง่ายๆเมืองจีนนะบรรดาที่เป็นภาพเขียนของระดับพวกแวนโก้พวกโมเน่อะไรทั้งหลายที่แบบดังๆเนี่ยจีนมันมีถนนของมันทั้งสายเนี่ยแม่งก๊อปรูปพวกเนี้ยนั่งเพ้นกันอะอาเฮียเจกอาซิมอะไรเนี่ยเพ้นกันเนี่ยเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะมันศึกษาโฉกการทำแปลงการ

0: ยังไงได้เป๊ะทุกอย่างแล้วขายแบบไม่กี่พันก็มีฝรั่งไปซื้อมาเยอะแยะนะครับนี่มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้รู้ว่าถ้าเราต้องพึ่งเขาอ่ะมันก็ยากที่จะได้ของจริงของดีนะคุณจะทำใจได้หรือไม่ได้คุณก็ไปคิดเอาเองแต่สิ่งสำคัญคือของที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยข้อสำคัญที่สุดเนี่ยคือความศรัทธานะครับในสิ่งของในพุทธคุณชิ้นนั้นนะครับจากผู้สร้างจากผู้ที่เสกจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือสำคัญสุดนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายถ้าคุณดูคุณเห็นคุณศึกษาพอสมควรว่าของยุคร้อยปี50ปีมันหน้าตาเป็นยังไงอะไรเนี่ย
1: รายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางธุรกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางธุรกิจและเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
3: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
11: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางการติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าพเดชเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
3: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
12: นางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทธพมมารายงาน
3: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: ตาโหแกก็นึกเสียใจในว่าความที่เราไม่รู้เรื่องนะว่าของดีๆนี่เราขายไปหลักๆหมื่นเขาไปขายเขาแบบมีราคาเป็นหลักล้านนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแกนะแกก็อยู่เงี้ยแล้วแกก็ขุดไปเรื่อยเลยขุดว่าขุดจนแบบว่าไอ้พื้นบ้านอ่ะยุบเลยเพราะคือคนชาวบ้านเนี่ยเขาขุดดินกันเนี่ยเขาไม่มีหลักการจะต้องค้ำยันต้องอะไรต้องระวังอะไรเขาก็ไม่ก็ขุดไปเรื่อยแล้วดินมันก็ทรุดตัวเพราะมันถูกขุดออกไปหลายๆจุดมันเป็นช่องโบ๋อ่ะมันก็ไอ้พื้นบ้านก็ยุบพังลงไปก็ต้องมาสร้างกันใหม่ต่อหลังคาขึ้นมาใหม่ทำใหม่เรียบร้อยและแกก็ยังฝันอยู่ทุกคืนที่ไปนอนปลายเท้าสามีก็จะฝันเห็นผู้ชายคนนี้มาตลอดจนสุดท้ายซึ่งอย่างที่ผมบอกนะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีอายุเป็นพันๆปีนะครับเครื่องรางของไอ้คือโทษเครื่องใช้ถ้วยโถโอชามเขาเนี่ยอายุเป็นพันๆปีนะทุกวันที่จะบอกชื่อทุกคนต้องอ๋อหมดแต่ว่าไม่ไปพูดให้ถึงกระทบใครดีกว่านะเขาก็ตอนนี้ของมันเริ่มหมดแล้วไม่รู้จะไปขุดตรงไหนแล้วแล้วก็เขาก็ไปนอนปลายเท้าสามีกลางคืนก็ฝันทุกครั้งที่นอนปลายเท้าก็จะฝันเห็นผู้ชายคนนี้มาก็จะคุยกันนู่นนี่นั่นจนทุกครั้งแกก็จะมาเล่าให้สามีแกฟังสามีปัจจุบันนะครับจนสามีปัจจุบันก็อาจจะรู้สึกตึงหิดแบบมันแบบอะไรวะก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันคนละชาติคนละภพแล้วนะไปบอกเขาเถอะว่าอย่าผูกพันกันแบบนี้เลยแยกย้ายกันไปเถอะคือพูดง่ายก็สามีเริ่มหึงอ่ะนะครับเริ่มหึงว่าผีมาหาเมียทุกคืนเริ่มหึงแกบอกขอแกนอนไปเนี่ยพอฝันเห็นผู้ชายคนนี้มาเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยสามีคนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วนะที่คุณมาแบบนี้ตลอดเขาคิดว่าเราควรจะจบกันไปแล้วเพราะมันผ่านเป็นไปหลายชาติหลายภพแล้วคนที่อยู่ในฝันก็บอกว่าอ้าวได้ถ้าต้องการที่จะแยกย้ายกันไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบ้านหลังเนี่ยมันเป็นบ้านเขาฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ต้องย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ซะเขามีหน้าที่ที่ต้องอยู่ดูแลบ้านเขาแบบนี้แกก็ตื่นมาเล่าให้สามีฟังเขาก็เลยขอทำเรื่องขอย้ายราชการจากจังอำเภอนี้ไปอยู่อำเภอโน้นอะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายโรงเรียนสอนแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่เล็กๆย้ายไปอยู่กันแล้วตั้งแต่นั้นมาพอแกย้ายมาแล้วเนี่ยแกจะก็ไม่ฝันอีกเลยครับไม่เคยฝันอีกเลยนะจะนอนมุมไหนยังไงก็ไม่ฝันแล้วตอนเนี้ยอันนี้เราก็จะเห็นว่าจะตามเรื่องนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่มีเหตุผลที่คนอยู่จะมาโกหกเรื่องอะไรให้ฟังนะเพราะเขาไม่ได้ส่วนเสียอะไรกับเราเขาก็เล่าตามแบบคนต่างจังหวัดอ่ะใส่เสื้อก็จะเห็นว่าวิญญาณที่ยังอยู่เนี่ยต้องมีอายุเป็นพันปีนะถึงจะทันยุคของไอ้ถ้วยชามลามไหของบ้านนี้ได้เนี่ยแต่ก็ยังอยู่นะอันนี้เราไม่รู้นะว่าอยู่แล้วเขาอยู่เพราะเขาต้องมีกรรมที่ผูกพันไว้มีสิ่งอธิษฐานมีอะไรอันนี้เราไม่รู้แต่ว่า เขาต้องเขาก็อยู่เขามานะเป็นพันพันปีเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุที่ผมบอกไงว่าผมถึงวิเคราะห์ว่าไอ้คำว่าพุทธคุณเนี่ยมันเสื่อมไหมเนี่ยผมบอกด้วยเลยว่าไม่มีวันเสื่อมนะพระที่เป็นพระกุดีๆเนี่ยตกอยู่ในดินจมในดินคนเหยียบคนย่ำคนขี้คนเยี่ยวลดไปทั้งกี่รอบคุณขุดเจอขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีพุทธคุณอยู่ดีนะสมมติพระรอดมหาวันเนี่ยจมอยู่ในดินเนี่ยแล้วคนก็เหยียบทุกวันเดินผ่านขี้ท้องขี้เท้าเหยียบย่ำไปมาเนี่ยถ้าขุดเจอขึ้นมาเนี่ยก็องค์เป็นล้านเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับฉะนั้นหลวงพ่อหลายคนที่เป็นพระเกจิเนี่ยซึ่งพวกนี้ก็หลักร้อยปีร้อยกว่าปีเนี่ยนะท่านก็จะบอกเสมอว่ามึงมีเหตุสุขทุกข์อะไรนึกถึงกูอย่างหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงท่านจะบอกนี้นะครับหลวงพ่อหลายที่ก็บอกว่ามึงคิดถึงกูไว้แล้วกูมาช่วยนะครับองค์จตุคามรามเทพเนี่ยเป็นพระที่ผมเป็นเทพที่ผมนับถือมากนะเพราะท่านช่วยชีวิตผมมาหลายครั้งแล้วผมบอกได้ว่าท่านก็เป็นคนที่บอกว่าบูชาท่านไว้เถอะไม่มีวันจนนะครับดังนั้นคนเราเนี่ยสำคัญอย่างเดียวคือเราต้องประพฤติชอบปฏิบัติชอบนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาจากตัวเราด้วยศรัทธาที่เกิดขึ้นแท้จริงคือไม่ใช่กูจะมาเอาแต่พุทธคุณกูจะมาเอาแต่ความเหนียวความคงกระพันแล้วกูไม่ทำดีเลยกรรมมันตามทันหมดทุกคนสัตว์โลกต่างมีกรรมเป็นของตัวเองผมเชื่อเช่นนั้นนะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากรรมจะตามคุณได้เร็วขนาดไหนนะบางคนอาจจะประวิงได้นานแล้วผมบอกให้เลยว่ากรรมเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยคุณไปซื้อบุญอะไรมาถมไม่แทนไม่ได้นะครับคนบ้านเราเนี่ยหลายคนเลยนะครับชอบมากว่าทำบุญแล้วโอ้โหทอดกฐินแล้วป่านู้นนี่นั่นสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรกันโอ้โหแบบก็เลยใหญ่โตคุณดูที่เป็นเซียนพระตั้งเป็นข่าวตั้งกี่คนเนี่ยพวกนี้ระดับสร้างพระหมดนะแต่มันสร้างด้วยจิตไม่บริสุทธิ์อ่ะมันต้องการทำกำไรอ่ะคือมันมีมุมเนี้ยมันต้องการแบบทำกำไรสมัยก่อนเขาสร้างกันมาเขาไม่ได้คิดเอากำไรกันอย่างองค์จตุคามสมัยปี30ที่ออกมาสมัยปีนู้นเลยนะครับรุ่นแรกๆที่เป็นวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กอะไรเนี่ยไม่มีราคาในตลาดเลยนะเด็กเอามาทอยเล่นเป็นเบี้ยเลยนะครับเขาบอกขนกันมาคนสมัยนั้นบอกขนออกมาเนี่ยเพราะไม่รู้จะไปแจกใครให้ใครก็มีใครเอาแล้วพอมันได้สัมผัสคนได้สัมผัสถึงความมีพุทธคุณที่ช่วยเหลือคนได้จริงก็เริ่มมีมูลค่าขึ้นมาก็ไล่ซื้อกันทุกอย่างก็เลยเกิดตัณหาเกิดขึ้นกับคนก็เอาพวกนี้มาเป็นข้อช่อฉนบ่นบังนะฉะนั้นของสมัยก่อนที่ไม่มีราคาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของมีราคาในปัจจุบันนี้ได้เพราะมีความอยากได้ของคนนะครับอันนี้พอมันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้ากูอุปโลกอะไรขึ้นมาได้ว่านี่มันมีเจ๋งอะว่าเรียกว่าแจกอันนี้แจ๋วแน่องค์นี้แจ๋วกูก็ทำเงินได้นะเพราะคนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ศึกษาอะไรกูรอเชื่อเขาอย่างเดียวไม่ถือหลักพระสูตรพระเจ้านะกูรอเชื่อเขาอย่างเดียวถ้าเราโตแบบนั้นน่ะค ครูพูดอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ครูบอกให้ตอบอย่างนี้ต้องอย่างนี้เดี๋ยวได้คะแนนไม่ดีซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสมองฝ่อไปเรื่อยเพราะเราไม่ก็คิดเองนะครับเราก็ฟังจากเซียนตลอดว่าตรงนั้นองค์เก่งองค์นี้เก่งสมัยโบราณนี่นะคุณจะคิดว่าคนเขาจะโง่หรือไม่โง่ไม่รู้นะแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเวลาใครไปบอกว่าโอ้ยพระอาจารย์นี้เก่งพระอาจารย์นู้นเก่งเนี่ยเขาไปที่เขาลองกันเลยนะครับเขาลองกันเลยนะให้มันเห็นกับตาเลยถ้าเจ๋งจริงเขาถึงนับถือเนี่ยฉะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยผมบอกให้ว่าศรัทธาคือจุดกำเนิดคือความสำคัญที่สุดของมันถ้าคุณมาด้วยความที่แบบโอ้โหไม่ศรัทธาอะไรแต่จะซื้อขายอย่างเดียวเนี่ยก็หมดแล้วสมัยก่อนผมจำได้ที่ตอนเข้ามาหัดสะสมใหม่ๆเนี่ยเจ้าของแต่ละอย่างนี่เขาหวงของมากเดี๋ยวว่าแต่ขอซื้อเลยขอดูมันยังไม่ดูเลยคนรุ่นเก่าๆนะมันหวงกันเพราะว่ามันแบบมันต้องเก็บเอาไว้อะโทษวันนี้ไม่ค่อยได้ทักทายใครนะครับเพราะว่าเรื่องที่คุยมันเยอะมันมีความอัดอั้นไว้เยอะเก็บไว้เยอะหลายเรื่องเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ทักทายกันทีหลังนะต้องขออภัยด้วยฉะนั้นพอมาสมัยนี้นี่โอ้โหเช่าเสร็จมันรีบปล่อยปั๊บมันหายหัวเลยจะคืนจะอะไรนี่ยากละนะครับแล้วก็หลอกเงินกันอะไรกันเพราะว่าคนเชื่อในตัวคนไม่ได้ดูจากของนะคุณก็ต้องคิดง่ายๆว่าถ้าคุณดูไม่เป็นนะคุณจะไปอยากให้คนมาชื่นชมทำไมนักหนาซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบกิเลสคุณนั่นแหละคุณอยากจะมีของมาแล้วก็ไปอวดใครแล้วเขาบอกโอ้โหนี่เจ๋งนี่แท้นี่ดูง่ายอะไรคุณอยากได้ยินแค่นี้แหละคุณถึงต้องมีใบเซอร์มารับรองเต็มไปหมดอีกหน่อยต้องเอาใบเซอร์ถ่ายซีล็อกใส่กระเป๋าด้วยทุกใบแล้วก็เวลาใครเขาว่าเป็นไงก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยเขาก็ทำทั้งส่งหนังสือกันมาให้เป็นองค์ดาราเป็นอะไรก็มีที่ reference ได้ทุกอย่างมันเป็นการตอบสนองกิเลสมนุษย์อย่างเดียวนะครับ เราต้องคิดของเราให้ดีนะเงินของเราอะยิ่งถ้าเราหาโดยสุจริตนะโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยนะเที่ยวไปเช่าหาอะไรก็ต้องคิดให้ดีนะครับศึกษาไว้บ้างคุณดูไปเรื่อยตำราอ่านอะไรที่ทุกอย่างที่มีดูมันทุกวันนะครับแล้วก็ไอ้ของที่เขาว่าแท้หลายชิ้นหลายอันในทุกวันนี้มันก็ไม่แท้นะมันเพิ่งมาแท้เมื่อไม่กี่ปีนี้นะก็มีแล้วคนก็โอ้โหเอาเช่าบูชากันไปเพราะมันเรียกว่าดีมานด์มันเยอะกว่าซัพพลายมีคนวอนเยอะของก็จะมีมูลค่าไปเรื่อยนะครับเนี่ยคือความอันตรายของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั้นก็เป็นบทสรุปที่ว่าพุทธคุณความขลังวิญญาณเอาพูดลึกๆเลยไปวิญญาณไปอะไรเนี่ยไม่มีวันเสื่อมคลายนะอย่างสมมติว่ากรุพระวัดต่างๆที่อยู่บุญญาเนี่ยอยู่วังอยู่อะไรเนี่ยผมเชื่อว่าบรรดาปู่โสมองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขาสถาปนาไว้ให้เฝ้าดูแลเนี่ยก็ยังอยู่นะใครคิดว่าเจ๋งก็ลองไปขุดกุดูนั่นแหละก็จะรู้ว่าของจริงมันมีไหมนะครับมาทักทายสวัสดีครับคุณเฮ้โอ้ไปไกลมากโทษทีนะ ผมไม่ได้พูดมาหลายวันก็อึดอัดอยากคุยด้วยไล่ย้อนไปนี่คอแห้งเลยเนี่ยอยากกินน้ำแข็งละโอ้คุณอุไรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก็บอกสวัสดีครับอาจารย์พูดถึงตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นความรู้หน่อยครับก็เป็นตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับไปดูประวัติของท่านได้ก็มีตำรามาเยอะแยะแล้วก็ท่านก็ทำตะกรุดมาแต่เรื่องตะกรุดนี่มันผมเองนะต้องบอกว่ามีบางสำนักท่านนั่นแหละที่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นของสำนักไหนที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนบางทีก็ไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้มีเอกลักษณ์เพื่อจะมาค้าขายกันแบบทุกวันนี้นะครับคุณโอภาสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณโอภาสคุณหนุ่มเมืองเพชรเหรียญป้องกันพุทธดีไหมพี่ดีสิครับป้องกันนี่คือหมายเลขหนึ่งเลยแหละวัดพญาตินะคนเก็บของบอกชอบรายการประวัติวัตถุมงคลที่พี่ทำในอยู่ช่องแดงมากครับขอบคุณครับติดตามดูเรื่อยๆมันจะมีมาเรื่อยๆครับคุณหนานลงบอกว่าถูกต้องครับคุณสุริสารจอห์นวิกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสวนชมอ๋อนี่พูดไปแล้วพุทธคุณหมดอายุไหมคุณพีระโรธสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเชษฐาบอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เคยบูชาหลวงพ่อพีน้ำไหมครับผมส่วนตัวไม่เคยนะครับแต่ก็หลายคนที่เขาบูชาแล้วดีเขาก็บอกว่าดีจริงคุณปฏิยุทธ์บอกว่าห้อยหลวงพ่อโตบางกระทิงแล้วชอบมีเรื่องเข้าหาจริงไหมครับผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าพระที่ร้อนเนี่ยมีจริงหมายถึงว่าพอห้อยแล้วมันกระเฮี้ยนกระหืออยากจะมีเรื่องกับเขาเนี่ยจริงมีจริงอันนึงที่แน่ๆก็คือกลิ่นของตะเคียนเนี่ยใส่แล้วร้อนจริงส่วนใหญ่เป็นพระกุนะครับเพราะว่าพระกุอย่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานเขาต้องการให้คนใส่แล้วฮึกเหิมมีกำลังใจในการออกไปสู้รบฉะนั้นมันก็ต้องแบบห้อยแล้วมันต้องโอ้โหเกินร้อยอ่ะคุณทำไม่ใช่ไม่เท่ากันบอกว่าผมชอบสายธุดงค์ครับครูบาสร้อยคันติสาโรสาธุดีครับดีครับดอกบานไม่รู้โดยหลวงพ่อแก้ววัดหัวนาอ๋อไม่คุ้นกับตัวโทษทีหลวงพ่ออิ่มของจริงครับกันได้หมดถ้าของไม่ดีถูกต้องครับคุณนุนต้าแมนบอกว่ามันเป็นพุทธภาณิชย์หมดแล้วครับสมัยนี้ใช่ครับแล้วมันเกิดขึ้นจากพวกเรานี่แหละเป็นตัวกิเลสคุณสารัตบอกจริงครับนี่ส่วนใหญ่เรารู้นะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณนุนต้าแมนบอกสมัยก่อนเป็นแค่สมโภชพระเป็นงานบุญล้วนๆผมเคยเห็นสมัยหลวงพ่อคูณทำแจกตามซองผ้าป่าเช่าขายครับป๋าครับหนุมานหลวงพ่อสุนนี่พุทธคุณด้านไหนแล้วครับหนุมานนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาเรื่องนี้นะอยู่ยงคงกระพันนะครับไปลบไหนชนะหมดแล้วก็พอเป็นหนุมานก็จะติดเรื่องเสน่ห์ด้วยมีเสน่ห์เจ้าชู้นิดๆนะครับคุณสกิตทาเรียสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแม่บอกใช่ครับสมัยก่อนหวงมากของดีจริงครับถ้าถูกใจให้กันฟรีๆจริงไปย้อนดูในตำราครับหลายคนได้ของมาฟรีๆเลยแขวนพระอะไรครับคุณหนึ่งถามอ๋อนี่เรียกว่าปิดตาพังมะการ ลอยองนะครับชื่อเล่นๆที่เขาเรียกคืองูเก่งกองคุณเฮ่บอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมเคยได้พระร่วงกุไผ่แหลมลพบุรีแต่ห้อยไม่ได้จริงนะครับอาจารย์ร้อนฮะพระกุผมบอกได้เลยว่าต้องร้อนนะหน้าผากเสือไฟดียังไงครับหน้าผากเสือเขาถือว่าเป็นจุดรวมมหาอำนาจเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างตาซึ่งตาเสือเนี่ยมันจ้องไปเนี่ยสัตว์นี่โอ้โหมืออ่อนพีนอ่อนเลยล่ะฉะนั้นเริ่มต้นคือมันเป็นพื้นฐานของตบะที่เสือรวมไว้มันอยู่ตรงเนี้ยและตัวหนึ่งจะมีชิ้นเดียวหนังหน้าผากเสือนะครับแนะนำวิธีใช้สีพึ่งหนุ่มวัฒน์ท่ามหน่อยครับอ๋อก็เอาใส่ตลับแล้วก็เลี่ยมกันน้ำแขวนบูชาก็เลิศแล้วครับไม่ต้องไปป้ายให้ใครกินแล้วสมัยนี้อาจารย์แขวนผ้าอะไรครับอ๋อก็นี่ครับปิดตาพังพักการครับพิมพ์ลอยองค์หรืองูเก่งกองนั่นเองคุณเฮ่บอกเดี๋ยวนี้ไม่เหลือให้ขุดแล้วอาจารย์หยุดเป็นเดือนขออภัยเลยครับช่วงนั้นไม่ร่างกายไม่พร้อมจริงคือมันต้องเราต้องดูแลร่างกายด้วยอายุเยอะแล้วผมว่าของยังให้ขุดอ่ะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าของจะเป็นของใครเนี่ยตามแต่บุญแต่กรรมบุญสัมพันธ์ที่ทำกันมาสวัสดีครับผมเห็นหลายคนเอาพระเก๊มาปั่นแท้ก็มีกรรมมาตามมาทันตาแล้วครับคือพระเก๊พระแท้เนี่ยเป็นแค่ความเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เราพูดกันในหมู่นักสะสมนะครับแล้วคุณลองสังเกตดูนะว่าสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งว่าคนนั้นดูแท้ไม่แท้คนนี้ชอบไม่ชอบมันไม่ใช่อ่ะนะอยากให้บอกว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตของคุณศรัทธาของคุณไม่ต้องไปสนใจใครมากมายนะครับคุณอยากจะห้อยอะไรทำอะไรคุณก็ทำไปอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเขาเตือนมาแล้วเนี่ยเพราะว่าผมต้องออกอากาศพร้อมสถานีเขานะครับหมดเวลาแล้วก็ขอบ๊ายบายไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเจอกันใหม่พฤหัสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวพวกนี้สวัสดีครับ
0: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: ดีลาพารวย
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจ
5: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
8: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร

0: มือครับผม
1: นะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับผม
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ ก็มาเจอกันนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอว์นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 97นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับFacebook Live นะครับ Mickey Law Studio นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับ เพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมและอีกหนึ่งช่องทางเรายังมี YouTube ไว้ดูย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะนะครับวันนี้นะฮะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆมากๆจริงๆนะครับมีคนไม่อ่านรายกลุ่ม1คนนะฮะนะฮะสำหรับวงป๊อปล็อกที่ผมไม่รู้ทำไมเพิ่งรู้จักนะครับผมซึ่งมีผลงานเพลงที่ดีมากๆนะครับอ่ะนี่รุ่นนะขอต้อนรับวงบุญสนา
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะมีอะไรแนะนำตัวบ้านชู้ที่พวกเราหรืออะไรอย่างงี้มีไหม
4: สวัสดีค่ะบอนสุนุน
5: บุญสุนันค่ะ
1: อยากให้วงนะครับบุญสุนันเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยครับทีละคนนะครับผม
4: โอเคสวัสดีค่ะ EQ นะคะนักร้องนำค่ะ
6: สวัสดีครับเฟิร์สมือกองครับ
7: สวัสดีครับเป้มือเบสครับ
8: สวัสดีครับก๊อกมือคีย์บอร์ดครับ
9: สวัสดีครับเป้มือกีตาร์ครับ
1: นะครับผมนั่นก็คือสมาชิกทั้ง5คนนะของวงทีป๊อปเอ้ยไม่ทีป๊อปดิ
4: ป๊อป
1: ร็อกของเรานะครับบุญสุนันนั่นเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาครับสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์พูดคุยได้นะแล้วก็สามารถอะไรต่อดี
7: คอมเมนต์ทักทาย
1: ต้องนะครับ
4: ขอจอขอใจ
1: ขอจอ
4: ขอใจ
1: กดส้มกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะ
4: กดรอบเดียวพอนะคะอย่ากดสองรอบ
1: นี่ตัวจริงนะครับ ครับผมนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมิกกี้เองเนี่ยก็ได้ไปเจอวงนี้ครับผ่านทางYouTube นะครับผมนะฮะแล้วก็คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเพิ่งรู้จักวันนี้ก็เสียดายนะครับไม่น่าเลย ก็คือเราได้ไปเจอเนี่ยแหละซิงเกิลนี่แหละล่าสุดที่เราได้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือว่ารู้หมายคิดถึงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่ดีมากแล้วก็กินใจอะไรด้วยทัชใจมิกกี้มากๆนะครับผมวันนี้เลยได้รับเกียรตินะครับจากวงนะครับบุญสุนันเนี่ยมาที่รายการและขอบอกอย่างนึงครับเดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับขอโทษโรเมอร์โดเนทไม่ได้ครับโดเนทไม่ได้ แต่ไม่ให้วงนะครับเข้ากระเป๋ามิกกี้นะครับ เรามาพูดคุยกับวงกันดีกว่านะครับนี่น้องๆ นะฮะทั้ง5คนนะครับอยากจะถามละกันว่าที่มานะครับที่มาของการรวมตัวเนี่ยเป็นวงบุญสุนันเนี่ยเป็นมายังไงเอ่ยเรามาถามใครดี
6: ผมก็ได้ครับ
1: ได้ครับคุณเฟิร์ส
6: ผมจะเริ่มยังไงดี
1: เริ่มยังไง
6: วงบุญสุนันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกผมได้ไปพบกับพี่แบงค์รัฐวิทย์ครับ
1: ครับผมพี่แบงค์รัฐวิทย์คือใครครับ
6: พี่แบงค์รัฐวิทย์คือโปรดิวเซอร์ของพี่โจอี้ครับเป็นนักแต่งเพลงใช่ครับ
1: โอเคครับ
6: ก็พวกผมอยาก
1: หลายเลยครับ
6: อยากทำเพลงครับ
1: อยากทำเพลง
6: ใช่ครับก็เลยลองติดต่อกับพี่แบงค์ไปครับทีนี้พวกผมก็เลยได
1: ้ก็คือรวมกันมาก่อนหรือแค่เฟิร์สเจอพี่แบงค์อะไรอย่างนี
6: ้ของผมจะมีวงมาก่อนครับ
1: อ๋อ
6: ใช่ครับแล้วก็
1: ใช่5คนนี้ไหม
6: ใช่ครับ
1: อ๋อ5คนนี้เลยอ๋อคือฟอร์มวงกันมาแล้ว
6: ใช่ครับ
1: เอาก่อนหน้านั้นอีกอ่ะอยากรู้ว่าทำไมฟอร์มวงกันมาได้ไง5คน
6: เริ่มจากผมชวนมือกีตาร์เล่นกลางคืนก่อนครับ
1: อ๋อเล่นกลางคืนมาถึงเล่นกีตาร์
6: เล่นดนตรีเล่นดนตรีครับใช่ครับทีนี้ก็ค่อยๆรวมสมาชิกกันมาครับ
1: แล้วไปเจอกันยังไงไปรวบรวมอเวนเจอร์มันยังไง
6: ก็จะมีเล่นกลางคืนอยู่คนละวงกันบ้างแล้วก็รู้จักกันในเอกดนตรีที่เรียนด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับผมนี่คือเจอมานะครับแล้วก็มารวมวงกัน
6: ใช่ครับ
1: นี่คือคนที่2ต่อจากเรา
6: คนที่2ครับ
1: แล้วคนที่3
6: คนที่3เป็นมือเบสครับ
1: มือเบสครับผมเป็นมือเบสครับแล้วคนที่4ครับผม
6: คนที่4จะเป็นมือคีย์บอร์ดครับแล้วคนที่5ก็ตามมาติดๆครับ
1: คนที่5ตามมาติดๆ
6: เป็นน้องคิวครับ
1: อ๋อน้องคิวนะครับอันนี้คิวยาวหรือคิวสั้นครับคิวแน่นไหม
4: ไม่แน่นเท่าไหร
1: ่อ๋อคิวยาว
6: ครับหัวชะลูด
4: คิวอะไร
6: หัวคิวครับ
1: หัวคิวนะครับผมเนี่ยก็คือในการรวมตัวมา5คน
6: ครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถามเลยทำไมต้องเป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะ อยากรู้สังกัดเลยคน
6: นี้อ๋อจริงๆแล้วหาใครไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ คือเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วครับใช่ครับเวลานักร้องผมจะมีนักร้องคนก่อนหน้าคิวครับ
1: คร
6: ับ
1: ผม
6: ก็นักร้องลาแล้ว
1: ก็คือมีเหตุที่ต้องอาจจะแยกย้ายกันไป
6: แยกย้ายครับน้องก็มาแทนเป็นบางช่วง
1: น้องนี่ทำให้เขาแยกย้ายไปหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช
6: ่ไม่ครับแค่บางส่วนครับ
1: บางส่วนยังไม่ทราบอีเกี่ยว
6: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็เลยได้ EQ มา
6: ใช่ครับ
1: สะดุดอะไรใน EQ ครับผมแบบน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกลุคอะไรอย่างเงี้ยคร
6: ับอันดับแรกหน้าตาครับ
1: สวย
6: สวยนำมาเลยครับ
1: สวยนำเลย
6: ใช่ครับ
1: สวยนำนี่ทำไง
6: เอาหน้า
1: สวยดำครับแล้วแล้วไงต่อเสียงดี
6: อ๋อน้องน้องร้องเพลงพอครับพวกเราก็ชอบพวกเราคุยกันว่าน้องมีเอกลักษณ์ครับก็เลย
1: เอกลักษณ
6: ์ใช่ครับ
1: คล้ายๆอัตลักษณ์ป่ะเอกลักษณ์อ๋อมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวที่ดี
6: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผมก็คือมีน้ำเสียงอะไรที่ดี
6: ใช่ครับ
1: แล้วเราถามอีกทีว่าเรามีพื้นฐานกับการร้องเพลงหรือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กหรือประกวดอะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
4: ตอนเด็กๆก็มีประกวดค่ะ
1: ต้องบอกตอนนี้หนูก็เด็กอยู
4: ่ได้ค่ะ
1: อ๋อมีประกวดมาบ้าง
4: ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะร้องเป็นลูกทุ่งเป็นหลักค่ะ
1: สักท่อน น้ำไหม ลูกทุ่งแล้วไงต่อครับผม
4: ก็ช่วงประถมยังไม่ได้ร้องค่ะ
1: แค่6ปีที่ผ่านมานี่เองเนาะประถม
4: ได้ค่ะได้
1: อ๋อโอเค
4: ก็จะเป็นช่วงแบบมัธยมที่มาร้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จอบแก่นไหม
4: อันนั้นชินจัง
1: คือตอนนี้พยายามจะบิ้วนะพอถึงเริ่มเสื่องๆนะครับ
4: ก็นั่นแหละค่ะก็ร้องเพลงตั้งแต่ช่วงมัธยมก็มีประกวดบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แต่คือเราร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยไหม
4: ใช่ค่ะตอนมัธยมจะร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยค่ะก็จะอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ยใช่ตอนเรียนม
1: ัธยมเดินนั่งเดินเงี้ยนะเสื้อดำอะไรนะพอไม่ใช่แล้วลูกทุ่งเลย
4: ก็จะแบบแม่พุ่มพวงอะไรไปประมาณนี้ประมาณนั้นนะประกวด
1: ก็เลยแล้วเราก็ได้อ่านได้ยินเสียงแล้วได้ก็เลยทับทามมา
6: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมต้องถามทำไมต้องมาด้วยเพราะปูผู้ชายหมดเลยนะ
4: มันน่าจะเป็นจังหวะ
1: จังหวะไหน
4: สามชาติ
1: เป็นจังหวะพอดี
4: ใช่ค่ะในตอนนั้นหนูในช่วงเรียนมหาลัยหนูก็ร้องกลางคืนด้วยแบบหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วงที่แบบว่าเหมือนช่วงนั้นหยุดร้องเพราะว่าใกล้จะไปฝึกงานแล้วก็เลยพี่วง
1: อ๋อนี่จบแล้วครับเนี่ย
4: จบ
1: อุ้ยเหมือนน้องน้าเด็กเลยเน
6: า
1: ะ
6: ใช่ครับน้าเด็ก
1: คือโทนนี
6: ้โทนน
1: ี้โทนนี
6: ้ใช่ครับ
1: แต่ที่บ้านนี่ปิดลี่ลี่วิทยุทั้งไปทันเลยนะเสียงอะไร
6: เสียงอะไร
1: เสียงหรือเปล่าอ๋อโอเค
4: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะช่วงหยุดตอนนั้นก็ไปช่วยพี่เขาเพราะว่านักร้องคนเก่าพี่เขา
1: ก็เลยได้มาเหมือนทดลองงานกันด้วยมาดูแบบเคมีกันด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมเพราะว่าการเป็นวงดนตรีครับมันต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรที่เชื่อมกันและใกล้เคียงกันแหละไม่งั้นไปกันยากอ๋อคร
4: ับ ตอนนั้นชอบกินเบียร์พี่ที่วงกินเบียร์เก่ง
1: อ๋อ
4: ตอนนี้ไม่กินแล้วค่ะ
1: คือไม่ได้ชอบแต่ชอบฟรีใช่ไหม
6: ฟรีครับ
1: นั่นแหละนะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปนะของวงบุญสุนัน
6: ท์ใช่ครับ
1: นะครับผมและก็ต่อจากนี้เลยครับที่มาของชื่อจะบอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนแรกอ่านชื่อวงคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับตอนแรกอ่านว่าบันสุนันท์แล้วก็เอ้ยทำไมใช่เหรอมันความหมายว่าอะไรเอ้ยอ่านอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เราก็ไปเซิร์ชภาษาอังกฤษมันก็จริงจกอ่ะอุ่นเลยบอกอุ่นเลยนะแล้วก็เฮ้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยภาษาอังกฤษก็ไม่มีสรุปว่าชื่ออะไรนะครับผมก็จนได้มีคำภาษาไทยมาอ๋อคือบุญสุนันท์นั่นเองความหมายครับอยากรู้เยยอยากรู้เยยครับว่า
6: อยากเย
1: ยอยากเยยชื่อวงบุญสุนันท์นะมาความว่าอยากใหญ่อะไร
6: ใครครับมาตอนแรกเป็นชื่อจริงผมอยากได้ชื่อของทุกคนเข้ามาอยู่ในเป็นชื่อวงครับ
4: ใช่ครับ
1: เยี่ยมเลยครับแค่นั้นเลย
6: ครับ
1: อ้าวแล้วเรียงยังไงอ่ะ
6: ก็ลองสลับไปสลับมาแล้วมันลงบุญสุนันท์แล้วมันรู้สึกว่ามันตรงมันเพาะที่สุด
1: บุญคือใคร
6: บุญคือคนนี้ครับ
1: บุญเต็มๆว่า
4: ชื่อเก่าชื่อบุญ
6: ชื่อเก่า
1: ค่ะอ๋อ
6: บุญนี่
4: ช
6: ื่
4: อเก่า
1: แล้วทำไมเราต้องให้บุญมาก่อน
6: ก็ลองสลับแล้วมัน
1: สุอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันก็เลยตั้ง3ชื่อดิ
6: ครับ
1: แล้วนันนะครับ
6: นันโฮงครับ
9: นัน
1: สองคนนี้ทำไมอ่ะเราก็มาก่อนเขาอ่ะทำไมไม่มีเราอยู่ในชื่อ
6: ลองสลับเรียงครับ
1: ก็คือว่ามัน
6: มันพอดี
1: สามคำแล้วมันพอดีแล้วมันฟังดูเอ้ยมันโอเคเนาะ
6: ใช่ครับ
4: มัน
7: รู้สึกว่าเรีย
1: บเราเวทฟานก็เลยนั่นคือที่มาของวง
6: ใช่ครับ
1: ของชื่อวงนะครับผมเคยไปหาความหมายมันไหม
6: ไม่เคย
1: แฟนคลับครับรบกวนนะครับถามคุณจิมินายนะครับผมนะว่าความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่ชื่อวงน่ารักมากนะหมายถึงว่าการที่มาด้วยแล้วก็กว่าจะหาคือกว่าจะสลับกันเจอนะครับผมนะฮะน่ารักจริงเลยนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะไม่แบ่งเลยครับต่อมานะครับผมเราอยากรู้ว่านะครับแฟนคลับที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยบอกว่าร้องไห้ฟังนิดๆอะไรน้องไห้ฟัง
4: ร้องให้ฟัง
1: ร้องให้ฟังนิดๆอ๋อหมายถึงว่าตอนลูกทุ่งเมื่อกี้บอกเสียงเพราะครับผมยังไม่ได้ร้องนะครับรักนะครับใครครับมีตั้ง5คนนะครับระบุด้วยนะฮะนี่ส่งใจเพียบเลยนะครับอ้าวโหใครกดใจวะน่ะกดรัวๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณ FC ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามเพจด้วยนะครับเมย์นะฮะอ่ะต่อมาครับผมเราอยากรู้ว่าแนวเพลงครับของวงเราเนี่ยวงบุญสุนันเนี่ยเป็นแนวเพลงแบบไหน
6: จริงจริง
1: เพื่อส่งให้คนอื่นตอบก็ได้นะครับ
6: ได้ครับ
1: เออเราอยากฟังเสียงโปเต้ครับ
6: โปเต้อะไรครับ
9: แนวเพลงครับ
1: ครับ
9: มันผมมองว่ามัน
1: วงเรา
9: ไม่ได้ตีกรอบแนวเพลงครับขอแค่ให้
1: สไตล์ก็ได้สไตล์ของ
9: เพลงมันบอกไม่ถูกอ่ะเนาะผมทําดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับคนฟังครับ
1: นี่ครับผม
9: น่าจะมีแค่นั้นนะพี
1: ่
9: ถ้าตอบเป็นแนวคงตอบอาจจะ
1: เป็นในช่วงระยะเวลาทามมิ่งนั้นๆว่าเราอยากจะเป็นอยู่ในสไตล์ไหน
9: น่าจะแบบนั้น
1: นะครับ
6: อยากให้เลือกเป็นสไตล์ของบุญสุนันท์แล้วกันครับ
1: นี่จบกลม
6: ครับฟังแล้วรู้ว่าวงนี่คือบุญสุนันท์แล้วกัน
1: ครับผมมีอะไรเสริมไหมครับ
7: ไม่มีครับ
1: ไปว่างๆกันเลยนะไปว่างๆกันเลยนะอ่ะมากันต่อนะครับรู้ไหมคิดถึงครับที่เป็นซิงเกิลที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมไอได้เลยนะไม่เป็นไรนะฮะที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้มาจากไหนเอ่ยเราอยากรู้ที่มาว่าทำไมต้อง
6: ผมมิเกลเหร
1: ออ่ะมาไม่ผิดหรอกครับเพราะคุณนั่งอยู่ตรงไมค์เลยคร
6: ับ อ๋อโอเคครับซิงเกิล
1: ต้อง
6: ไหมต้องได้ไหม
1: ต้องไหมหรือเฟิร์สดีกว่า
7: เฟิร์สดีกว่า
1: ครับผม
6: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะรู้ไหมคิดถึง
6: ซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงก็คือเป็นซิงเกิลต่อจากเป็นแฟนกันไหมครับซึ่งซิงเกิลแรกเป็นคนเขียนคือพี่โชเล่ครับ
1: ครับผม
6: โชเล่ชักพล
1: ครับผม
6: เพลงดังตอนนี้น่าจะเป็นโปรดส่งเรามาคู่กันอีกได้ไหม
1: ครับ
6: ประมาณนี้ครับ
1: คร
6: ับ ก็เขาเขียนเป็นแฟนกันไหมให้1ซิงเกิลครับ

0: ันไม่เสร็จแล้วก็จะมาเป็นข้างรักครับ
1: อ๋อข้างรักโอเค
0: ใช่ซึ่งมีเพลงข้างรักมาก่อน
1: ก็คือแฟนกันไหมนี่คือเป็นซิงเกิลแรกของวงเลย
0: ซิงเกิลแรกครับ
1: เป็นซิงเกิลต่อมาคือซิงเกิลที่2คือข้างรัก
0: ข้างรักใช่ครับ
1: โอเคครับผม
0: ก
1: ็ครับผมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็พอจบข้างรักมีระยะเวลาผมก็เลยเอาเพลงนี้ขึ้นมาทำ
1: ก็คือที่มาของเขาคือเขามาคู่แรกอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่คือก็เฮ้ยมันทามมิ่งอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่
0: ยังใช่ครับณเวลานั้น
1: จะมาหยิบตรงนี้มาตรงนี้แล้วที่มาของเนี่ยรู้มาคิดถึงเนี่ยด้วยเนื้อเพลงอ่ะครับอยากรู้ที่มาต้นต่อพี่ที่เขาเขียนอ่ะเขาคิดถึงอะไรความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบเฮ้ยแบบบางคนก็เฮ้ยรู้มาคิดถึงอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดถึงที่ทำงานคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือตามซิงเกิลเลยหรือตามเนื้อเพลงเลย
0: ผมตอนที่บีบกับพี่คนเขียนนะครับ ผมบีบแล้วว่า
1: ไม่ครับบีบแรง
0: บีบบีบเบาๆ
1: อ๋อบ
0: ี
1: บโอเคเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยมีครับ
0: ได้ได้ครับก็จะประมาณว่าอยากให้ความคิดถึงเนี้ยให้เข้าถึงทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดถึงมันแทนที่กับอะไรก็ได้ในความคิดถึงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติกันหรือว่าคู่แฟนกันอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยครับครับประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของเขาคิดถึง
0: ใช่ครับ
1: ครับคนลุกเลยนะครับเนี่ย
2: จริงเพราะ
1: ครับแหมเป้ส่งอะไรมานะฮะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นความหมายของเพลงด้วยแล้วเป็นที่มาของเพลงนั้นแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากจะสื่อสารไปถึงแฟนคลับของเรานะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วต่อมานี้เมื่อกี้โปเต้ตอบแล้วว่ามันจะเป็นแนวเพลงของบุญสุนันเนี่ยจะเป็นในช่วงเวลานั้น
0: ครับ
1: แนวของเนี่ยสไตล์ของรู้มาคิดถึงเนี่ยเป็นแนวไหนป
0: ๊
1: อปไทยป๊อปยินเลยป่ะหรือป๊อปคัลเจอร์ประมาณนั้น
3: ต้องให้คนฟังตีความอ่ะพี
1: ่
3: ตอนเมื่อผมทำก็ไม่ได้นึกถึงแนวเพลงสักนิดเลยนึกถึงแค่เนื้อมาอย่างนี
4: ้
3: มันพอเวลาฟังกับกีตาร์มาเป่าก็แค่จินตนาการว่า
1: ไม่มีสายเหรอ
3: ดนตรีแค่เราก็จะจินตนาการว่ามันดนตรีมันต้องไปประมาณไหนอะไรอย่างนี้ก็จะคุยกับเฟิร์สก็จะมีมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียไกด์มาแบบอยากได้อย่างนี้อยากได้ดนตรีวันนี้ด้วยนั่นแล้วก็ผมก็จะเอาจินตนาการในเฟิร์สออกมาทำให้มันเป็นภาพที่ทุกคนในวงน่าจะมอง
0: เป็นภาพเดียวกัน
3: เป็นภาพเดียวกัน ส่วนเรื่องแนวก็ตอบไม่ได้จริงครับเราก็ทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับเนื้อเพลงแล้วก็บรรยากาศให้มันเป็นอย่างนั้น
1: จากที่อ่านจากที่พี่ฟังนะน่าจะประมาณแบบเป็นป๊อปเป็นป๊อปที่ฟังง่าย
0: ๆได้ครับ
1: ประมาณนะเพราะว่าตัวซิงเกิลนะครับตัวเนื้อเพลงและตัวเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะสื่อสารได้ง่ายก็อย่างที่โปเต้บอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โปรดิวเซอร์ที่ทำมาแล้วตั้งใจมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นไงครับแฟนคลับได้รู้แล้วใช่ไหมครับที่มาเป็นไงบ้างนะฮะอะไร MC แกงน้องๆ อ๋อขอบคุณไม่ใช่ MC ครับเป็น DJ ครับ MV ที่ใครดูต้องร้องไห้ใช่ครับผมรู้ไหมคิดถึงครับว่ามีพี่เขาคนนั้นคนเดียวพิมพ์เลยนะ มีคนอื่นพิมพ์เลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมดเบรกแล้วครับโคตรไวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับผมนะฮะสำหรับร้านนะครับ PK Card Game บางบัวทองนะครับเป็นร้านนะครับที่จำหน่ายการ์ดเกมที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับนะทั้งตัวล็อกคาน่าเองนะครับอันนี้ที่เราเอามาครับหลบไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับศิลปินของเรานะจะโยนเอาทิ้งก็ไม่ได้นะครับผมนะฮะนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังตอนในช่วงการ์ดเกมเนี่ยกำลังเรียกกระแสติดลมบนกันมากนะครับทั้งสายสะสมนะครับทั้งดาราอินฟูนะครับไปถึงวงการพาร์ทนี่ลงมาวงการนี้กันเยอะเลยนะครับผมนะฮะที่เห็นตรงนี้กล่องเปล่านะครับเพราะข้างในไม่มี นะฮะไม่มีจริงๆแล้วก็หาไม่ได้เลยด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook Fanpage นะครับ PK Shop Card Game บางบัวทองได้เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีครูนะครับแล้วกลับมานะครับพูดคุยกันต่อนะครับในรายการ Mickey Law Studio กับบุญสุนันท์สักครู่เดียว
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปภ.แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนละรอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcastมาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วม และการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะอย่างไรก็ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดที่อีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน์
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: Mikiro Studio DJ โดย Mikiroอิทธิพลแนวบุตร
7: เย้ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เบรกที่2กับรายการ Mix Kilo Studio ครับกับวงบุญสุนาตกใจวงแบนด์ที่เป็นป๊อปไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างงี้เชื่อไม่เห็นที่อื่นเห็นที่นี่แน่นอนมาแบบสวัสดีครับทุกคนเฮ้ hey! ไม่มีบนเวทีไม่มีแน่นอนนะฮะปกติทักทายนี่วงนี้เขาเล่นไอ้นี่ด้วยนะเขาเล่นในร้านกลางคืนด้วยนะเล่นกลางคืนด้วยนะเขาเวลาทักทายแฟนคลับทำไงอย่างงี้ป่ะ
8: สวัสดีค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อสวัสดีค่ะพวกเราตื่นเลยก็ว่าไป
8: ใช
7: ่โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยววันไหนดีผมไปพิจิตรมันอยู่ใกล้พิโรธป่ะ
8: ใช่คร
7: ับ เดี๋ยวไปพิจิตรเดี๋ยวผมจะแวะไปดูตอนที่ยังไม่เปิดนะครับจะไปดูนะครับ
8: ดู
7: อะไรนะดูร้านเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวไปอุดหนุนซะหน่อยนะครับมาสำหรับนะครับเบรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้เฟิร์สได้พูดอยู่คนเดียวนะครับคนที่ยังไม่พูดเนี่ยลองตัวไว้ดีนะครับคุณต๊อกบ็อกกี้เนี่ยเจอผมแน่นะครับผมนะฮะจากซิงเกิลที่แล้วครับคือซิงเกิลคือข้างรักนะครับผมมาถึงซิงเกิลนี้ครับรู้ใหม่คิดถึงครับวงบุญสุนันนะครับไม่บุญสุนันบุญสุนันถูกต้องใช่ไหมครับ
9: ครับ
7: โอเคครับผมนะมีการเติบโตมาทางไหนกันบ้างเอ่ยจากซิงเกิลที่แล้วการพัฒนาของซิงเกิลที่แล้วมาถึงซิงเกิลนี้โอ้โห
8: ยากจัง
7: เอาใหม
9: ่
8: โจทย์ยาก
7: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รู้ใหม่คิดถึงนะครับซิงเกิลนี่ครับทุกคนเนี่ย5คนเนี้ยชอบท่อนไหนมากที่สุดถ้าบอกท่อนโซโล่ตีเลยนะท่อนตัวเองมาที่นักร้องครับ EQ ครับผมชอบท่อนไหนมากที่สุดของซิงเกิลนี้ครับรู้หมายคิดถึง
8: น่าจะเป็นฮุกท่อนฮุกสุดท้าย
7: ฮุกซ้ายหรือฮุกขวาฮุกสุดท้ายยังไงครับไม่ต้องเมโลดี้ก็ได้แบบเป็นเนื้อก็ได้
8: รู้ไหมใครเขาคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปเห็นเฝ้ารอไม่ใช่
7: เฮ้ยนักร้องใช่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยเอาคือฮุกนั้น
8: ใช่คิดถึงเธออยู่เรื่อยไปเฝ้ารอเธอกลับมาเธออยู่ทุกช่วงไม่ยามนิทราอะไรอย่างเงี้ย
7: เข้าฝันเลยนะ
8: หลับลง
7: ทำไมต้องเป็นท่อนนี
8: ้หนูรู้สึกว่ามันเป็นท่อนสุดท้ายที่ทำให้หลายๆคนจำด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงมันจะทำงานหนักในระหว่างที่เราสำหรับหนูนะคะในระหว่างที่เราเหมือนกำลังจะนอนเลยแบบอยู่คนเดียว
7: อ๋อหมายถึงว่าตอนจะหลับอะไรอย่างนี้
8: อยู่ในช่วงนิทราอะไรเงี้ยพอเวลาเราได้อยู่กับตัวเองอะเราจะนึกถึงในสิ่งที่เราอาจจะผ่านพ้นหรือว่า อยู่ตรงไหนสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
7: ต่อเลยแล้วกันถามต่อแสดงว่าต้องมีช่วงเวลาที่รู้หมายคิดถึงใช่ไหมของกิ๊กคิวคืออะไรครับ
8: ถ้าคิดถึงจริงๆก็คงจะไม่พ้นพ่อกับแม่ค่ะถ้าเป็นสิ่งดีถึงเลย
7: ไปการลิตี้ไปแล้ว
8: แต่ว่าหนูอยู่กับแม
7: ่
8: ก็เลยอันนี้ค่ะ
7: ค
8: ิ
7: ดถึงพ่อกับแม่
8: พ่อก็อยู่ค่ะแต่ว่าอยู่อีกบ้านนึงในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่ด้วย
7: คร
8: ับ
7: ผม
8: ใช่ก็จะแบบในฟิลแต่ตอนอัดร้องจริงๆก็ถามว่าคิดถึงอะไรหนูว่าตอบได้ยากนะคะเพราะว่าประเดประดัง
7: ประเดประดังแปลครับ
8: ความคิดถึงประเดประดัง
7: เป้แปลครับประเดประดังคืออะไรครับ
9: ยังงงอยู่เลยครับคืออะไร
7: ท้าโถมเข้ามา
8: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเอาหลายๆสิ่งที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยให้มันมาอยู่เป็นให้เราเป็นตัวหนึ่งในเพลงได้แต่ท้อ
7: เพราะว่าการร้องเพลงมันต้องสื่อสารกับเนื้อด้วยต้องอินเข้าใจกับบริบทของตัวเพลงด้วย
8: ใช
7: ่
8: ค่ะ
7: ตอนนี้คงก้มหน้ากำลังคิดอยู่ครับจะตอบว่าอะไรครับมาที่เป้ดีกว่า
9: ครับ
7: คำถามเดียวกันครับผม
9: ก็น่าจะเป็นเวิร์ดแรกนะครับ
7: เวิร์ดแรก
9: เธอกอดฉันในทุกคืนในยามที่ฝนพังน่าจะเป็นเรื่องของทุกปัญหาก็จะมีคนคอยกอดเราอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะภรรยาอะไรพวกนี้ครับ
7: โอ้โหแม่งเอ้ยข้าเอาหนมขึ้นแน่นอนพวกนี้บอกเลยเฮ้ยเสียงอะไรเงินเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเงินเข้าหรือเปล่าโอ้โหนะฮะ
9: ใช่ครับเขาภรรยาเขาซัพพอร์ตมากถ้าพูดในมุมว่าชอบท่อนไหนในเพลงนะครับก็น่าจะเป็นท่อนนี้ถ้าแบบแวบมาในหัวอะไรเงี้ย
7: แล้วก็คิดถึงอะไรครับรู้ไหมคิดถึงอะไร
9: ก็คิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราสิ่งคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้เรา
7: เป็นภรรยาใช่ไหม
9: ใช่ครับ
7: โอเคครับดีครับเพราะว่าอย่างนี้จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
9: คอมเมนต์พอดี
7: อ๋อโทรอ๋อปิ๊งนะสวัสดีครับคุณภรรยาเป้นะครับผมคือจะบอกว่าอย่างนี้ครับท่อนนี้มีค่อนข้างดีนะรู้ไหมว่าการกอดกันนะถ้าไม่รักกันจริงไม่กอดนะแบบกอดกันมันสนิทใจจริงมันทั้งให้กำลังใจเติมพลังใจเป็นฟ้าชาร์จได
9: ้
7: มันเติมคือแม่งเติมทุกอย่างที่เราขาดอ่ะแล้วมันอบอุ่นแล้วมันแบบคือมาจากความรักที่แท้จริงจริงอ่ะส่งหัวใจมาด้วยครับหนึ่งดวงนะครับผมคือควรจะเป็นบาทนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับผมนะฮะมาที่ต๊อกบ็อกกี้ของเราครับคุณต๊อกครับผมครับ
10: กอดแบบไม่บริสุทธิ์ใจ
11: ของผมก็เป็น
9: คนเดียวมา
11: เป็นท่อนแยกครับ
7: ท่อนแยก
11: สองเรา
7: เ
11: อียงชนพีพุก
7: อ๋อชนพี
11: พ
7: ุ
11: กนะครับ
7: ครับพีพุก
11: สองเราที่แบบว่าก่อนสองเรา
7: อีกคิวจะได้อีกคิวจะได้
8: ก่อนสองไกลห่าง
11: ไกลห่าง
8: น่าจะยังไม่เรียนมาเรียนละ
7: เอาวงเดียวกันปะเนี่ย
11: ก็แบบว่าความรักอะครับต่อให้เราจะห่างไกลมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู
8: ่
11: อย่างพ่อกับแม่ผมทำงานอยู่ที่ชลบุรีผมเรียนอยู่มนคนเดียวเขาก็ยังส่งกำลังใจมาหาตลอดทำงานอะไรอย่างเงี้ย
9: จะชูไหมอ
10: ันนี้ไลฟ์ปลดหนี้มั้ย
7: มิกกี้ลอสองคำเมอะไรอ่ะ
11: ประมาณเนี้ยครับ
7: คือเป็นท่อนแรก
11: ครับผมก็ยังเป็นความคิดถึงมันก็เป็นสื่อกลางของคนห่างไกล
7: ครับผมเนี่ยจะบอกอีกอย่างนึงครับว่าความคิดถึงเนี่ยต้องไม่เจอกันนะความคิดถึงจะทำงาน
8: ใช่คร
7: ับ มันไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงในรูปแบบไหนนะครับมันจะสวยงามเสมอนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราเติบโตเสมอด้วยนะครับผมการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะจะบอกนะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความคิดถึงไม่ทำงานนะครับการที่เราห่างกันสักพักหนึ่งพอมันเริ่มทำงานแล้วเราจะเริ่มอย่างที่อีคิวบอกมันจะเริ่มหวนนึกถึงคืนวันที่มันใดๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมาที่โปเต้ครับผมคำถามเดียวกันเลยครับ
12: มาถึงเนื้อเพลงใช่ไหมพี
7: ่นั่นนะครับก็คืออ่ะเนื้อเพลงก่อนท่อนเนื้อเพลงครับในเพลงเนี้ยชอบท่อนไหน
9: ชอบท่อน
12: ชอบท่อนคิดถึงทุกลมหายใจครับ
7: ครับผม
9: เป็นฮุกท้าย
7: เป็นฮุกท้าย
8: เป็นคอรัสค่ะ
7: โอ้มีนัยยะทำไมครับทำไมคิดถึงลมหายใจ
12: เพราะว่ามันอยู่ในเพลงมันพอครับ
9: มันตรงตัวดิ
12: ไม่รู้ครับ
7: อ่ะโอเคครับผมเขาไม่ได้ชอบที่ EQ ร้องหลังนะครับพอรับ
8: ใช
7: ่อ่ะแล้วในอ่ะประสบการณ์ความรู้ใหม่คิดถึงเนี่ยของโรเต้คือนึกถึงอะไร
12: แมวแมวที่บ้านครับ
7: แมวอ๋อนี่เราสายแมวเหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่าแมวแมวแมวพันธุ์อะไร
12: พันธุ์ไทยนี่แหละ
8: พันธุ์
12: ธรรมดาแล้วจอนจัดไ
7: หม
12: ครับ
7: อืมหมายถึงแบบยาวเลยมาเลยนี่ยาวเลย
8: พลจอน
7: มาพลจอนโอเคกี่ตัวครับกี่ตัวเล็งกี่ตัว
12: ตัวเดียวครับ
7: ขาสั้นไหมปกติ
12: ขา
7: เห็นตอนแรกอะตอนหนุ่มๆอย่างนี้แต่พอเลี้ยงไปสักสองปีมันทำไมมันท้องมันเริ่มถึงมือวะ
13: ไม่น่าใช่แมวนะ
12: ขายาวพี่ขายาว
7: อ๋อขายาวอ่ะฮะแล้วคืออยู่แบบมันนั้นอยู่ในห้องเลยไหมหรือปิดกรงเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาเลี้ยงครับคานิวะหรือว่า
12: เมื่อก่อนเลี้ยงปล่อยตอนนี้เลี้ยงปิดครับมันไปขาหักมาก็เลยเลี้ยงปิดกัน
7: ซนอ่ะซน
12: เลยครับ
7: ซนบุรีอะไรนะคือก็กลายเป็นผู้ชายรักสัตว์ไป
13: คร
7: ับ อบอุ่นเลยทีเดียวนะฮะมาที่เฟิร์สครับผม
10: ครับ
7: เดี๋ยวเราเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับเฟิร์สนี
10: ่ได้ครับ
7: เอามาคำถามเดิมนี่แหละ
10: เอาคำถาม
7: ท่อนไหนท่อนไหนในซิงเกิลของเรา
10: ผมน่าจะชอบท่อนเหมือนเปย์ครับชอบเบิร์ดแรก
7: เบิร์ดแรก
10: ใช่น่าจะรวมถึงเสียงคิวด้วยครับที่ร้องท่อนนี้มาแล้วทำให้คนต้องฟังต่ออย่างเงี้ยครับ
7: สักหน่อยได้ไหม
12: ร้องไหมอ่ะ
7: ดื่มอยากรู้มันอยากจะได้แบบอะไรนะสอบประสานสิ่งที่เฟิร์สบอกอะไรอย่าง
8: งี้แต่ไม่รู้ถูกคีย์หรือเปล่
7: าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าถูกคีย์ละถ้าถูกคีย์ไลบิน
13: เดี๋ยวพี่ตั้งคีย์ให
8: ้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนทุกคนพร้อมไหมคะ
13: ดื่ม
8: ไม่เอาแต่หนูไม่พร้อม
7: โอเค
8: ได้ค่ะได้
7: เดี๋ยวไปฟังไหน
8: YouTube
7: เขาตอนนี้ใกล้จะล้านวิวแล้ว
8: ต้องค่ะ
10: โอ้ย
8: ฟ
10: ัง ไ
8: ปฟังด้วยนะครับพี่
7: เป็นไงอยู่ดีขายของเลยก็คือเป็นท่อนแรกเหมือนกัน
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วด้วยกับเสียงของ EQ ด้วย
10: ใช่ครับ
7: ครับผมท่อนนั้นเลย
10: ท่อนนั้น
7: แล้วรู้ไหมคิดถึงประสบการณ์ของเราครับ
10: น่าจะเป็นลูกกับภรรยาครับ
7: อบอุ่นเลยทีเดียว
10: ใช่ครับ
7: ลูกกี่ขวบครับ
10: 3ขวบครับ
7: กำลังวิ่งเดินยังเดินวิ่งยัง
10: วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วว
7: ิ่งแล้วว
13: ิ่งแล
7: ้
13: วว
7: ิ่งบนหรือวิ่งล่างอะไร
10: โทษเ
7: ขาอ๋อโทษด้วยอ๋อสบายเลยวงนี้รวยแน่นอนร่ำรวยนะครับแล้วก็ลูกอีกคนละคนนึง
10: คนเดียวครับ
7: ผู้ชายวิ่ง
10: ผู้หญิงครับ
7: โอ้ยสบายเลยอย่างนี้นี่มาอยู่กับคุณน้าอีคิว
10: เพิ่งส่งกันมานะครับ
8: ติดค่ะ
7: จริงมากไม่ถึงติดลูก
8: หลานติด
7: อ๋อหลานติดครับเท่านั้นเลย
10: เท่านี้
7: ก็คือเป็นกำลังใจให้เรานะเวลาเราทำงานเนาะอะไรอย่างเง
10: ี้
7: ยก็ขอบคุณมากๆนะที่ให้คุณสามีนะครับทุกท่านนะที่มาร่วมรายการเราคุยกันไกลนะครับผมก็คือยังไงก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลับคืนนี้หรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งกลับเลยนะครับกลับคืนนี้นะครับได้โปรดนะครับผมเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งแม่งเลยนะฮะนั่นก็คือรู้หมายคิดถึงของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงนี้กันMVไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจะล้านแล้วหัวเนี่ย จะล้านครับคือประมาณถ้าต้นเดือนไหม
13: มีปล่อยไปเมื่อ16พฤษภาครับ
7: พฤษภาประมาณเดือนกว่านิดนิด
10: เดือนนิด
7: นะครับผมนะฮะไม่ธรรมดานะครับสำหรับศิลปินที่เป็นวงเป็นแบรนด์ที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากอยากฟังไหมครับไปดูใน YouTube นะครับนะฮะเป็นไงครับบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีห้ามตอบว่าร้อนอันนี้ตัด
8: กัน
7: เลย
8: ก็ถามหนูมีอะไรแปลกใหม่มากๆเพราะว่าตึงเนี่ยนะคือหนูเล่นเองด้วยค่ะก็เป็นอะไรที
7: ่เอ้านั่นคือ EQ เหรอที่ตัวเล็กๆกินไข่เจียวอ่ะนะเอาอันนั้นเล็กไปโอเคโอเคกินจริง
8: เปล่าก็แปลกๆค่ะเพราะว่าเพลงซิงเกิลก่อนไม่ได้ทำตรงนี้เลยอันนี้ก็แบบดูแลหมดทุกอย่างรวมถึงแบบเสื้อผ้า
7: เราดูแลคนเดียวเหรอ
8: ก็ช่วยกันทั้งหมดค่ะ
7: คือพวก
8: เราทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
7: พี่มีโปรดักชั่นนะครับ
8: แต่หนูไม่มีตังค์ค่ะ
7: เราเทเป็นอย่างอื่นกันมันแลกเปลี่ยนเท่าเทียมพิซซูโน่มีอะไรแจมอ่ะไว้หลังไมค์แล้วกันนะฮะก็คือ EQ ได้เล่นเองด้วย
8: ใช่ค่ะ
7: นะครับผมมันต้องมีซีนดราม่าเนี่ยพี่ดูมาแล้วดรามาติกเลยที่เราวิ่งตามรถไปเอาไม่ใช่นั่นเด็ก
8: อันนั้นเด็กค่ะหนูจะอยู่น่าจะช่วงใกล้ๆจบ แกก็จบ
7: ไม่เราแต่งชุดมหาไอ้มัธยมด้วยนี
8: ่มัธยมใช่ครับแล้วก็มหาลัยด้วย
7: ตัวไวนะ
8: ชุดครู
7: ตัวไวจังเลยอ่ะเออ
13: สคริปต์ทำลายครับ
7: กดแล้วเราเป็นความแปลกใหม่ของเราด้วย
8: ใช่เรา
7: ได้เป็นเรียกว่านาง AMV เลยนะ
13: ใช่ครับ
7: ต้องเรียกว่านาง AMV นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่หลังกล้องนี่ใครอยากรู
13: ้นี่ครับ
7: นี่คืออยู่หลังกล้องด้วยบีฟยังไงครับ
8: อ๋อ
7: บีฟแรง
14: ถ้าเป็นมอนสเตอร์พ
7: ี่
14: ใช่คร
7: ับ พี่เฟิร์สบีบแรงไหมบีบ
14: มันเ
10: ตอร์ก็ค่อยๆบีบกันไป
7: มันมีซีนอารมณ์นี่ใช่ไหม
10: ใช่ครับใช่ครับ
7: ตอนนั้นเราคิดถึงอะไร
8: ไม่ได้คิดถึงเลยคือถามพี่ปูค่ะพี่ปูที่แสดงเป็นคุณปู
7: อ๋อ
8: ใช่
7: อุ้ยแกน่ารักนะ
8: คุณปูคุณตา
7: ก
8: ็ถามว่า
7: หายใจไม่ออกครับขอบคุณพี่ปูจะดีแล้วเชียว
8: แบบร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่คุยกันไม่มีหนูอยู่ในนั้น
7: ยังไงไม่เอาคือไม่เราไม่ได้แบบ
8: จะไม่ได้แสดงด้วยในตอนแรกแค่เตรียมพื้นที่สถานที่ของต่างๆอะไรเงี้ยจนวินาทีสุดท้ายแกเพิ่งมารู้ว่าต้องแสดงแล้ว
7: คือเรารู้
8: ใช่แล้วก็รู้ตอนแรกแค่แสดงแบบว่าฉากน้อย
7: ๆฉากน้อยๆ
8: ใช่
7: ซ
8: ้
7: ำหน่อย
8: นิดเดียวใช่แล้วก็มารู้วันแสดงเลยว่าต้องมีร้องไห้ตอนนั้น
7: ใครบอกครับใครเป็นคนบอก
8: ผู้กำกับค่ะ
7: คนนี้
8: พี่เฟิร์สแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งด้วยก็บอกวันนั้นเลยก็ถาม
7: แล้วตอนร้องไห้เราคิดถึงอะไร
8: คิดถึงความเป็นจริงที่สมมติว่าเราเป็นตัวนั้นค่ะ
7: นี่คุณกลับดีครับผมแล้วก็ผมเป็นนักแสดงเลยครับ
8: แต่ก็ได้ทีจากพี่ปูด้วยค่ะที่เขา
7: ส่งอารมณ์เก่งนะใส่ตรงใส่ตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าตรงใน MV มันไม่มีเสียงเนาะการสื่ออารมณ์ทางสายตามันยากมากนะครับอ่ะได้แสดงแล้วได้เป็นภูมิกับเราอ่ะเป๊ะ
13: แสดงกันหมดครับพี่แค่ต้องสังเกตดี
7: ๆสังเกตดีๆด้วยอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่า
13: แสดง
7: ขับรถตรงแถวใช่ไหมใช่ไหมขับรถตรงแถวใช่ไหม
10: อยู่บนรถครับ
13: อยู่บนรถ
7: อ๋อแล้วเอาซีนนี้ก่อนซีนประทับใจของเป๊ะ
13: ซีนประทับใจ
7: ที่ดู MV ละดูแล้วไฟนอลละมาเห็น
13: ผมก็น่าจะฉีกหน่อยผมชอบ
7: ได้ฉีก
13: ที่ซีนอาพ่อโดนรถชนตอนนั้นใช้ CGIใครเงภูมิกับเขาทำมาก็แบบทำแล้วเนียนดีเอาแบบชอบแบบถ้าไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะจะพูดถึงแบบ
7: ความชอบ
13: ความชอบของเนมชอบสิ่งนั้นมันเป็นทีนี้แบบผมชอบเวลาคนเอาไปรีแอคชั่นแล้วมีรีแอคกลับมาในช็อตนั้นแล้วคนน้ำตาแตกในช็อตนั้น
7: ก็พี่ดูแล้วก็แตกอ่ะ
13: น้ำตา
7: ใช่ส่งมาออกอากาศได้ไง
13: ครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นฉากนี้ครับเพราะว่า
10: พี่ออนช่องไหนบ้าง
7: เพราะจริงๆ
13: ในฉากนั้นผมเป็นคนดันรถแบบเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยดันเพื่อความสมจริงอะไรพวกนี้ก็เลยแบบชอบฉากนั้นเป็นพิเศษ
7: อ๋อคือเราก็มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วย
13: ใช่ครับ
7: โอเคอ่ะมาที่ครับ
14: ครับ
7: ต๊อกบ็อกกี้ของเรา
14: ผมชอบฉากเปิดตัวที่เป็นบ้านแล้วฝนตกฟ้าตอลองครับ
7: อ๋อเป็นแนวแบบแลนด์สเคปไป
14: ใช่ครับเพราะเบื้องหลังผมกับพี่ทุ่มเทกันมากครับ
8: ถือไฟ
7: อ๋อเป็นเบื้องหลังเป็นตรงนั้น
14: ใช่
7: เราเป็นมีฉีดน้ำไหม
14: มีครับมีรถระเบิง
7: เป็นรถระเบิงด้วย
13: ใช่ครับ
14: ผมอยู่กับเบื้องหลังกับพี่ชายผมสองคนเลยประทับใจ
7: เลยประทับใจฉากนั้น
14: ไฟมันพี่เขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ดิแบบฟ้าผ่าอย่างเงี้ยผมชอบมาก
7: แล้วเปียกไหม
13: เปียก
14: เปียก
7: เอาไปฉีดยังไงให้ตัวเองเปียกอ่ะมันล้มเหรออย่างเงี้ยเหรอ
13: มันเป็นซีนที่คนถือไฟกับเนี่ยต๊อกกับเฟิร์สถือ แต่ยอมเป็นแต่ซีนจากในกล้องครับจะเป็นซีนจากในบ้านที่เห็นหน้าต่างแล้วว่าฝนตกแล้วก็เป็นไฟฟ้าและฟ้าผ่าซึ่งคนนึง
7: ทำ
13: คนนึงถือไฟแล้วรถก็
7: เสีย
14: น
7: ั่
14: น
7: แหละ
14: ครับนั่นคือเบื้องหลัง
13: ใช่ครับ
7: โอ้โหผมเลยนะนอกจากจะมีเขาเลยนะส่วนร่วมกับซิงเกิลแล้วเป็นนักดนตรีแล้วเบื้องหลัง MV พวกเขานะครับมาที่โปเต้ครับถืออะไรครับผมไม่ได้ถืออะไรเขาใช่ไหม
15: ผม
7: ซีนที่ชอบซีนที่ชอบ
15: ชอบซีนฝนตกใส่ร่มครับ
7: ฝนตกใส่ร่ม
12: ราะมันสวยครับ
7: ครับขอบคุณ
12: ครับมันเข้ากับบรรยากาศเพลงครับ
7: อ๋อมันเข้ากันนะฮะถ้าเท่านั้นเลย
12: ใช่เพียงฟังมันดูแล้วมันเข้ากับเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเพลงมันเย็นเลยพี่มันเหงาเย็นๆ
7: อ่ามันช่วยส่งเสริมกันเนาะพวกบรรยากาศพวกนี้นะอ่ะโฟกครับของโฟกเนี่ย
8: เฟิร์ส
7: บอกใครวะพี่คนที่6หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับสำหรับของเฟิร์สนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเบรกนี้นะครับต้องขอไปฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยกันต่อครับกับวงบุญสุนันท์นะครับในรายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับสักครู่เดียวครับผม
15: มิกกี้ลอว์สตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลอว์อิทธิพลแนวบุตร
16: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
17: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
18: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
17: แล้วพบกันนะครับ
19: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
20: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูถ้าคุณคือต้องมาตามรายการถนน
21: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
2: เย้ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นแหล่งสุดท้ายนะครับของรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบุญสุนันนะครับซึ่งเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะรวดเร็วมากนะครับต๊อกบอกผมยังไม่พูดอะไรเลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันล้นหลามเลยนะคือตอนนี้ตั้งแต่ไลฟ์มานะครับตั้งแต่เปิดรายการมานะคนกดหัวใจยังไม่หยุดเลยนะระวังนิ้วล็อกนะครับผมนะฮะเพราะวงนี้เป็นวงป๊อปนะครับแฮ่อะไรอ่ะนะมาต่อนะครับสำหรับพี่โฟกครับเฮ้พี่เฟิร์สครับผมนะฮะกับคำถามเดิมครับเมื่อกี้เราถามอะไรนะ
3: ชอบ
4: ฉากไหนในเอ็มวี
2: ครับผมเดี๋ยวไปตาฟังคำตอบเบรกหน้าครับผมอะไรอ่ะ
3: น่าจะเป็นฉากแรกครับ
2: เหมือนกัน
3: ใช่ครับฉากแรกที่
2: ตอนนี้ฉากแรกครับ
3: ที่ฉากแรกที่เรียนจบแล้วแล้วก็ตัดไปเป็นเด็ก
2: อ๋อเป็นพาร์ทย้อน
3: ใช่ครับเพราะว่าผม
2: ปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทย้อนแต่เด็ก
3: ใช่ครับผมว่าท่อนนั้นอะทำให้คนผมตัดใช้ท่อนนั้นมาเป็นทีเซอร์แล้วทำให้คนสนใจคนจะสนใจท่อนนั้น
2: อ่าถือว่าเป็นท่อนที่แบบเขาเรียกมันเป็นหยุดทุกอย่างทำให้เราดู
3: ใช
2: ่ครับผมเนี่ยคืออีกอันนึงอ่ะที่ประทับใจมากนะครับคือสตอรี่บอร์ดเดี๋ยวจะพูดไปสตอรี่บอร์ดตรงนี้ก่อนเตรียมตบมือเตรียมเชียร์เพื่อนเต็มที่นะครับแล้วก็คือท่อนนั้นเรานำมาเป็นทีเซอร์แล้วก็เพื่อจะให้คนได้ติดตามด้วยก็เลยชอบท่อนนั้นเป็นพิเศษฉากนั้นพิเศษ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมอ่ะเรามาแล้วสตอรี่บอร์ดครับคราวนี้เราต้องถามถึงสตอรี่บอร์ดแล้วว่าใครเป็นคนทำโอ้โหไม่รู้ต๊อกครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะสตอรี่บอร์ดใครเป็นคนเขียนครับผมนะครับเฟิร์สครับสมแล้วที่ชื่อเฟิร์สนะครับทำมันทุกอย่างนะครับผมนะฮะจะแบ่งตังค์เท่ากันนะครับ
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ทำไมถึงนึกถึงสตอรี่บอร์ดอันเนี้ยทำไมต้องเป็นความสัมพันธ์นี้ทำไมเราตีความหมายเงี้ยสำหรับรู้ไหมคิดถึง
3: ผมรู้สึกว่าที่เป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่ามันผมว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าจะทัดกับคนได้ทั่วไปได้เยอะในประเทศเรากับการที่พ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับตาคุณตาคุณยายเลี้ยงอย่างเงี้ย
2: ผมก็เรียกว่าเป็นคนแบบกำลังมีแรงนะครับพ่อแม่กำลังมีแรงเป็นวัยทำงานเนาะก็จะจากความห่างไกลความสามารถจากลูก
3: ด้วยความจำเป็นครับ
2: ครับผมนะครับใช่ครับก็คือในสังคมปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือสะท้อนมาเลย
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมไปนานเหมือนกันนะไปกับลูกนะมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่นางเอกพูดบ่อยๆก็คือว่า
5: อย่าให้พ่อมาเห็น
3: หนูวันนี้จ้ะ
2: นะคีย์นี้ก็โหดเหมือนกันใครเป็นคนคิดคีย์นะครับอยากรู้
3: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับผมพี่ต้องถือไฟนะครับเป็นคือมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเหมือนกับอิมแพคกระแทกความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
2: ทำให้คนมันจำเอ็มวีนี้ได้ทำให้คนรู้สึกของความรู้สึกนั้นได้
3: ใช่ครับ
2: ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเยี่ยมมากครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับอ่ะเรื่องเพลงเราพูดจบแล้วไม่พูดแล้วอ้าวทำไมงั้นเรามาคุยดีกว่าว่าแต่ละคนส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ไงบ้างนี่ครับเพื่อให้แฟนคลับกับรู้จักกับพวกเธอมากขึ้นนะครับที่ไม่ใช่อยู่ทางหน้าเวทีหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็ในรายการต่างๆนี่อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเป็นไงบ้างเอ่ยมาที่เป้ครับเป้ก่อนครับ
4: ไลฟ์สไตล์ของผมก็น่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายแน่กำลังไปเทรนวิ่งป่ะเนี่ย
4: วิ่งครับ
2: มาราธอนไหมครับ
4: เกือบจะคิดอยากจะไปมาราธอนเหมือนกัน
2: ครับอ
4: ะไรอย่างนี้ก็จะมีออกกำลังกาย
2: ไฮไลท์ล็อกป่ะไฮไลท์ล็อกใช
4: ่ไหมใช่ครับประมาณ
2: จริงเหรอ
4: ใช่กำลังเริ่มครับกำลังเริ่ม
2: พาไปด้วยนะ
4: กำลังเริ่มไฮล็อก
2: ไงที่เป็นผมยาวๆ
4: อันนั้น
2: เสียงสูงๆอ่ะ
4: อันนั้นไฮล็อก
2: อีคิวบอกไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยอ๋อเป็นอย่างนั้น
4: ครับก็น่าจะมีออกกำลังกายก
2: ับ
4: ก็น่าจะอ่านการ์ตูนอยู่บ้านเลยครับ
2: ดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูอะไรมังงะป่ะ
4: มังงะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมังงะครับ
2: ตอนน
4: ี้ไป
2: ตอนนี้เป็นไรเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร
4: โอ้หลายเรื่องครับตอนนี้ก็ดูหลายเรื่องก็ถ้าตอนนี้ก็ยมนเนาะก็ดูทั่วไปครับพวกยมนก็เก็บสะสมโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้ไปด้วยเลย
2: ฟิกเกอร์นี่คือเป็นไงฮะ
4: ก็เดมอนสเลเยอร์โอ้วันพีชเนี่ยหลักๆแน่นอนอยู่แล้วเลยพวกนี้
2: จะบอกว่าอย่าทะเลาะกับแฟนนะครับอันนั้นคือตัวประกันแบบโคตรตัวโคตรของโคตรตัวประกันเนี่ยทำไรจับผลนิดนึงทำไร
4: ใช่ครับ
2: สักผ้า
4: ผมเก็บเป็นตู้โมเดลเลย
2: อ๋อก็เอามือทิ้งนี่ไงทำไรสักไหมรักไหมกดนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่พ่อบ้านเรียกพ่อบ้านเดี๋ยวคนอยากได้
4: ใช่ใช่
2: เป็นชั้นให้ฉานะครับผม
4: สองอย่างแค่สองอย่าง
2: ออกกำลังกายครับ
4: ก็ใช่ครับก็ด้วยตามวัยนะครับก็เลย
2: โอ้โหบอกตามวัยกูแก่เลยนะฮะตอนนี้ปวดหลังเลยนะครับผมปวดหลังเลย
4: ครับสองอย่างนี้
2: ครับผมดูตอกถามได้ตอกสุดท้ายตอกโปเต้ครับโปเต้ช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นไงบ้างฮะ
6: ฟังเพลงครับ
2: ฟังเพลงครับผม
6: ฟังเพลงคันที่กินเบียร์อยู่ห้อง
2: ส่งเป็นมือที่ตายบิวไงบิวอารมณ
4: ์สร้างฟิล
2: ไม่สนใจไปไฮล็อกเขาครับ
6: อ๋อไม่เป็นไรครับ
2: ตอบแบบให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันเอามาที่เฟิร์สครับเฟิร์ส
7: ผมจะชอบเล่นบอลครับ
2: หมายถึงลงไปเล่น
7: ใช่ครับวันไหนไม่ว่างก็ฝากเพื่อนเล่น
2: คืนนี้ที่ไหนดีคืนนี้ที่ไหนเตะเนี่ย
7: บอลโลก
2: ใช่ใช่ช่วงนี้โอ้โหฮีวีโกเลยเนี่ย
4: คุ้มครบลูก
7: เตะบอลครับเตะบอล
2: เราเล่นตำแหน่งไหนครับ
7: กองกลางครับ
2: กองกลางซ้ายหรือขวาครับ
7: กลางขวาครับ
4: ทำไมโกต้องใส่ถุง
2: กลางขวากลางขวาเป็นแบบเป็นไซเกอร์หรือเป็นรับครับผมเป็นดีเฟนซ์
7: รับครับดีเฟน
2: ซ์เป็นดีเฟนซ์นะครับผมโอเคครับผมเล่นสไตล์ไหนแบบเหมือนว่าแบบสไตล์บราซิลสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยหรือสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
7: สเปนครับ
2: สเปนโอเคแยกหมดเลยนะแล้วตอนนี้สตาร์ทใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ย
7: ใช้นันยางไม่มี
2: อ๋อชาว
7: แพนครับแพน
2: อ๋อใช้แพนไซส์อะไรครับ
7: 40
2: 40เป็นเหรอ
7: 49ครับ
2: 49เองเหรอ
7: ใช่ครับ
2: จริงเหรอ
7: ใช่ครับ
2: 49เหรอ
7: 49ยังรวมเลยครับ
2: 49ยังรวมเลยไม่ไหวเนี่ย
8: ช่องไหนพี่เอาช่องไหน
7: พี่เอาช่องไหน
2: เบอร์รองเท้าเบอร์รองเท้านะครับfirst 49เบอร์รองเท้า
7: อ๋อ
2: ยังรวมด้วย
7: รวม
2: 43
7: ใส่2ชั้นครับ
2: ใส่2อ๋อมัน
7: กันหลวม
2: มันจะได้ตรงข้อได้แน่นๆ
7: ใช่
2: อ่ามันรองเท้า
7: ได้ถุงเท้าถุงเท้า
2: ใช่ถุงเท้าใช่ใช่ใช่อีคิวบอก
7: อ่อนช่องไหนเนี่ย
2: อันนอกจากเตะบอลนะเตะบอลมีอีกไหม
8: เตะ
2: จะเตะมึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้น
7: วิ่งบ้างนิดหน่อยครับ
2: แบบนี้ป่ะแบบเป้แล้วป่ะเป็นจะไปมาราธอน
7: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับ
2: หรือแบบ
7: วิ่งเพื่อมีแรงไปเตะบอล
2: อ๋อวิ่งนี้ใส่เบอร์49ป่ะเฮ้ยใส่ต้องใส่แน่นๆนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยววิ่งแล้วปึ๊ดเดี๋ยวมันหลุดไป
7: ครับกันหลวม
2: ใช่กันหลวมรองเท้าทุกคนครับมันคือรองเท้าโอ้ยกูได้ไฮไลท์แล้วสบายใจมาที่อีคิวครับ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: ไม่มีเบอร์ให้อันนี้
8: ไม่มีรองเท้าเบอร์37ค่ะ
2: นี่โยนข้างซ้ายมาโยนข้างขวามาด้วยนะครับ
8: ถูกต้องค่ะแต่อย่าโยนอย่างอื่นมานะฮะ
2: นี่เอ้ยเป็นเทาๆก็ได้อยู่
8: อะไรค่ะ
2: เนาะแบงค์
8: อ๋อ
2: ไม่ต้องขยับมาเป็นปึ๊ดมาอย่างนั้นครับ
8: ได้ค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ครับเป็นไงบ้างครับอีคิว
8: นอน ชอบนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียว
2: สมก็เป็นนักร้อง
8: ใช่
2: แล้วเก็บแรง
8: ใช่เคยแบบว่าเสียงแหบเพราะว่านอนน้อย
2: นอนน้อยคือนอนคนเดียวจำนวนน้อยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้จำนวนชั่วโมง
8: ใช
2: ่อ๋อก็คือให้นอนเวลาแปดแก้ว
8: ตอบุกิน
2: นอนเวลาแปดแก้วใช่ไหม
8: ใช่
2: ดื่มน้ำเวลาแปดชั่วโมง
8: นอนค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วช่วงนั้นก็นอนโห9ชั่วโมง10ชั่วโมงหมอบอกนอนน้อยนั่นนี่หนูก็เลยนอนแม่ง24ชั่วโมงเลยค่ะจะได้จบปัญหาเรื่องน
2: ี้นี่คือเป็นการทำ IF แบบไม่ทรมานนอนมันไปเลย1วัน IF ไปเลย1วันครับผมเฮ้ยเทคนิคดี
8: ใช่อ่ะ
2: เออ
8: แล้วไม่เสียเงินด้วยได้เก็บตังค์ด้วย
2: ใช่
4: ปากซีดเลย
2: พูดเลยโหแห้งตัวแห้งนะแล้วเปิดแอร์ฉ่ำๆนะตัวแบบอ๋อแห้งเลย
8: ออกมาตายังใสอยู่เลยนึกว่าปลาน
2: ี่นะครับจะปลาดีด้วยนะฮะเราไม่ทำอื่นเลยนี่ไม่ไปไฮล็อกไออะไรไฮล็อกเขาวะออกกำลังกายอะไรเงี้ย
8: คืออะไรไม่รู้จัก
2: เฮ้ยไปวิ่งเขาก็ได้เนี่ยเล่นบอล
8: กับพี
7: ่ไปชอบไปชอบไปด้วยกันครับ
8: บ้านอยู่ติดกัน
7: บ้านอยู่ติดกัน
2: เล่นตำแหน่งอะไรครับ
7: ตัวเป้าตัวเป้าก
2: องหน้าตัวเป้าเป้าซ้ายเป้าขวาครับอยู่ตรงไหน
8: อยู่ตรงกลาง
2: เป้าตรงกลางด้วยอ๋อสนามมีแบบไซส์ไซส์ทั้งไหนเวลาเตะไซส์ซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวา
8: เบ้เนี่ยจะเข้าเบ้เลย
2: ไม่ได้อุตส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์เลี้ยง
7: พี่ออนช่องไหนเนี่ย
4: ขออน
7: ุ
4: ญาตจัดแป๊บ
2: นึงแหมจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: อ๋อก็คือไปคือก็คืออยู่กันบ้านใกล้กันก็เลยอ๋อ
8: เวลาไปไหนไปวิ่งเนี่ยก็จะชวนกันไป
2: อ๋อดีครับคือจริงๆนักวิ่งอ่ะเอ้ยไม่นักวิ่งนักร้องอ่ะวิ่งต้องวิ่งนะวิ่งดีเพราะมันจะช่วยพลังปอดให้แบบแล้วก็กระบังลมอะไรอย่างงี้ให้ไม่เหนื่อยง่าย
8: แต่เวลานอนเยอะหนูก็วิ่งในฝันก็เลยไม่ก็เลยรู้สึกก็ได้ไป
2: ขยัน
4: เหนื่อยเหมือนกัน
2: เหนื่อยเหมือนกัน
8: ตื่นมาหอบแห้ง
2: ตื่นมาแห้งเลยนอนยี่สิบเฮ้ยแฟนคลับครับอุปชัยครับ IF นอน24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ประหยัดด้วย
8: ใช
2: ่ปากแห้งนิดนึงนะครับตอนตื่นมาจะปากแห้งนิดนึงนะครับ
8: อย่าลืมมีขวดน้ำไว้ในห้องนอนด้วยนะคะ
2: เอาไว้ทำอะไรครับ
8: ก็บอกว่าตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะฮะเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้ดี
4: แล้ว8ชั่วโมง
2: ใช่
8: แต่ว่ากันหิวค่ะ
2: กันหิวเคยก่อนนอนเคยก่อนตื่นเคยดื่มน้ำไหม
8: ไม่เคยค่ะก่อนตื่นมันยังไม่ตื่นพี
2: ่แสดงว่ามีสติยังอยู่กับเรายังอยู่กับเรานะครับเอามาที่ตะบุกิของเรา
7: โอ้โหรอฮาเลย
8: จนจบที่นอนจริงๆอ่ะ
2: เอามีอื่นเหรอ
8: ไม่มีค่ะ
2: เอ้าอ่ะตะบุกิครับ
9: ก็นอน
8: นอนเล่นไปแล้ว
2: เออ
6: หน
2: ัง
6: เก่าหนังเก่า
2: ไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเรา
9: ก็ชอบดู
8: ชอบดูหนัง
7: ชอบดูหนังชอบสปอยหนังครับ
2: หนัง
6: หนังเก่าคือเหมาเพื่อนรู้หมด
9: หนังไทยเนี่ยครับ
2: หนังไทยด้วย
9: ค่าย GTH เน
4: ี่
9: ย
4: ที่รู้จ
2: ั
4: ก
2: GTH เลยเหรออ่ะอย่างเช่นเรื่องโอ้โห
9: เรื่อง
2: แฟนฉัน
7: แสบสนิท
8: สหมงคล
2: แบบมันไม่ใช่ GDH
8: สหมงคล
4: หรืออะไรอะไรที่เป็นสหมงคลทีมก็ได้หมดครับ
2: จริงเหรอ
7: ที่มีนักคอมเล่นนะคร
9: ับ ก็ GDH
2: อ่ะอย่างส่องเข้าตา
6: อันนี้เรื่องอะไรนะ
4: บางไฟฟิล์ม
9: อันนี้เรื่องผีน้ำ
4: ผีน้ำนอง
8: น้ำผีนอง
2: อะไรอย่าง
7: น้ำผ
2: ี
7: นอง
2: ถูกแล้วน้ำผีนองอะไรมันจ้าหรือซะเหลือเกินแล้วมีซักมุกขอซักมุกหน่อยดูเยอะ
9: ไม่ค่อยจับไอ้เล่นตลกเลย
8: ไม่ค่อย
9: แต่ว่ารู้ว่า
2: ดู
8: ฉากนี้จะไปตรงไหนเพราะจังหวะมีวันนึงแบบว่าไปนั่งรถไปเล่นงาน
2: พี่อภิกุติงผมเสมอกัง
8: ใช
2: ่เสมอกัง
8: ต่อเวลากงติงไหม
9: อันนี้เป็นแสบสนิทนะ
2: แสบเสียดเสียดสายหน้า
7: เป็นมันแท้หนังไทยครับ
2: ไอ้มันต้องได้ดิเอ้ย
4: ยอดเป็นลูกเพี้ย
2: สุดยอดเลยลูกเพี้ยเด็ดได้เลยนะชอบอันนานนิดได้ไหม
9: อันนาผมพูดแบบเขาไม่ได้ครับแต่ก็ชอบถั่วต้ม
2: ถั่วต้ม
9: ม
2: ีต้องมีมุกคลาสสิกที่เราชอบอ่ะ
9: ของนครนะครับนะโม
2: แม่งเก่งเนี่ยต้นชั่วโมงแล้วเนี่ย
8: อย่าหมุนอยู่ที่อยู่เฉย
9: แม่งไม่น่ายื่นขาออกไปเลย
7: แดดหรอกแดดหรอก
4: แดดหรอก
2: อ๋อโอเคโอเคอันนี้ใครเป็นแฟนหนัง GTH นี่ก็จะรู้ดีนะครับผมเพราะอันนี้เป็นมุกคลาสสิกของตลกในตำนานเลยนะครับผมนะฮะ ซึ่งคุณต๊อกบอกกี้เนี่ยนอกจากจะต้องไม่หยอกเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยนะแล้วดูไปด้วย
9: ออกกำลังกายผมก็ออกนะครับ
2: ออกกำลังกายก็ออกด้วย
4: ออกด้วยกันออกด้วยกันครับ
2: มาถึงออกกำลังกาย
9: เวทครับ
2: เวทเทรนนิ่ง
9: ใคร
2: เทรนใครครับผม
4: เราโดนเทรนครับโดนเทรนทั้งคู
9: ่แต่ว่าช่วง
2: นี้ใครยิ้มใครยิ้มยิ้ม
9: แต่ช่วงนี้พักไปก่อนครับ
2: อ๋อแบบแบบยิ้มยิ้มปีศาจปะ
4: โอ้โหเชื่อน
2: ะอ๋อหรือว่าอย่างนั้น
9: ก็เกือบครับ
4: ไม่น่าจะได้นั่งถึงตรงนี้แต่ก็เกือบถึงขนาดนั้น
2: โอ้โหแสดงว่าสุดยอดนะครับคนเทรนนี่เยี่ยมเลยนะครับตัวไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะชื่นใจยังไงนะครับผมนะฮะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมนะฮะก็คิดแบบง่ายๆเดี๋ยวทางคุณเป้เนี่ยไปไฮล็อกไฮล็อกนะครับผมนะแล้วก็คุณต๊อกเนี่ยก็จะเป็นสายแฟนคลับของหนังเก่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทางโปเต้นอน
8: เฮ้ยกินเบียร์
2: กับเบียร์ด้วยเบียร์ลุเบียร์ลุนะครับผมเน้นยี่ห้อไหมไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อเอาแค่สัญลักษณ์ก็พอช้างเสือม้าแมวอะไรอย่างนี้เน้นอะไร
4: โอ้โห
2: ดาว
4: สัตว์มีเขี้ยว
2: สัตว์โอเค
10: สัตว์มีเขี้ยวครับ
8: ช้าง
2: อ
8: ันนั้น
10: ข้างเขา
2: อ๋อโอ้โห
8: ข้าวมีเขี้ยวเหรอ
2: มี
10: แต่ถ้า
2: ไม่มีมันจะเป็นโควิดกันยังไงอ่ะมันกัดในครั้งเข้ามันกัดคน
7: ยัก
8: เขากินนั้นไม่ใช่เหรอโควิดแต่ตอนนั้น
2: ไม่เขากัดมันกัดคนคนโดนกัดเสร็จปุ๊บมันก็โดนกัดมันจับมันก็กินเลยก็กัดไม่กัดเสมอกันหนึ่ง
9: ต่อเวลาตัวจริง
8: ตีต่างตู้ไทยแต่ต่อไทย
2: ชอบตั้งเลยนะครับช่วงนี้นะฮะอันมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งอันนี้ชอบมากอันนี้ถามครบแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเงียบเลยนะครับขออ่านก่อน MBTI มีเคยใครได้เล่นไหม
8: คืออะไรคะ
2: ว่าเราเป็น extrovert introvert อะไรอย่างเงี้ยเคยลองไหมเคยลองเล่นไหม
8: ไม่เคย
2: ไม่เคย
4: เห็นแต่ยังไม่เคยลองครับ
2: แต่จะบอกทำในเนี้ยไม่มี extrovert
4: มาจังงั้น
2: นี่เงียบหมดเลยเห็นไหมไม่มีนะครับผม
8: คืออะไรคะ
2: extrovert คือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วคือจะมีพลังเมื่อเจอผู้คนแต่ extrovert คือต้องอยู่คนเดียวถึงมีพลังเราเป็นแบบไหน
8: ไม่
2: เจอคนเยอะๆเลยมีพลังเฮ้ยแบบวันนี้เหงาจังขอไปเจอคนหน่อยแสดงเป็น extrovert ทั้งหมดนะครับดูมองตาแต่ละคนนี่แบบไม่มีอะไรให้แบบชื่นใจเลยนะครับผมนะฮะแบบใสเลยพี่ผม extrovert พี่ผมมาที่ขนาดนี้ได้เนี่ยผมก็หมดละอะไรนี้ไปได้เอาละคงไปงั้นอ่ะอีกคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้าน
8: ใครฮะ
2: ทางบ้านไง
4: ทางบ้านนี่ใครครับ
2: ไม่รู้เขาดีเอ็มมาเขาฝากมาถามนะครับ
8: ไปค่ะ
2: เขาบอกว่าวงบุญสุนันท์นะครับจะมีเมอร์ชันดายให้แฟนๆได้จับจองหรือเปล่า
7: อ๋อไม่มีขายพี่ไม่มีขาย
4: ไม่มีขายครับ
2: ขิงไง
7: อ๋อจัดไป
2: ขิงอ่ะ
8: นี่
2: ไ
8: ม่เข้า
2: ดีเลยเขาดีเลยอยากได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดประมูลแน่เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเอาลายเซ็นทุกคนเลยนะครับผมแล้วผมก็รวยคนเดียวนะแค่นั้นอ๋อคือแล้วตอนนี้ไม่มีเมอร์ชานดายเลยครับ
8: ยัง
7: ไม่มี
2: อ๋อ
4: ตอนนี้ยังไม่มี
2: แล้วถ้าเกิดในอนาคตนี่อยากจะเป็นอะไรเคยได้คุยกันไหมเป็นปิกิต้าเป็นไม้กองเป็นปลายผมของเราเป็นมันจะได้ทรงนี้ตลอดไปนะยาวเสร็จซอยเลย
7: ตอนนี้ยังไม่ได้ฮิตเลย
2: ถ้างั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับเราจะติดตามวงเนี่ยได้ที่ไหนบ้างครับผม
8: เพจ Facebook
2: เพจ Facebook
8: ค่ะเพจ YouTube ค่ะ TikTok Instagram
2: ครับ
4: ทุกแพลตฟอร์มครับ
2: มีอะไรครับ X มีไหมฮะ
8: ไม่มี
4: ครับไม่มี X นอกนั้นมีหมด
2: มันมี X นะคร
4: ับ
2: x.com นะครับเป็น Twitter เก่านะ
4: ครับ
2: เราเข้าใจรู้จักใช่ไหม
8: รู้จักค่ะรู้จัก
2: เคยเข้าไปดู X มั้ยครับ
8: หมายถึงว่าหนัง X
4: เข้าไปเล่น
2: X ไม่ใช่หนังเลย x. x Twitter เก่าอ่ะรู้หรือไม่รู้จริงเนี
4: ่
2: ย
8: รู้
2: หมายถึงรู้ว่า
8: X
2: ใครเป็นเจ้าของ
8: อะไรคะ
4: อีลอนมัส
2: รู้จักอีลอนมัสมั้ยครับ
8: เคยได้ยินชื
2: ่อถ้าบอกไม่สนิทก
4: ็สนิทกัน
8: หรือจะไปสนิท
2: เขาไม่รู้ไงก็เลยถามดูสนิทหรือเปล่า
4: สนิทกันอะไรอย่าง
2: น
4: ี
2: ้ลุงก็คือติดตามในชุดท่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ส่งอันนี้พูดเฉยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับรู้ไหมคิดถึงเนี่ยก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่ง ได้แล้วนะครับผมไม่ใช่สตรีมเมอร์นะอันนั้นมันไลฟ์มันเกมนะครับผมสตรีมมิ่งนะครับเมื่อกี้พูดสตรีมเมอร์ไปเขินเลยอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามจากรายการเองนะครับ
11: ครับ
2: ถ้าวงนี้ครับวงบุญสนังเราเนี่ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ได้บนโลกไปเนี่ยอยากจะขึ้นที่ไหนไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย
11: บนโลกเลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วครับรู้ไหมยังจังคีมันเงียบไงโอ้โหเงียบจริง
12: ทีละคนไหมครับ
13: ทีละคนไหมหรือยังไงครับ
2: ได้ครับทีละคนครับ
12: เวลาพออยู
2: ่ได้ได้ถ้าเวลาไม่พอก็ต่อเวลากล่องติดมา
13: เอาผมก่อนก็ได้ครับ
2: ได้ครับผม
13: ของผมน่าจะเป็นบ้านเกิดตัวเองนะครับเพชรบูรณ
2: ์เพชรบูรณ์ที่นี่เลยไหมลานอะไรนะสารกลาง
13: ไม่ครับคือสมัยก่อนเราเคยคุยด้วยคำว่าชอบเขาคอแต่จริงๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเขาคอแต่เป็นคนในเมืองนะแต่เพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบไปดูคอนเสิร์ตพวกร็อกเมาน์เทนหรือ โอเวอร์โ
2: ค
13: ้ดเทศกาลงานเฟสติวัลเคยคุยกันว่าใฝ่ฝันว่าแบบอยากเล่นอย่างนี้ด้วยความว่าเป็นบ้านเกิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่สรุปตอนนี้ก็ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
13: เพชรบูรณ์เขาคอครับ
2: เขาคอนะครับผมเนี่ย
13: เป็นง
2: านได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอน
13: อากาศหนาว
2: นี่ต้องอากาศหนาวด้วย
13: ใช่ครับส่วนใหญ่เพชรบูรณ์เขาจะไปช่วงหน้าหนาวกัน
2: อืมโอเคนะครับมาที่ตอบกิครับผม
14: ครับของผมก็อยากคิดแบบบุญสุนันเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองชื่อ Thunder Dome
2: Thunder Dome เมืองทองธานีครับผมแอร์โคตรหนาวเลยนะครับที่นั่น
14: อยากเห็นครับเพราะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่โจอี้แบบเป็นคอนเสิร์ตของเขาแล้ว
2: ครับผม
14: มันมีไฟที่แบบ
2: จำได้ครับ
14: อยาก
2: จำเลยครับจำเลยครับอยากกลืนเข้าไปครับ
14: ก็เลยอยากมีความฝันแล้วว่าอยากขึ้นมีคอนเสิร์ตแบบนี
2: ้โอเคครับตอนนั้นต้องมีมือใช้ได้แล้วนะครับโปเต้ครับ
15: ผมอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นบ้างครับ
2: ญี่ปุ่นมีกำหนดเมืองไหมโตเกียวเกียวโต
15: ไปทัวร์เอเชียก็ได้ครับ
2: นี่บุญสุนันเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต
15: แบบอยากลองไปเล่นต่างประเทศดูครับอยากรู้ฟิลมันจะสนุก
2: มั้ยงั้นแสดงว่าต้องมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในใจละพูดได้สักคำไหม
15: พูดไม่
2: ได้อ๋ออ่านอย่างนี้ต้องฝึกนะคนนี้ชื่อว่า
12: พูดได้แต่ออนแอร์ไม่ได้หรือเปล่า
2: พูดได้ครับเพราะว่ารายการนี้เอวีเคยมาแล้วครับผมนะครับ
12: มาอีกเมื่อไหร่ครับ
2: ทำไมล่าช้าเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ2เดือนแหละ
13: ยังไงดีเอ็มมาบอกด้วยนะคร
2: ับ ได้ครับผมนะฮะสามารถติดตามมาที่ไอจีมิกิรอได้นะครับผมคนชิวาน้ำไม่ว่านี่ต้องบอกคนชิวาวัตชิวาน้ำไม่ว่าโปรเตเดสยูโรซิคุโอนิกาชิมา
12: โปรเต้ตาย
2: เดสุสวัสดีครับผมชื่อโปรเต้ครับอินเดียรู้จักครับผมมาครับ

0: กำลังจะบอกว่าบางคนจะมองว่าอีคือเนี่ยมันไม่สุภาพอีคือแปลว่ากำลังไปครับมันคือ let's go อีคือโซแปลว่า let's go ครับมันใช้ได้หลายคำใหม่เพราะคำญี่ปุ่นน้อย อ่ะครับนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับมาที่ใครนะเฟิร์สอ่ะเฟิร์สครับ
1: อ๋อผมจริงๆแล้วผมที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าสักที่ไหนสักที่นึงที่แบบว่ามีคนตั้งใจมาดูเราทั้งหมดนะครับแบบตั้งใจมาดูเราสักที่นึงใช่ไหมครับกับน้องก็ได้ครับเนี่ยทันเดอร์โดมก็ได้ครับเพราะว่ามีความประทับใจในคอนเสิร์ตนั้นแล้วก็คุยกันว่าสักครั้งนึงเราอยากมีแบบคนที่รักเราแบบที่เขารักพี่โจอี้แบบเนี้ยสักครั้งนึงครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาดูพี่โจอี้จริงๆอย่างเงี้ยเราอยากมีคนที่ตั้งใจมาดูเราจริงๆเหมือนกันนะครับ
0: โอเคครับผมโอ้โหซึ่งห้ามตอบทันเดอร์โดม EQ ห้ามตอบเดอร์โดมอ่ะ EQ ครับ
2: ยากจังถ้าเป็นไปได้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำแบบพี่ราชมังนี่คิดว่าตอนจบแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทุกจังหวัดหนูอยากทำแบบพี่ๆวงค็อกเทลค่ะ
0: อ๋อที่ไปแบบออนทัวร์ทุกจังหวัด
2: เพราะว่าหนูรู้สึกว่ากำลังทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วการเข้าถึงการมากรุงเทพอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้แล้วสมัยนี้เขาเรียกอะไรคะบัตรรีเซลอะไรเงี้ยก็คือมันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสถึงตรงนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าอยากทำแบบนั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้ามันจะแบบใหญ่จริงๆก็คงจะถ้าเอาเป็นที่ไทยนะฮะก็คือราชมัง
0: ค์ราชมังค์ครับผม 80,000 คนมาดูเราเลย
2: แทบไม่รู้ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวเฮ้ยมาดูเราไง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ความฝันก็ขอให้เป็นจริงทุกคนนะครับผมก็คือตั้งใจครับเพราะเส้นทางนี้ไม่ยากแต่ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ตั้งใจเสมอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวงบุษนันท์ครับผมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนจะส่งแต่ก็ยังไม่ส่ง นะฮะก็คือว่าเดี๋ยวขอช่องทางการติดตามชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับผม
2: Facebook TikTok
0: ต้องพิมพ์ว่ายังไงครับผม
2: เอาชื่อแอปก่อนนะฮะ
0: ได้ครับ
2: โอเคค่ะ
0: Facebook ต้องพิมพ์ว่า
3: บุษนันท์ครับ
0: ตามชื่อที่นี่บนเสื้อนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับผม
2: หรือว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะ
3: ภาษาไทยก็ได้
2: บ
3: ุ
2: ญสุนัน
0: ครับผมมีดอทไหมครับ
2: ไม่มี
0: ไม่มีก็คือเขียนบุญสุนันเลยมีอันเดอร์สกอร์แบบ official อะไรอย่างงี้ไหม
2: จะเป็น
0: ไลค์ก่อน Facebook นี่คือบุญสุนัน
2: ใช่ค่ะ
0: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
3: ้ครับ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับผม
2: YouTube จะเป็นชื่อช่องว่า Komodo Studio
0: Komodo Studio นะครับก็คือชื่อค่ายเพลงนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปทางเมื่อกี้อะไรนะ
3: TikTok ครับ
0: TikTok ครับผม
2: TikTok บุญสุนัน
0: ภาษาอังกฤษภาษาไทย
2: พิมพ์ได้ทั้ง2ชื่อเหมือนกัน
0: ครับผมนะฮะแล้วก็ช่องนึง
2: Instagram
0: Instagram
2: ก็จะเป็นบุญสุนัน _ official ค่ะ
0: ครับผมนะฮะนั่นคือ4ช่องทาง
2: แ
0: ล้วตอนนี้ครับมีช่องทางการติดตามส่วนตัวมั้ย
2: มี
0: มีนะครับผมเอ้าแล้วไงก็บอกสิ
2: อ๋อหนูก
0: ็มีโอเคนะมีก็ไปหาเอางั้นน่ะ
2: IQ ค่ะ IKKYU 7ตัวค
0: ่
2: ะ
0: U 7ตัวนะครับผมมาครับ
3: เป้ P E A E A E A E A ครับ
0: ครับผมครับต๊อกครับ
4: ต๊อกครับชัยเมธอมรชิรัตน์ศรีชัย
0: ครับผมโปรเตอร์ครับ
5: ผมครับโปรเตอร์แมน001ครับ
0: ครับผมเฟิร์สครับ
1: ครับณัฐนันท์อมรจิระเสรีชัยครับ
0: ครับผมทั้งหมดคือบุญสุนันท์ครับผมยังนะครับรายการในวันนี้จบไม่ลงเลยนะฮะผมนะฮะก็ขอบคุณครับทั้งแฟนคลับนะครับทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทั้งที่ทางฟังทางวิทยุนะครับผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับกับรายการมิกกี้ลอนสตูดิโอนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็ Facebook Live ครับมิกกี้ลอนสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qfm.com นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย
3: คร
0: ับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณทุกคนครับ
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงจิสดาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
9: ายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสาน ขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า7,500,000 บาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า7,500,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาตยาอายุ31 ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26 ปีได้ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้ง2 รายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97
14: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 21:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
13: ฮีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
15: กีฬาพารวย
16: ยูโรลีกโฟกัส
17: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง EuroLeague Focus 5:00 ถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็สัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมานี้ก็เป็นสัปดาห์ FIFA Day นะแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับช่วง FIFA Day ที่ควบรวมของ2เดือนมาอยู่ติดกันเลยก็คือเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับในสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้ก็จะกลับมาทำการแข่งขันในฟุตบอลลีกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะส่วน FIFA Day ก็จะไปอีกทีหนึ่งนู่นเลยนะครับเดือนพฤศจิกายนผลงานของช่วง FIFA Day ที่ผ่านมานี้เนี่ยสำหรับในทัวร์นาเมนต์ของยุโรปนะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ UEFA Nations League เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวของโค้ชหน้าใหม่นะในนามทีมชาตินะครับหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับที่ไปคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอร์เกนครอปนะครับที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเขากลับมาในนามของเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ซีดีดีนซีดานที่ไปคุมทีมชาติฝรั่งเศสตามที่เขาโอ้โหต้องการแล้วก็ประกาศชัดเจนออกมาร่วม5ปี6ปีได้เหมือนกันนะที่ว่าป้ายต่อไปของเขาคือการคุมทีมชาติฝรั่งเศสสถานเดียวไม่รับงานไม่รับจ็อบอะไรทั้งสิ้นมีสมาธิกับการเฝ้ารอคอยการได้คุมทีมชาติบ้านเกิดนะครับคือทีมชาติฝรั่งเศสฮอเกอร์เคซุสนะครับที่ไปคุมทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็มีดราม่ากับทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับว่าแบบโอ้โหละหองละแหงการไม่ส่งลงเล่นไอคนนึงก็งอนบินหนีกลับบ้านเลยนะครับไอ้ตัวโค้ชก็มาบอกไม่เป็นไรนะแล้วก็จนมาถึงดราม่าล่าสุดก็ถึงขั้นที่ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสก็พยายามจะเป็นยาใจนะครับพยายามอยากจะไกล่เกลี่ยให้โค้ชกับนักเตะเนี่ยกลับมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ยังคาดหวังว่าโรนัลโดจะยอมกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าโรนัลโดจะยังกลับมาติดทีมชาติไหมหรือในกรณีที่มันอาจจะมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีการหรือเปล่านะอันนี้ต้องมาดูนะครับนั่นก็คือกรณีที่ว่าโดอาจจะยื่นแบบว่าได้ผมกลับมาได้แต่ว่าต้องไม่ใช่โค้ชคนนี้นะอะไรงี้เก เกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพอโดไม่ลงเล่นให้กับโปรตุเกสแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับยอด follow ใน IG ในโลกโซเชียลนี่หายไปหลักแสนคนเลยนะรวมไปถึงสื่อต่างๆนะครับก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมอะไรยังไงแล้วไม่มีโดแล้วจะยังไงมีการเก็บรวบรวมสถิติอะไรต่างๆของโดนะครับมานำเสนอกันนะว่าทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยที่กลับมานะครับประสบความสำเร็จได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2สมัยได้แชมป์ยูโร1สมัยเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามีโดอยู่ในทีมนะแล้วถ้าไม่มีโดเนี่ยมันก็จะเป็นการอารมณ์ประมาณว่าไม่ให้เกียรติกันไปหรือเปล่าแล้วก็โดเป็นถึงระดับตำนานนะควรจะให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะให้ความสำคัญกับนักเตะคนนี้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าโดจะกลับมาไหมแล้วจะกลับมาแบบที่กลับมาร่วมงานกับฮอเก้เคซุสได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีการเรียกร้องขอเปลี่ยนโค้ชนะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ย2เกมที่ไม่มีโดนะครับเกมแรกเนี่ยพวกเขาชนะไป4ประตูต่อ2ชนะเดนมาร์กเกมที่2เล่นในบ้านนะครับชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1แล้วก็แม้ว่าจะมีการโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงนะครับทำให้เจ้าบ้านโปรตุเกสเนี่ยเหลือ10คนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็เก็บแต้ม3แต้มสำคัญได้นะอันนี้แหละครับก็ต้องมาดูว่าทุกคนจะยอมรับได้หรือยังว่ามันก็ถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่โดจะถอยออกจากการเป็นนักเตะทีมชาติแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไกลเกลี่ยกันแล้วก็ค่อยมาพูดคุยกันเรื่อง testimonial match อำลาให้มันสวยหรูเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงในกรณีถ้าโค้ชยังยืนยันว่าก็ไม่มีโดก็ไม่เป็นไรนี่ผมก็ยังทำงานได้ผมก็ยังทำทีมเก็บ3แต้มได้ทุกคนในทีมก็ยังเล่นได้ดีอยู่แม้ว่าจะมีโดหรือไม่มีโดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะซึ่งส่วนตัวถ้าพูดอย่างกลางๆเลยเราก็ต้องยอมรับว่าโดก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการพาโปรตุเกสคว้าแชมป์ในระดับเมเจอร์ได้นะครับแล้วก็อย่างกรณีของแชมป์ยูโรเนี่ยแม้ว่าในนัดชิงเนี่ยโดจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรก็ตามนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์หรือแม้กระทั่งในรอบคัดเลือกเข้าไปเล่นยูโรในปีนั้นเนี่ยโดก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการยิงประตูให้กับโปรตุเกสหรือแม้กระทั่งในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็โดเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งคนแหละที่ทำประตูสำคัญให้กับโปรตุเกสมาได้โดยตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงถ้าจะเลิกถ้าจะถอยอะไรก็แล้วแต่มันควรจะสวยงามมากกว่านี้นะครับไม่อยากจะยกกรณีของเมสซี่มาเปรียบเทียบนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ตลอดระยะเวลาร่วมๆ20ปีที่ผ่านมามันโดนเปรียบเทียบมาเยอะแล้วโดหรือเมสซี่หรือโดใครเก่งกว่ากันใครไอ้นู่นไอ้นี่มากกว่ากันนะครับเราพูดกันถึงแค่เรื่องผลงานของตัวนักเตะว่าเขาทั้งคู่มีส่วนสำคัญนะครับในการเล่นให้กับทีมชาติเป็นคนสำคัญที่เป็นจุดศูนย์รวมเป็นพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มในทีมที่คอยอุ้มชูดูแลน้องๆอะไรเราก็ต้องยอมรับกันตรงนี้นะแม้ว่าคาแรคเตอร์ของสองคนมันจะแตกต่างกันอย่างว่าเมสซี่อาจจะไม่ใช่คนที่ออกมาโวยวายผงผางงัดข้อกับบอร์ดบริหารงัดข้อกับโค้ชงัดอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับโรนัลโดที่เราจะเห็นได้หลายๆครั้งว่าถ้าเขาไม่พอใจเขาก็พูดเขาก็แสดงอาการออกมาให้เห็นเลยนะมันก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากผลงานฝีเท้าอะไรต่างๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสำคัญมากๆกับทั้งทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่โดจะแขวนสตาร์ทจากการลงเล่นทีมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่มันควรจะมีความสวยงามมากกว่านี้นะครับมันควรจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่านี้นะซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้ามานั่งคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยมาเคลียร์ใจกันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเริ่มแรกเลยโดต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่มันพีคสุดแล้วนะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกค่าตัวค่าเหนื่อยมหาศาลอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าในวัย41ปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันพีคสุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วหรือจะพูดถึงกรณีของสถิติ 1,000 ประตูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นเรื่องสถิติส่วนตัวนะครับมันไม่เกี่ยวกับทีมก็ต้องรอดูแหละนะครับว่าจะจบอย่างไรนะระหว่างโดกับฮอเก้เคซุสหรือว่าโดกับสมาพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยว่าจะลงเอยกันเช่นไรนะครับรวมไปถึงโค้ชคนอื่นๆอย่างทางโรเบโต้มันชินี่ที่กลับมาคุมทีมชาติอิตาลีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าทำผลงานช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหมันก็ดูไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะสำหรับอิตาลีนะครับแต่กลายเป็นว่าพอนัด2นัด3อ้าวเฮ้ยอิตาลีเริ่มกลับมาดูมีความหวังเลยโดยเฉพาะในนัดสำคัญมากๆในการบุกไปเยือนปาร์คเดอแปงนะครับของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็จบเกมเนี่ยก็อิตาลีก็เสมอกับทางฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ1นะครับก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังคงเป็นสถิติที่ต้องบอกว่าหลายคนก็พูดกันนะรวมไปถึงสื่อรวมไปถึงอะไรด้วยนะครับว่าอิตาลีคือของแสลงของฝรั่งเศสแล้วก็ยังคงไม่สามารถลบอาถรรพ์ที่แพ้ทางกันได้นะครับในเกมนั้นก็ฝรั่งเศสเหลือ10คนจบเกมก็เสมอไป1ประตูต่อ1ส่วนในนัดสุดท้ายของ FIFA Day รอบนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์ UEFA Nation League นี่ก็เดี๋ยวอิตาลีจะได้เล่นในบ้านเจอกับตุรกีนะตุรกีของวิเซนโซ่มอนเตลล่านี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับผลงานไม่ดีเลยนะแพ้มายับเลยเหมือนกันนะสำหรับตุรกีนะก็ก่อนหน้านี้นะครับตุรกีลงเล่นไป3นัดโอ้โหไม่น่าเชื่อแพ้รวดนะอาดากิลแลก็เอาไม่ไหวนะครับไอ้เจ้าพวกบรรดาตัวรุกตัวจี๊ดทั้งหลายนะอย่างทางยูมาสนะครับอย่างพวกอักตุโคกรูอย่างเงี้ยนะตัวจี๊ดทั้งหลายเนี่ยมันก็โอ้โหช่วยไม่ไหวจริงๆนะครับตุรกีนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะตัวดีๆมีหลายคนครับสำหรับทีมชาติตุรกีเนี่ยแต่ว่าพอมาลงเล่นในนามทีมชาติแล้วมันกลายเป็นว่ามัน ดูยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะสำหรับทีมชาติตุรกีนะครับก็แพ้อิตาลีในนัดแรกเนี่ยที่อิตาลีบุกไปเยือนเนี่ย4ประตูต่อ1เลยนะอิตาลีนี่มายิงฟื้นได้4ลูกเลยนะครับก่อนที่จะไปเสมอกับฝรั่งเศส1ประตูต่อ1ส่วนตัวผมว่าอิตาลีนี่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะว่าเออน่าจะกลับมาเล่นได้ดีดูดีมีความหวังกับการไปเล่นฟุตบอลยุโรปกับการไปเล่นบอลโลกผมว่าน่าจะคาดหวังได้นะแม้ว่าตัวทีมชาติอิตาลีเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีตัวซูเปอร์สตาร์แบบในอดีตเลยกาตูโซ่ปีโลเดลเปโรต็อตตินะครับเดลอสซี่มาเตลัสซี่เนสตาคานาวาโลอะไรพวกนั้นน่ะเจียรูจิบูฟฟอนอะไรเงี้ยนะที่แบบหูสตาร์ล้นทีมเลยสำหรับทีมชาติอิตาลีแต่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ามาไล่ดูรายชื่อนักเตะแล้วเนี่ยระดับซูเปอร์สตาร์เราก็อาจจะให้เป็นดอนนารูม่านะครับอันนี้ก็น่าจะยกให้เป็นซูเปอร์สตาร์ได้แหละนะครับนิโคโลบาเลล่าก็กึ่งๆนะผมว่าเขาก็ยังกึ่งๆว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับยุโรปหรือว่ายังเป็นแค่นักเตะฝีเท้าดีคนหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็มีโอกาสได้พาอินเตอร์มิลานเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึง2สมัยนะครับแต่ว่าก็แพ้รวดทั้ง2สมัยนะซันโดโตนาลีทำผลงานได้ดีกับทางนิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีโทรฟี่ติดไม้ติดมือเลยนะครับถ้าเทียบกับดอนนารูม่าเนี่ยตอนไปเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงนี่ก็โอ้โหโทฟี่เพียบไปหมดเลยนะมานิโคโลบาเลล่านี่ก็กับอินเตอร์มิลานก็กวาดถ้วยมาเยอะแยะนะครับบาสโตนี่นี่ก็กวาดถ้วยนะคาราเฟลลี่นี่ก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลมานะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็เป็นส่วนผสมของบรรดาดาวรุ่งกับตัวดาวค้างฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องมารอดูแหละว่าโรเบโต้มันชินี่จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเพราะอย่าลืมนะครับว่าในปีที่เขาได้แชมป์ยูโร2020เนี่ยในปีนั้นเนี่ยอิตาลีก็ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ดาวดังนะแต่กลายเป็นว่าหลายๆคนก็มาแจ้งเกิดกับอิตาลีทีมชาติอิตาลีชุดนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางอินซินเย่ดีลอเรนโซบาเลนล่าเคียซ่าอะไรพวกนี้นะครับคือมาสร้างชื่อแจ้งเกิดกับอิตาลีในชุดแชมป์ยูโร2020ทั้งนั้นเลยแต่หลังจากนั้นมากลายเป็นว่าบรรดารายชื่อที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี้ยมันก็จะดูดับไปหลายคนเลยนะอินซินเย่ก็ปัจจุบันไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเหมือนกันเคยไปอยู่ในสหรัฐอเมริกามาพักหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันยังอยู่กับโตลอนโตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสำหรับอินซินเย่นะครับไอ้เจ้าดีลอเรนโซก็ยังคงเป็นแบ็คขวาอยู่กับนาโปลีนะเฟเดรโกเคียซ่าก็นั่งเหงาตูดด้านอยู่กับลิเวอร์พูลยังไม่ย้ายสักทีนะครับน่าเสียดายอยู่เหมือนกันมีโอกาสที่จะย้ายกลับมาอยู่ในอิตาลีแต่ก็สุดท้ายแล้วก็มันไม่มีดีลเกิดขึ้นก็เลยยังคงต้องนั่งจ่อยอยู่เป็นมานั่งสำรองอดทนอยู่กับทางลิเวอร์พูลนะครับอิตาลีนี่ผมว่าน่าตามเชียร์มากๆนะส่วนฝรั่งเศสก็จะเล่นนัดสุดท้ายนะครับเจอกับเบลเจียมฝรั่งเศสนี่ก็3นัดที่ผ่านมานี่ก็มีชนะตุรกีมาได้1-0นะครับในเกมเยือนชนะเบลเจียมมาได้1-0ในเกมเยือนแล้วก็มาเสมอกับอิตาลี1-1ก็อย่างที่เคยคุยกับมิสเตอร์หานไว้ใน Follow the Game นะว่าสไตล์การคุมทีมของซีดานเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับจะเป็นสไตล์ฟุตบอลแบบที่เน้นครองบอลเน้นผลการแข่งขันนะนัดที่จะยิงได้เยอะแยะยิงได้แบบโอ้โหระเบิดเถิดเทิงมันก็อยู่ที่จังหวะของเกมนะครับมากกว่านะไม่เช่นนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับชนะเบลเยียม 1-0 ชนะตุรกี 1-0 เสมออิตาลี 1-1 ในนัดสุดท้ายของ FIFA Day รอบนี้เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นในสนามรอบนี้ก็ยังเป็น Stade de France นะครับ Stade de France นะครับรอบนี้นะก็เอาจริงก็ไม่อยากจะบอกว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะเบลเจียมได้อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเบลเจียมของมาโคฟานบาสเทนเนี่ยน่ากลัวอยู่นะผลงานของเบลเจียมนะครับ3นัดก็ชนะ2แพ้1ก็คือแพ้กับฝรั่งเศสนั่นแหละแต่ว่าไอ้ชนะ2มาเนี่ยผลงานของเบลเยียมเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆคนนี่กลับมาระเบิดฟอร์มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเควินเดบรอยที่กลับมาฟอร์มเทพอีกครั้งหนึ่งนะยูริเตเลมอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุมแดนกลางได้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไอเนี่ยแหละไอเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยส่วนตัวผมคิดว่าโอ้ยตัวนี้นี่น่าตามผลงานอยู่เหมือนกันนะเดียโก้โมเรล่านะครับปีกที่ย้ายจากทางสตาร์บูกไปอยู่กับทางเอซีมิลานนะไอ้ตัวนี้นี่ผมว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้เลยนะครับเดโก้เนี่ยนะเดโก้โมเรล่าเนี่ยนะครับส่วนนอกนั้นนะครับก็ถือว่าฟอร์มดูดีนะเซนเน่เลเมนนะครับก็ได้มาเป็นมือหนึ่งของทีมชาติในทัวร์นาเมนต์นี้นะในช่วงที่มาโกฟานบาสเทนเลือกที่จะพักอิโบกุตัวนะครับก็เซนนี่เลเมนก็ได้ลงเล่น3นัดติดต่อกันเลยแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีก็เห็นมีจังหวะเซฟได้หลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับเซนนี่เลเมนเนี่ยนะการไปเยือนสตาร์เดอร์ฟองนะครับของฝรั่งเศสในนัดสุดท้ายของ FIFA Day รอบนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจเลยนะครับอย่างที่บอกว่าผลงานของเบลเจียมเนี่ยดูดีมากเลยนะดูดีซะจนแบบไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกันนะในวันที่ไม่มีลูกากูในวันที่บรรดาแผงหลัง100ปีทั้งหลายเนี่ยแขวนสตั๊ดกันไปหมดแล้วนะครับอันเดอร์ไวเลอร์เฟอร์มันเล่นนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าอะไรล่ะอีกคนนึงเนี่ยนะที่เป็นแผงหลังอายุรวมกัน100กว่าปีเนี่ยนะครับหายไปหมดแล้วนะแล้วก็เป็นพวกบรรดาชุดเด็กยุคใหม่แทบจะยกทีมเลยมีพี่ใหญ่อย่างติลมันกับทางไอ้เจ้าเควินเดบรอยนะครับมาเป็นเดอะแบ็คน้องๆเท่านั้นเองนะน่าจะสู้กับฝรั่งเศสได้สนุกครับในนัดส่งท้าย FIFA Day รอบนี้นะส่วนอิตาลีกับตุรกีนี่ก็ลึกๆในใจก็หวังว่านะครับหวังว่าอิตาลีจะยังคงทำผลงานดีๆแล้วก็สามารถอัพตุรกีได้นะเพราะว่าตุรกีนี่ต้องยอมรับเลยว่าไม่ไหวจริงๆเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโรมาเนียเจอกับสวีเดน วิกตอร์โยเคเลสครับโอ้โหพ่อหนุ่มศูนย์หน้าไวกิ้งคนนี้นะเล่นกับอาร์เซนอลนี่ไม่เป็นตะเรื่องเลยโอกาสลงสนามนี่แทบไม่มีเลยนะครับแต่กลายว่าเจ้าตัวเนี่ยยิงประตูให้กับสวีเดนเนี่ย6นัดติดต่อกันในนามทีมชาติโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเออเว้ยนะต้องขออภัยต้องบอกว่าเป็นการยิง6นัดติดต่อกันในนามทีมชาติในการลงเล่นในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเฉพาะศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะนะครับยิงได้6นัดติดต่อกันเลยนะเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็แม่มันก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าเขาย้ายไปอยู่กับทีมอื่นที่มันไม่ใช่อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเขาน่าจะระเบิดฟอร์มได้มากกว่านี้นะในตอนนั้นเนี่ยก็อ่ะแมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจกับการไปอยู่กับแมนยูไปอยู่ภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมลิมมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาจะระเบิดฟอร์มได้ไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็พอที่จะคาดหวังได้แหละนะครับว่าการที่ลูเบนอโมลิมเคยร่วมงานกับเขามาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้วิธีดึงศักยภาพของเขามาใช้งานได้นะส่วนในกรณีณเวลานั้นถ้าเขาย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวผมว่าค่อนหน้าจะลุ้นได้เหมือนกันนะว่าวิกตอร์โยเคเลสเนี่ยที่ไปแทนที่ของอเล็กซานเดอร์อีซักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะนะน่าจะระเบิดฟอร์มในอังกฤษได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าการไปอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าเหมือนกับว่ามิเกลอาร์เต้าจะเน้นแผนการเล่นแบบเป็นระบบโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นกับการเปิดบอลไปให้ศูนย์หน้าตัวเป้ามากขนาดนั้นนะครับดูได้จากการที่เขาเลือกใช้มิเกลเมลิโน่ก็ดีเป็นศูนย์หน้าขับตาทับแล้วก็ปัจจุบันก็เลือกใช้ทางไคฮาแวร์เป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งเลยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ลงในตำแหน่งสไตรเกอร์หรือว่าตำแหน่งกองหน้าจ๋าขนาดนั้นนะแต่จะเป็นการลงเล่นในตำแหน่งฟอลส์ไนน์นะครับเหมือนที่ทีมชาติเป็นใช้เชสฟาเบกัสในช่วงนั้นอ่ะที่ระเบิดฟอร์มสุดๆนั่นแหละนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่ามันไม่ได้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าตัวรอจบสกอร์มันเป็นศูนย์หน้าที่แบบมีสละในการเล่นนะครับไม่มีพื้นที่ตายตัวคือทำทุกอย่างคล้ายๆกับเป็นมิดฟิลด์ผสมกับศูนย์หน้าแหละนะครับปั้นเกมได้วิ่งล้อหลอกได้รอจบรอฉีกแนวรับเข้าไปทำอะไรเงี้ยแค่เป็นตัวฟรีในแดนหน้าอะไรก็ว่าง่ายๆแล้วนะครับส่วนเป้าหมายหลักก็คือปีก2ข้างบุกโยซาก้าหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นมาร์ติเนลลี่นะครับก็จะขึ้นบอลทางริมเส้นแล้วก็มีแดนกลางอีก2คนเนี่ยที่คอยสอดประสานสามคนแดนกลาง3คนที่คอยสอดประสานเติมขึ้นมานั่นเองนะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเขาดีไซน์แผนรูปแบบการเล่นที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสูตรสำเร็จของเขานะครับเหมือนที่ลูเบนอโมลิมก็ยังคงตะบี้ตะบันยึดหลักในการใช้ระบบ 3-4-2-1 เพราะมันเป็นแผนที่เขาเคยทำได้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับทางมิเกลอาร์เต้าเนี่ยตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมากับอาร์เซนอลเนี่ยเขาพยายามวางรากฐานระบบการเล่น 4-3-3 รูปแบบเนี้ยโดยที่การที่ไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยมาอย่างยาวนานตลอด5-6 ปีที่ผ่านมานะครับที่เขาคุมอาร์เซนอลมาโดยตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมองได้ว่าการที่เขาไปได้ศูนย์หน้าตัวเป้าจ๋าๆอย่างวิกตอร์โยเคเลสมาแล้วเนี่ยวิกตอร์โยเคเลสไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวที่จะเล่นในระบบนี้ได้จะพูดอย่างนี้ก็ว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นในหลายๆนัดว่าวิกตอร์โยเคเลสดูจะไม่ค่อยลงระบบกับอาร์เซนอลสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะมีจำนวนประตูบ้างให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความคาดหวังผลงานที่เขาเคยทำได้กับทาง Sporting Lisbon เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยเหมือนเป็นคนละคนกันเลยนะครับ ส่วนตัวนะผมเชียร์ให้เขาย้ายออกจากอาร์เซนอลไปอยู่กับทีมที่มันมีรูปแบบการเล่นที่มันชัดเจนกับการใช้ประโยชน์จากศูนย์หน้าตัวเป้าได้เต็มศักยภาพมากกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอ่ะปิดท้าย FIFA Day รอบนี้ก็ต้องบุกไปเยือนโรมาเนียโรมาเนียยานิสฮาจีนะก็ยังคงอยู่นะครับโอ้โหปัจจุบัน27ปีแล้วเหมือนกันนะยานิสฮาจีนะครับบุตรชายของจอร์จี้ฮาจีตำนานทีมชาติโรมาเนียนี่แหละนะก็ยังคงอยู่นะครับปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสรไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยยานิสฮาจีนะครับอยู่กับอารัญญาสปอร์ในตุรกีนั่นเองนะก็สำหรับนัดสุดท้ายนะครับสวีเดนถ้าเก็บชัยชนะได้ก็จะมี10แต้มจากการลงเล่น4นัดนะเพราะว่าเขาพลาดเสมอมา1นัดนะครับส่วนโรมาเนียเนี่ยแพ้ยับๆเลย3เกมไม่ชนะใครเลยยิงได้3ประตูเสียไปถึง12ประตูนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสสูงนะที่นัดนี้ก็น่าจะแพ้โรมาเนียไม่ใช่แพ้สวีเดนในตามระเบียบนะครับแล้วก็ยังมียูเครนลงเล่นกับฮังการีนะนัดที่แล้วนี่ก็โอ้โหมีไฮไลท์สำคัญนะครับหลังเกมนะที่ไอ้เจ้าโซบอสไลน์ไปผลักอกแล้วก็วิ่งหนีนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปมารุมมาตู้เมาเรื่องกันข้างสนามนะพี่แกก็โผล่ประสาทหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับทำท่าว่าจะมัดรวบผมพอรวบผมเสร็จปุ๊บเดินไปผลักอกผู้เล่นไอ้เจ้าเบอร์5เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะบอนด้าเนี่ยนะครับในนัดที่แล้วนะไปผลักอกเขาเสร็จแล้วเจ้าตัววิ่งหนีเลยแม่แสบจริงๆนะโซบอสไลน์นะครับซึ่งในนัดแรกที่เจอกันมานี่ก็เป็นยูเครนที่บุกไปชนะฮังการีมาได้1ประตูต่อ0นัดนี้เดี๋ยวดูว่ายูเครนจะย้ำแผลเก่าได้ไหมนะครับหรือว่าฮังการีจะเบาคืนได้นะในนัดส่งท้ายยูฟ่าเนชั่นลีกรอบนี้นะครับแล้วก็ยังมีมอนเตเนโกรเจอกับอาร์เมเนียนะในนัดสุดท้ายนะครับแล้วนอกนั้นก็โอ้โหเพียบเลยนะของในลีก4นะครับก็จะเป็นคาซัคสถานเจอกับแฟโรนะครับอัลเบเนียเจอกับซานมาริโนเบลารุสเจอกับฟินแลนด์นะครับเอสโตเนียเจอกับไอซ์แลนด์ลักเซมเบิร์กเจอกับบัลแกเรียมอลโดวานะครับเจอกับสโลวาเกียแล้วก็ยังมีนะที่น่าสนใจอีกนะครับก็อังกฤษปิดท้ายด้วยการเจอกับเช็กเกียนะอังกฤษนัดที่แล้วนี่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าเหลือเชื่อสุดๆนะครับช็อกโลกเลยก็ว่าได้ไอบุกไปโครเอเชียแล้วก็ไปถล่มเขามาผู้ยี่ผู้ยำเขามาเละเทะตุ้มเป๊ะ7ประตูต่อ0ให้ตายเถอะนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้กับสกอร์นี้นะครับถล่มยับโครเอเชียไป7-0ในขณะที่เช็กเกียนี่ก็แพ้มา3นัดรวดเลยครับแพ้อยู่แพ้โครเอเชียมา 2-1แพ้อังกฤษมา 2-0 ในนัดแรกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็แพ้สเปนมา 3-1 นัดนี้บุกไปเยือนอังกฤษนะอังกฤษจะลงเล่นในสนามเวมบรีย์นะครับใช้สนามเวมบรีย์นะแล้วก็ตามคาดการณ์นี้ก็น่าจะส่งชุดใหญ่ลงผสมกับตัวสำรองนะครับแฮร์รี่เคนเบลลิงแฮมกอร์ดอนนะน่าจะยังอยู่ในชุด11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือตามคาดการณ์นะครับรวมไปถึงเอสลีย์คอนซ่ากับลูอิสฮอร์เนี่ยที่ทำผลงานได้ดีเนี่ยถ้าเจอกับโคเอนเชียเนี่ยก็น่าจะได้เป็นสมบัติผู้เล่นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันก็อยู่ในแผงกลางนะจอร์แดนพิกฟอร์ดก็เป็นมือหนึ่งอันนี้คือที่เขาคาดกันนะครับส่วนสำรองที่น่าจะได้เปลี่ยนลงไปก็อ่ะให้โอกาสเทนอเล็กซานเดอร์โนลงเล่นบ้างเทเวอร์ชาโลบาได้ลงเล่นบ้างนะครับลูอิสเคลลี่ได้ลงเล่นบ้างแล้วก็รวมไปถึงมอร์แกนโรเจอร์ที่ยิงปิดกล่องประตูที่7ในนัดที่ถล่มโครแอตไป7ประตูต่อ0ต้องยอมรับเลยว่าวันนั้นนั่งดูแล้วก็ได้แต่เกิดคำถามขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโครเอเชียลูก้าโมดิชนะครับมาเตโอโควาซิชไม่สามารถคุมแดนกลางได้เลยรวมไปถึงหนักสุดคือคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับวูสโควิกกับไอ้เจ้าทาง ชูสโกกวาดิโอนเนี่ยเละยับยับยับเยินแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโครเอเชียเนี่ยว่าถ้าพูดถึงโครเอเชียเราก็ต้องยอมรับแหละในรอบคัดเลือกไปยูโรยังไงเขาก็ยังคงยืนพื้นการเข้ารอบอยู่แหละแต่แค่ว่าโอ้โหในอนาคตอันไกลเนี่ยระยะยาวเนี่ยนะครับโครเอเชียจะสามารถผลิตนักเตะหน้าใหม่ๆขึ้นมาได้ไหมเมื่อเทียบกับกรีซนะครับที่อาจจะไม่ใช่ทีมชื่อใหญ่โด่งดังอะไรมากมายเนี่ยแต่กรีซเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีตัวแรงไอเทมเยอะว่ะกรีซมันมีตัวเด็กดาวรุ่งอายุ10กว่า20ต้นๆหลายคนที่ฝีเท้าน่าสนใจมากๆนะครับล่าสุดก็เสมอกับเยอรมันมา0ประตูต่อ0และไม่ใช่เพียงแค่เสมอ0-0กับเยอรมันกรีซในเกมนั้นเนี่ยมีโอกาสลุ้นพังประตูเยอรมันได้หลายครั้งมากๆเลยด้วยนะก็ส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมจะตามดูฟอร์มของกรีซนะเพราะมันมีนักเตะหลายๆคนที่ผมค่อนข้างสนใจเลยโซลิดปีกซ้ายของอาร์เซนอลไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับรวมไปถึงศูนย์หน้าจากไบรตันนะไอ้หนุ่มเดี๋ยวก่อนผมจำชื่อมันไม่ได้ดูผมดูชื่อมันหน่อยนะไอ้เจ้าหนุ่มวัย19ปีนะครับของไบรตันเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะครับเจ้าคอสตูลาร์ดเนี่ยนะผลงานมันเอ้ยมันเล่นดูดีนะโลนิดิสนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนไอ้นี่ก็ดูดีนะดูวิกัสนะครับศูนย์หน้าล่างยักษ์จากโคโมไอ้นี่ก็ใช้ได้เลยเหมือนกันนะคือกลายเป็นว่ากรีซนะครับมีตัวแรงไอเทมที่อาจจะไม่ได้โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับยุโรปอะไรมากมายนะแต่รวมๆแล้วต้องบอกว่าพอมาลงเล่นทีมชาติแล้วเนี่ยเฮ้ยผลงานใช้ได้แบบปาบลีดิสแนวรุกจากเบนฟิก้าก็ดีนะครับในส่วนแผงกลางนี่ก็หลายๆคนก็ทำผลงานได้ดีนะแต่ต้องยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นผลงานสักเท่าไหร่หลายๆคนนะครับนะใช้ได้เลยกรีซเนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยทีมนี้น่าจะเป็นทีมม้ามืดทีมหนึ่งเลยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับแมตช์ส่งท้าย FIFA Day ในรอบนี้เนี่ยก็ยังมีโครเอเชียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนหวังว่าจะไม่โดนย้ำแค้น 7-0 เหมือนอย่างที่อังกฤษทำได้นะนะครับสเปนนี่ก็ในนัดแรกที่เจอกับโครเอเชียมาพวกเขาก็ถล่มมา 4-1 เลยเหมือนกันว่ะนัดนี้นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะโครเอเชียนะครับเจอกับบอลโอ้โหที่เรียกได้ว่าหน้าปวดประสาทกับจังหวะการครองบอลการครองเกมของสเปนนะคือถ้าได้ครองบอลแล้วก็โดนเอาคืนยากครับเสียบอลยากนะสำหรับสเปนนะนัดแรกโดนมา4นัดนี้เล่นในบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะโดนกี่ลูกนะสำหรับทางโครเอเชียในการเปิดบ้านเจอกับสเปนแล้วก็มีอีก2คู่ครับสกอตแลนด์เจอกับสโลเวเนียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับนอร์ทมาซิโดเนียนะก็กำลังจะปิดตัวลงแล้วนะสำหรับ FIFA Day ในรอบนี้นะครับส่วนที่จบไปแล้วเมื่อหัวค่ำก็เพิ่งจะจบไปเมื่อตอน5ทุ่มนี่แหละก็ทีมชาติไทยนะครับลงแข่งกับอินโดนีเซียเจ้าภาพในการแข่งขัน FIFA อาเซียนคัพนะครับครั้งแรกที่จัดโดย FIFA นะก็กลายเป็นอินโดนีเซียล่ะครับที่ได้เป็นแชมป์สมัยแรกของ FIFA อาเซียนคัพไปนะเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็มาเสมอกันเป็น2ประตูต่อ2แล้วก็ไปตัดสินกันการโดยการดวลจุดโทษครับแล้วก็เป็นทางอินโดนีเซียเนี่ยที่แม่นกว่าก็เอาชนะการดวลจุดโทษไปได้4ประตูต่อ2นะไทยก็พลาดไป2ประตูนะครับจากจังหวะที่ยิงไปชนเสาเด้งออกแล้วก็อีกจังหวะนึงก็ยิงไปติดเซฟผู้สามตัวอินโดนีเซียนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเอาจริงๆแล้วประตูทีมชาติไทยก็มีโอกาสเกือบจะเซฟได้เหมือนกันนะครับลูกแรกก็พุ่งไปถูกทางแล้วแหละแต่ว่ามันก็ปัดไม่ออกนะครับลูกที่2ก็เหมือนกันเลยพุ่งไปปัดได้แล้วแต่บอลมันแรงพอที่จะนะครับทะลุมือเข้าประตูไปนะก็กลายเป็นว่า FIFA อาเซียนคัพสมัยแรกของอาเซียนเราที่จัดโดย FIFA เนี่ย ป็นอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับที่ได้ไปนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าในครั้งหน้าเนี่ยนะครับ FIFA อาเซียนคัพเนี่ยจะจัดอะไรยังไงกันบ้างนะ FIFA อาเซียนคัพนะครับก็ในครั้งหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าครั้งหน้านะครับจะมันจะ2ปีครั้งหรือเปล่านะ FIFA อาเซียนคัพเนี่ย FIFA อาเซียนคัพนะครับก็สำหรับในครั้งหน้าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาประกาศออกมาแล้วหรือยังนะครับว่าเหมือนจะยังไม่มีนะเหมือนจะยังไม่มีประกาศออกมานะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพนะครั้งนี้ก็อินโดนีเซียเป็นแชมป์นะครับนะแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นรองแชมป์นะครับส่วนอันดับ3นี่ก็เป็นมาเลเซียนะแล้วก็อันดับ4นี่เป็นเวียดนามนะครับนะสมัยแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีการปรับขึ้นเลื่อนชั้นตกชั้นด้วยนะครับสำหรับในกลุ่มของ Challenge Cup เนี่ยนะครับก็ฮ่องกงได้เป็นแชมป์นะรองแชมป์คือโอ้กัมโบเดียได้รองแชมป์นะครับโอ้ว้าวนะซึ่งเดี๋ยวในครั้งหน้านี้ก็เดี๋ยวมันจะมีการปรับนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกันด้วยนะซึ่งใน FIFA อาเซียนครับรอบแรกเนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียนะครับไทยเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็2ทีมที่เชิญมาคือบังกลาเทศกับปากีสถานนั่นเองนะแล้วก็สำหรับFIFA อาเซียนครับอาเซียนชาเลนจ์คัพนะครับก็จะมีในกลุ่มอาเซียนเราก็จะมีเมียนมานะครับมีกัมโบเดียมีลาวนะมีบูไนมีติมอร์เอสเต้นะครับแล้วก็ทีมที่เชิญเข้ามาร่วมก็คือทางฮ่องกงนะก็เดี๋ยวดูนะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะไปจัดที่ไหนใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับณเวลานี้เท่าที่ผมเห็นนี่ก็เหมือนจะยังไม่ได้มีประกาศออกมานะว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นใครเป็นเจ้าภาพนะครับเนี่ยนะมันยังไม่มีการประกาศออกมานะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับในกลุ่มลีกบนอ่ะใช้ง่ายๆคือลีกบนก็คืออาเซียนคัพนะครับลีกล่างก็จะเป็นชาเลนจ์คัพนั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันหน่อยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล5ลีกใหญ่ของยุโรปที่จะกลับมาทำการแข่งขันในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่ก็จะประเดิมด้วยอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับลีดส์นะครับแข่งกันในช่วง 6:30 นของวันเสาร์นะแล้วก็ในช่วง 3:00 นนะครับก็จะมีแอสตันวิลล่าพบกับเบนฟอร์ดเชลซีพบกับบอร์นมัธอิปส์วิชทาวน์พบกับฟูลแลมแล้วก็ซันเดอร์แลนด์พบกับไบรตันนะครับส่วนคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์ 5:30 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเสือลำบากเสือตบอับมาเจอกันนะครับ2ทีมนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเก็บ3แต้มได้สเปอร์จะยังคงยิงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสเปอร์ก็เพิ่งจะกลับมายิงได้อีกครั้งหนึ่งนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างน่าเป็นห่วงกันนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าอาจจะเลือกเอ็ดดี้ฮาวมาคุมทีมนะครั้งก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้คุยกับมิสเตอร์ฮานไว้ใน Follow the Game ว่าสเปอร์เนี่ยนะมันก็มีแคนดิเดตมันก็ถ้าจะปลดดิชาบีออกไปจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นใครดีนะครับเราก็คุยกันว่าน่าจะเป็นเอ็ดดี้ฮาวดูแล้วคาแรคเตอร์น่าจะเหมาะสมกับการมาคุมท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแต่ด้วยความที่เป็นเอเนียสแหละนะเซอร์ทีมแรดคลิฟก็พยายามอยากจะใช้โค้ชอังกฤษนะครับไอ้เจ้าชื่ออะไรนะก็ไปคุมสวีเดนอยู่ณเวลานี้นะครับทางผมลืมชื่อเดี๋ยวขออภัย ที่คุมสวีเดนอยู่ณเวลานี้นะครับก็เป็นทางชื่อลืมชื่อเฉยแกรมพอตเตอร์ที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าทางเอเนียสเนี่ยทางเซอร์จิมแลสคิปเนี่ยอยากจะได้เขามาคุมทีมนะแล้วก็รวมไปถึงเซอร์แกเรธเซาเกตนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเวลานี้ก็เอ็ดดี้ฮาวก็ดูน่าจะเหมาะดีเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าบุญบารมีที่สั่งสมมากับการคุมก่อนหน้านี้ก็บอนมาร์ทแล้วก็มาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยจะแข็งแกร่งพอขลังพอที่จะเอานักเตะแมนยูอยู่หรือเปล่านะส่วนในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเริ่มต้นกันที่ในเวลา2ทุ่มก็จะมีคริสตัลพาเลซพบกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ฮัลซิตี้พบกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไฮไลท์สำคัญเลย4ทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ลิเวอร์พูลจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีการผมโรงกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าซิตี้เตรียมเจอการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเดอะคอปได้เลยนะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเดือดขนาดไหนแล้วก็ปิดท้ายด้วยค่ำคืนวันจันทร์ครับ Monday Night ในเวลา 2:00 โคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดจะพบกับนิวคาสเซิลลาลิก้าสเปนครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะก็จะเริ่มจากค่ำคืนวันศุกร์ก่อนเลยครับในเวลา 2:00 มาลาก้าเจอกับเอสปันยอลในค่ำคืนวันเสาร์ครับเริ่มในคู่แรกเวลา 1:00 ลาโยบาเยกาโน่พบกับแอตเลติกบิลเบา 3:15 ครับอาราเบสพบกับอาราติโกมาดริด 5:30 ครับบาร์เซโลนาจะพบกับเกตาเฟ่ก็ต้องมาดูว่าลาฟินยาจะฟิตทันกลับมาลงเล่นในเกมเจอกับเกตาเฟ่ได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลเนี่ยในการไปทัวร์แมตช์กระชับมิตรกับออสเตรเลียแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บต้องส่งตัวกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ตามข่าวก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะฟิตพอลงเล่นในนัดเจอเกตาเฟ่ได้แหละนะครับแล้วก็คู่ดึกของค่ำคืนวันเสาร์ในเวลา 2:00 ครับแล้วมาดริดต้องพบกับวิลล่าเรอัลเช่นเดียวกันครับเคลียร์เนปเป้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บหลังจากที่จบเกมแรกของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าจะฟิตพอลงเล่นเจอกับวิลล่าเรอัลได้หรือเปล่านะแล้วก็ในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเริ่มกันที่เวลา 1:00 เอลเช่พบกับเซตาบีโก้ในเวลา 3:15 ครับโซเซดาดพบกับเดปอร์ติโบลาคอรุญญาในเวลา 5:30 เบติสพบกับโอซาซุน่าแล้วก็คู่ดึกของค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเวลา 2:00 ลาซิ่งซานตาแดร์พบกับบาเลนเซียมันเดย์ไนท์ครับเวลา 2:00 เลบันเต้พบกับเซบีย่าเกาโชซิเลียครับสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้ในค่ำคืนวันเสาร์นะครับเวลา 2:00 เริ่มด้วยเจนัวพบกับฟิออเรนติน่าในเวลา 5:00 ครับอินเตอร์พบกับปาม่า 1:45 นาโปลีพบกับโฟซิโอเน่ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับอันนี้นี่

0: ดึกครับเวลา1:45กายารีพบกับยูเวนตุสส่วนค่ำคืนวันจันทร์มี2คู่ครับ17:30อัตแลนตาพบกับเวเนเซียแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ดึกมันเดย์ไนท์นะครับ17:45โตริโน่พบกับอูดิเนเซ่บุนเดสลีกาเยอรมันเริ่มต้นตั้งแต่ค่ำคืนวันศุกร์เลยครับ17:30ดอร์ทมุนด์พบกับเบย์เมนในคู่วันเสาร์นะครับ20:30นี่มีเพียบเลยอัลส์บวร์กพบกับไบเยิร์นมิวนิกฮอฟเฟนไฮม์พบกับฮัมบูร์กไมซ์พบกับเลเวอร์คูเซนพาเดบอร์พบกับสตุตการ์ดยูเนียนเบอร์ลินครับพบกับเอลส์แวร์เบิร์กแล้วก็ในเวลา17:30ครับอาร์บีไลป์ซิกพบกับทางไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตส่วนในคู่ของค่ำคืนวันอาทิตย์มีอีก2คู่นะครับ20:30ก็จะเป็นโคโลนพบกับกราดบักแล้วก็20:30ครับไฟบวกพบกับชาลเก้อย่าลืมนะครับเอลส์เวเบอร์อย่าลืมตามเชียร์กันนะปิดท้ายด้วยลีกเอิงฝรั่งเศสครับเริ่มต้นกันด้วยค่ำคืนวันศุกร์เลย1:45ลองเจอกับลียงนะครับแล้วก็ค่ำคืนวันเสาร์ครับเริ่มที่เวลา16:15ลิลเจอกับเลออาฟคู่ดึกครับ16:45มีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะแบลสเจอกับอองเช่ลอริยองเจอกับปารีสเอฟซีโมนาโกเจอกับตูลูสและก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงครับเจอกับเลอมองส่วนในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเริ่มเวลา20:00นีสเจอกับสตาร์บูกแลงเจอกับออกแซนะครับในเวลา16:15แล้วก็ปิดท้ายด้วยในเวลา16:45ครับทัวร์เจอกับมักเซยนั่นเองนะครับนี่ก็คือแมตช์การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับในการแข่งขันของ5ลีกใหญ่ของยุโรปนั่นเองนะอ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:30ถึง23:30ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าว

0: ภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ธรรมรับอรุณ
6: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศน์สอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้
ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากตีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากตีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากตีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วต่อเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 20:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
3: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมด้วยกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอจินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออจินนาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองดูร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความทั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีวิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค ิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอายังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวอาปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดเองก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าเหตุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสการะฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดี

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
5: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียม

0: โรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600บาทต่อวัน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
3: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
4: นาวาอากาศเอกสกันอุดลผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: ณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่9ตุลาคมครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวจากวงประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายกเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแต่ว่าก็ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาร่วมประชุมด้วยก็ได้สั่งการเรื่องสภาพอากาศจากการพยากรณ์ของกรมอุตุว่าในช่วงวันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมจะมีฝนตกก็ให้เตรียมพร้อมฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
7: มีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนะครับซึ่งผมก็จะเห็นว่าทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทำการแจ้งเตือนเป็นแผนที่ไฮไลท์ภาคที่ได้รับผลกระทบให้ดูเข้าใจง่ายดีง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้ทางบพ.ได้ให้ข้อมูลเน้นย้ำกับชาวบ้านในพื้นที่สำคัญที่ทั่วถึงด้วยตลอดจนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ทำการปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วย
6: นายกรัฐมนตรีพูดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับที่ประชุมครับ ส่วนสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครสถานการณ์ดีขึ้นครับผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำซึ่งสังกัดอยู่กับสำนักการระบายน้ำของกทม.คุณเกรียงไกรศิวะศิยางกูลก็บอกว่าถนนสายหลักของกรุงเทพเนี่ยไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วครับเหลือเพียงน้ำท่วมปานกลางอ้าวฟังการสรุปของทางคุณเกรียงไกรศิวะศิริยางกูลครับ
8: ขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังนะครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกอนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกอนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยในการบริการประชาชนในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการ ลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลักกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับ
6: คุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับเรื่องกรณีแฟตคลองจันหลังจากที่มีประเด็นว่าตกลงจะได้รับเงินเยียวยาไหมเพราะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันระหว่างอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณนิรัตพงศิริสิทธิถาวรอธิบดีเนี่ยออกมาแก้ไขแล้วครับบอกว่าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟตคลองจันสักคำเดียวเลยนะท่านพูดถึงหลักการทั่วไปไม่ได้เอ่ยคำว่าคลองจันสักคำเลยเอาฟังเสียงของคุณนิรัตครับ
9: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องคลองจันสักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันเดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.ถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆ ก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะฮะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกก็มติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจาก ขั้นตอนปภไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอกทมก็ท่านผู้ว่ากทมก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทมก็ผู้ว่ากทมผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะต่างจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับอย่าถามเจาะพื้นที่ผมไม่ได้พูดคลองจันทร์นะอย่าเขียนนะเมื่อวานเขียนโดยที่ผมไม่ได้พูดแต่ก็ไม่โกรธนะมันเพี้ยนประชาชนเข้าใจผิดมันไม่ดีหรอกนะ
6: คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
10: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
11: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเรื่องย้ายอำเภอบ้านสร้างวันนี้มีความคืบหน้าคือปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งใหม่ครับก็คือให้คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาละกวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปเป็นนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีแทนครับนี่เป็นคำสั่งมาใหม่ครับท่านผู้ฟังมีผลตั้งแต่วันนี้ด้วย9ตุลาคมนี่ครับทีนี้ประเด็นเดิมเรื่องดราม่าเริ่มจากนายกอนุทินก่อนนี่กลับมาถึงเมืองไทยให้สัมภาษณ์ช่วงค่ำๆที่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องการย้ายนายอำเภอเศรษฐวุฒินี่นะครับบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยกับอธิบดีกรมการปกครองเอาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
12: คือณขณะนี้ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจังหวัดไหนที่เขาประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยก็หมายว่าจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตามกฎหมายเลยก็เหมือนกฎอะไรกฎฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินกฎอัยการศึกเขาก็ถ้ามีกฎอัยการศึกทหารที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นก็จะเป็นผู้กำกับชาสูงสุดในกรณีเรื่องประสบภัยนี่ก็เช่นกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพราะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดการสั่งการการ สั่งการที่สั่งการข้างกระทรวงได้เลยสั่งการโยกย้ายหรือว่ารายงานนะครับความการทำงานของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังกัดเขาได้เลยนั้นในกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ได้ทำหนังสือนะครับมาขอให้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาย้ายนายอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่แล้วอธิบดีกรมปกครองเขาก็พิจารณาซึ่งก็เป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใดนะครับการตรวจสอบนั้นผมก็ให้นโยบายทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าก็ตรวจสอบไปว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก
13: ็คืน
12: จริงๆก็ไม่ได้คืนการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมาอธิบายให้ผมฟังเมื่อเช้าว่าคนนี้เขาก็อยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วจริงๆควรจะถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเกิดนี่อยู่เกินแล้วนะครับก็ในเมื่อผู้ว่าบอกว่าขอย้ายบุคลากรเขาย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งกันก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงนะก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วล่ะไม่มีประเด็นอะไร
13: แต่มันเกิดข้อวิจารณ์กันใหญ่โตตรงนี้บนโลกโซเชียลท่านนายกต้องให้อธิบดีกรมการปกครอง
12: ไม่
13: หร
12: ืออ
13: ะไรมาอธิบาย
12: แค่นี้ไม่ต้องอธิบายอะไรครับมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ผู้ที่ลงนามย้ายก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในการกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วเป็นไปในนั้น
14: ก็มีชาวบ้านบอกว่านายอำเภอลงพื้นที่ค่ะแต่เมื่อวานนายกบอกว่านายอำเภอไม่ได้ทำงานเลย
12: ก็ผมก็ต้องเชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
13: ค่ะ
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการมานะครับแล้วก็ถึงเวลาที่วาระที่ก็จะต้องมีการโยกย้ายอยู่แล้วอันนี้ก็จากรายงานในที่ประชุมนะครับจากทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไม่มีประเด็นหรอกครับงานอย่าเสียพอนะครับสำคัญตอนนี้คือไปเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดที่น้ำมันยังไม่ลดหลายจังหวัดแทบทุกจังหวัดลดหมดแล้วเหลือตรงเนี้ยแล้วก็เหลือตรงฉะเชิงเทราเหลือตรงนครนายกเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดดีกว่าการระดมความสนับสนุนต่างๆมันตอนนี้ก็ระดมไปเฉพาะจุดละนะน่าจะทุกอย่างน่าจะมีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดคือพูดยังไงคือแม่ทัพในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าแม่ทัพบอกขุนพลคนที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพนะครับตามหลักทุกอย่างนะครับของการบริหาร
15: ท่านนายกมองยังไงที่มีอดีตปลัดออกมาบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับการย้ายครั้งนั้นท่านอดีตปลัดมหาไทยครับ
12: คือท่านก็พูดในฐานะประชาชนท่านไม่ได้พูดในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพ้นตำแหน่งไปตั้ง2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีความคิดความอ่านอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่านอยู่แล้วแล้วเราปฏิบัติตามไปแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจในความเห็นอะไรตรงนั้นเราดูในเรื่องของหน้างานเป็นหลักนะครับอย่างที่เรียนมาเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้อำนวยการสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบอกไม่เอาคนนี้ขอให้เปลี่ยนเข้ามาในสถานการณ์น้ำท่วมอำเภออะไรนะบ้านสร้างเนี่ยนะครับที่อื่นเขาลดหมดแล้วที่นี่ยังน้ำยังระดับคออยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหจะไปตั้งถามเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไม่รอหรอกครับนะครับผมก็ถามว่าท่านปลัดท่านอธิบดีจะทำอย่างไรผมเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์แห่งชาติด้วยผมก็ต้องเชื่อคนที่มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่นะอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะครับไม่มีประเด็นการเมืองไม่มีการกลั่นแกล้งผมจะไปกลั่นแกล้งอะไรกับระดับนายอำเภอทำไปผมได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมจังหวัดปราจีนบุรีมันก็เป็นจังหวัดที่ผมมีความคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นจังหวัดที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้ง3เขตเขาชนะการเลือกตั้งมามันไม่มีเหตุอะไรที่ผมต้องไปกลั่นแกล้งหรือว่าจะไปแสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรตรงนั้นเลยตรงข้ามผมต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้เกิดได้มีประสิทธิภาพที่มากที่สุดชื่นชมจะตายไปดูสินายกอบจปราจีนขยันมากเลยนะครับทำงานร่วมมือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้อย่างขยันขันแข็งเต็มที่รู้เรื่องหมดแก้ไขปัญหาได้แทบทุกจุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความมีประสิทธิภาพในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เร่งดำเนินการทุกอย่างที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ให้เร็วที่สุด
13: ขอบคุณค่ะ
16: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
13: เต็มที่เลย
14: เราไม่คืนแล้วใช่ไหมคะนายกตำแหน่ง
12: มีคนยังวนอยู่ตรงนี้อยู่นั่นแหละ
14: ปกติ
13: ก็คือถ้านายก
14: ย้ายเลยใช่ไหม
13: ท่านนายกมั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยไม่โดยใช้คำที่อาจจะรุนแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการแล้ว
12: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ราชการจังหวัดคือผู้จัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าคุณคนวันนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับทั้งท่านประหลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สลับแล้วท่านก็มาชี้แจงที่ประชุมมารายงานผมไม่ทราบซึ่งท่านไม่ต้องรายงานก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นคนปัจจุบันนะเพราะนะอย่าไปยกตัวอย่างอดีตหรือว่าอะไรพวกนี้มามันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารราชการนี้นะครับ
14: ไม่ต้องทำกรรมการสอบอะไรพวกน
12: ี้
14: สอบอ
12: ันนี้ต้องไปถามที
13: ่ที่
12: กรมการปกครอง
6: นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้นะครับอ้าวทีนี้คนที่ออกมาแอนอกรับแทนนายกรัฐมนตรีก็คือคนนี้ครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างบอกว่าเป็นคนเสนอเองครับหนังสือพิมพ์เขาก็พาดหัวว่าพลพียืดอกรับชงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างแต่ถ้าตรวจแล้วไม่ผิดก็คืนตำแหน่งข่าวสดก็บอกว่าพลพีป้องนายกรัฐมนตรีซัดนายอำเภอดีแต่ทำคอนเทนต์ครับไปฟังเสียงของคุณพลพีสุวรรณชวีครับ
17: ก็เรื่องนายอำเภอบ้านสร้างนะครับก็จริงๆท่านสุชาติชมกลิ่นผมท่านพระดอนท่านสิริพงษ์ท่านสิบิดาเราก็ได้เดินทางไปที่แปดริ้วนะครับแล้วก็ระหว่างเราก็แยกกันในการปฏิบัติภารกิจนะครับทั้งหมดก็ประมาณ5จุด6จุดซึ่งเรากระจายกันออกไปประมาณ 5-6 รัฐมนตรีนะครับ เราก็ได้รับรายงานจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ทุกคนก็รายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับท่านนายอำเภอบ้านสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรายงานท่านนายกเองนะครับว่าเราได้รับรายงานอย่างนี้มาจากจังหวัดนะครับแต่เป็นรายงานด้วยวาจานะครับพอมีคำสั่งของท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยผมก็เพิ่งไปเห็นว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ทำหนังสือมาตั้งแต่วันที่30แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องก็เป็นเรื่องเขาโครงเดียวกันหมดเลยว่าในการที่ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือท่านผู้ว่าณวันนั้นแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรักษาการราชการจังหวัดเนี่ยมันเป็นทำนองเดียวกันเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเข้าใจว่าการที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณวันนั้นและรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากจะให้ท่านในอำเภอเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาปลัดอำเภอเอาจ่า จังหวัดเนี่ยลงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกว่าพี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้างไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าสถานการณ์ที่บ้านสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันที่ผมไปก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็รายงานว่าสิ่งที่เขาขาดเหลือนั่นคืออะไรเราก็เล่นดำเนินการประสานทันทีไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นยาอีกประมาณ100,000 ชุดนะครับแล้วก็เรือท้องแบนติดเครื่องท่านอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ส่งไปทันทีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีการประสานงานกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับในส่วนที่ขาดเหลืออะไรเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับและผมก็ได้เน้นย้ำว่าเงินที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอยู่ในมือเนี่ยต้องใช้นะครับเพื่อให้น้องประชาชนเนี่ยได้บรรเทาทุกข์มากที่สุดอะเพราะว่าเรารู้ว่าวันนี้บ้านสร้างนั้นหนักหน่วงและเผลอๆอาจจะต้องรับน้ำจากที่อื่นด้วยแล้วก็น้ำยังไม่ได้รับการระบายเร็วเท่าที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร่งทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรได้อุ่นใจให้ได้มากที่สุดอะถึงแม้มันจะอุ่นใจไม่ได้ว่าน้ำอยู่ครึ่งแข้งอยู่เกินเข่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่เรื่องของท่านอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เชิญท่านนายอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่ณวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านนายอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็เป็นที่มาที่ไปที่ท่านรองผู้ว่าก็รายงานก็เป็นที่มาของการลงนามในหนังสือเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อนแล้วก็เอาท่านปลัดจังหวัดแล้วก็เอาจ่าจังหวัดนั้นลงไปบูรณาการในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านสร้างนะครับก็อยากจะชี้แจงผ่านท่านพี่ๆสื่อมวลชนให้ทําความเข้าใจในบริบทหรือเนื้อหาในข้อเท็จจริงที่พวกเราได้รับรายงานนะครับพวกผมเนี่ยอาจจะลงไปวัน2วัน3วันวันนึงอาจจะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเราอาจจะไม่ได้เห็นในพฤติกรรมหรือวิธีการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่ากับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อใครไม่ได้เลยจะเป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เพราะเขารายงานมาอย่างไรมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องรายงานเท็จในกรณีแบบนี้เลยในเมื่อมีภัยอยู่มีอุทกภัยอยู่และพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เหนือบาปไปกว่าอะไรจริงๆเนี่ยผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงไม่ทำรายงานขึ้นมาแบบนี้นะครับ
16: แต่ตอนนี้เหมือนกระแสโซเชียลค่อนข้างแรงนะหลังจากที
17: ่ก็จริงๆเราก็ต้องมาคิดนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวเองก็ได้อย่างที่เราลงไปปฏิบัติหน้าที่เหรียญไม่มี2ด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน้างานจริงๆอ่ะนะครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการสื่อสารทั้งสองทางคือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็อาจจะมีข้อความมีไดเรกมีอะไรมานะครับแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะนำเสนอตัวเองว่าลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะนั้นเหรียญมันมี2ด้านแต่ผมคิดว่าระดับ40บาทผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุเขาคงวิเคราะห์คำนวณแล้วก็มีรายละเอียดเพียงพอแล้วล่ะครับไม่งั้นหนังสือก็คงไม่ได้เกษียณขึ้นมาเสนอท่านอธิบดีเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
16: แต่ล่าสุดก็มีทางอดีตปลัดมหาไทยออกมาปกป้อง บอกว่าน่าจะแบบเหมือนมีข้อมูลที่อาจจะ
17: ก็จริงๆจริงๆโดยความที่มีเลือดของมหาไทยบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับที่ข้าราชการระดับในอำเภอนั้นจะมีรายงานอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดเป็นผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตามรายงานจริงผมก็ตกใจเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้มีอุทกภัยอย่างนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นวงกว้างเนี่ยเราไม่ควรนิ่งนอนใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้บริหารในการที่จะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับ
16: จากเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดปราจีนเองแล้วก็ในพื้นบ้านสร้างค่ะค่อนข้างที่จะไม่กล้าเสียง
17: ก็จริงๆก็มี2ด้านภาคเอกชนก็มาบอกว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นไม่ดีการดูแลพี่น้องประชาชนในบางส่วนนั้นก็อาจจะไม่ดีผมก็ดูสัมภาษณ์เมื่อเช้าในทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแต่ในอำเภอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นในสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นมันเรื่องราวมีทุกแบบนะครับจริงๆเหรียญมันไม่ได้มี2ด้านด้วยมันอาจจะมีมุมทะแยงมุมขวางมุมอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะไม่รับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดคงไม่ได้เราจะไม่รับฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บัญชาอยู่นั่นเขาเป็น Chief of Command อ่ะเพราะฉะนั้นเขารายงานอะไรมาทางกรมหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องพิจารณาตามเนื้อบทของเอกสารเราคงไม่ใช่ว่ามีรายงานมาแล้วต้องไปไถโซเชียลดูว่าวิธีการทำงานนั้นคืออะไรคอมเมนต์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะรายงานขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีการรายงานเท็จหรอกครับนะครับ
16: ก็ถึงประเด็นที่มันมีข่าวอันนี้คือข่าวจากในพื้นที่นะคะที่บอกว่าท่านนายประมาทเนี่ยมีประเด็นขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าเรื่องการให้ถือจริงเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ตรงนี้ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
17: ก็ถ้าเกิดมีข้อมูลมาเราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวแล้วโดยสิ่งที่รับรู้มาผมก็ยังไม่ได้ปักหลักว่าจริงหรือไม่เพราะว่าท่านรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าก็ยังรายงานในทำนองเดียวกันกับท่านอดีตผู้ว่าและรองผู้ว่าทั้งสองคนนะครับแล้วก็มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นด้วยตัวท่านนายกอบจเองมาเจอผมก็รายงานเช่นเดียวกันว่าเวลาอบจอยากจะลงไปก็อาจจะมีการประสานงานที่ไม่ดีเพียงพอในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนน่ะถ้าเกิดว่าตั้งกรรมการสอบจริงและสอบแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรที่เป็นไปตามข่าวหรือตามรายงานท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ
18: อันนี้ต้องรับกับกระแสโซเชียลที่จะกลับมาตรง
17: ผมคิดว่าวิธีการที่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ข้าราชการบางท่านอาจจะต้องออกจากพื้นที่ก็ต้องมีข้าราชการที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปเป็น Chief of Command ในอำเภอนั้นๆหรือหัวหน้าศูนย์ในอำเภอนั้นๆเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับวันนี้ผมก็เน้นไปที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทนผู้ว่าเหมือนกันว่าเรื่องการสำรวจของผู้ประสบภัยเนี่ยต้องทำแล้ววันนี้เราต้องรู้แล้วว่าใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเยียวยาต้องถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันนี้ไม่ต้องไปนับวันว่ากี่วันกี่ชั่วโมงกี่อะไรแล้วเพราะว่าที่8ริ้วนี้ก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันก็พิสูจน์อยู่แล้วว่ามันเกินในหลักเกณฑ์ที่ทางปภ.หรือประกันภัยนั้นได้ตั้งไว้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อย่าให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตกหล่นในการที่จะเข้าถึงเงินเยียวยาเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้เอ็ดไปที่ประชุมไปว่าทำไมกดปุ่มวันนี้อีก2วันได้เงินจริงๆแล้วมันกดตอนนี้อีก1นาทีมันต้องได้เลยด้วยซ้ำหรือเร็วกว่า1นาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปภ.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปบูรณาการในระบบจริงๆว่าพอเงินมาแล้วพยานหลักฐานครบเอกสารครบผู้ว่าราชการหรือว่าใครเซ็นขึ้นมารับรองแล้วเนี่ยเงินมันต้องไปถึงพี่น้องประชาชนทันทีนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่น้ำอยู่ในบ้านนะมันคือทั้งกำลังใจทั้งความเสียหายเพราะนั้นเงินที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับและต้องได้รับจากการเยียวยาเนี่ยเขาก็ได้ไปวางแผนได้ถูกครับว่าเขาจะดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนยังไงเขาต้องทำยังไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับไม่มีการเมืองอยู่แล้วเพราะเป็นการรายงานมาจากจังหวัดอยู่แล้วครับแล้วก็เอกสารจากท่านอดีตผู้ว่าก็ชัดเจนแล้วก็รายงานจากท่านรองผู้ว่าก็ชัดเจนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอถ้ามีการสอบจริงๆทุกๆคนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องมาให้ข้อมูลนะครับแต่วันนี้ไม่มีวันนี้เราไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับ
6: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำอีกทีนะครับล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่คำสั่งใหม่นะครับคือให้คุณเศรษฐวุฒิไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็ให้คุณนฤทธิ์ปาละกวงณ์อยุธยานายอำเภอโคกสูงสระแก้วมาเป็นนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีแทนนะครับเอาละครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
19: ก็จะน่าจะเป็น
4: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
20: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
21: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้ฟังข่าวการเมืองเรื่องของฝ่ายค้านที่ยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นไปเรียบร้อยแล้วครับมติชนพาดหัวว่าฝ่ายค้านชำแหละกินรวบประเทศซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไทยรัฐบอกว่าซักฟอก18รัฐมนตรีระบอบน้ำเงินเชือดหนูโดนข้อหาหนักฟังเสียงของผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
22: ขออภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคณะรัฐมนตรีจริงๆแล้วขอเปิดเป็นรายบุคคลนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับที่มาร่วมลงชื่อกันทั้งหมด145คนนะครับข้อกล่าวหานะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมีความยาวทั้งหมด7หน้าซึ่งพวกเรานะครับขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนด้วยกันตามรายนามดังต่อไปนี้1นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี4นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์6นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี13นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสานกสำนักนายกรัฐมนตรี14นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสานะสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม17นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ18นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อกล่าวหานะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทำงานร่วมกัน นะครับแล้วก็รวบรวมมาเป็นกรอบยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ผมเองก็อาจจะไม่ได้นำแถลงทั้งหมดเนื่องจากว่ามีความยาวนะครับถึง7หน้าด้วยกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะสรุปครับการอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสวทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับส่วนเนื้อหาในรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่าแต่ละคนถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรบ้างนะครับในเอกสารทั้ง7หน้านี้นะครับเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไล่เรียงลงไปจนครบทั้ง18คนพวกเราก็จะส่งให้ทางสื่อมวลชนนะครับได้เห็นในรายละเอียดในลำดับถัดไปนะครับในขณะนี้ก็ระหว่างรอท่านประธานรัฐสภานะครับลงมารับญัตติจากพวกเราโดยตรงด้วยตนเองเนี่ยก็จะขอเปิดให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามเบื้องต้นก่อนครับ
0: แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่มีการกล่าวถึงคดีเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องสวแน่ๆแต่จะเป็นประเด็นทำให้ประธานวินิจฉัยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่สามารถสมัครปลายได้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องของอดีตประธาน
22: ก็อยากจะให้ทางท่านประธานโสภณคงเส้นคงวากับคำพูดของตัวเองก่อนหน้านี้ท่านเองก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าท่านลงมารับญัตติกับพวกเราโดยตรงเนี่ยมีโอกาสก็อาจจะยังให้ท่านได้ลองยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
0: เกณฑ์ในการที่จะปรายต้องมีท่านใดเนี่ยมีเกณฑ์ไหนบ้างคร
22: ับ
0: หล
22: ัก
0: ๆ
22: ครับหลักๆเราก็มองในเรื่องของการที่ต้องมีหลักฐานใบเสร็จที่ค่อนข้างเห็นชัดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเราอภิปรายเนี่ยเราอภิปรายต่อระบอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราใช้ในการพิจารณาว่าเราเชื่อมั่นในข้อมูลพยานหลักฐานที่เรามีนะครับถึงตั้งข้อกล่าวหาต่อรัฐมนตรีทั้งหมด18คนครับ
0: ข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเพียงพอที่หลังอภิปรายแล้วนำไปยื่นให้หน่วยงานต่างๆเอาผิดต่อได้ไหม
22: ครับจริงๆก็เป็นการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายทวงดุลตรวจสอบในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายเนี่ยเราเองก็จะดำเนินการทุกอย่างนะครับที่จะใช้ในการเอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ครับส่วนในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นนะครับในการลงมติผมเองก็ต้องเรียกร้องนะครับไปยังเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามอย่าลืมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นเนี่ยก็ถ้าดูตามพยานหลักฐานที่พวกเราเปิดเป็นรายบุคคลทั้ง18คนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนทำหน้าที่ในการลงมติในสภาของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาครับ
0: จะสื่อสารไปยังพรรคกล้าทำโดยเฉพาะยังไงดีนะเพราะว่าสถานะเขาก็ยังคุ้นเคยกันนะ
22: ครับก็ผมเชื่อว่าในทางปฏิบัตินะครับหลายๆคนก็พอจะเห็นนะครับแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าสาเหตุใดที่ในยตินี้อาจจะยังไม่ได้มีทางพรรคธรรมมาร่วมลงชื่อด้วยก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคธรรมเองก็อาจจะต้องชี้แจงด้วยตนเองครับ
6: คุณเท็งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับ18คนด้วยกันมีชื่อเดียวที่ไม่ใช่ของภูมิใจไทยไอ้ที่รัฐมนตรีไม่ถูกอภิปรายก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับประธานโสพลชาลัมก็บอกว่าจะเร่งในการบรรจุแล้วก็จะต้องแจ้งทางรัฐบาลเพื่อให้เขากำหนดวันที่จะให้อภิปรายมาฟังเสียงของคุณโสพลชาลัมครับ
1: ก็เวลาก็ประมาณ14วันแต่ว่าผมเมื่อกี้เบื้องต้นได้คุยกับท่านผู้นำแล้วว่าอยากได้ปลายเดือนฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบญัตติก็จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ได้ยื่นวันมาว่าเพราะว่าต้องแจ้งทางครม.ครม.จะได้วันมาฉะนั้นขั้นตอนของสภาก็คิดว่าจะดำเนินการให้เร็วเพื่อ เวลาครม.จะได้จัดเวลาของเขาถูกนะครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่จะเจอการอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลา
1: ก็เมื่อกี้ผมก็ถามก็บอกตรงๆครับก็พูดกันหน้างานนี่แหละบอกว่าท่านอยากได้วันไหนนะอยากได้วันไหนทางฝ่ายท่านผู้นำก็บอกว่าอยากได้ปลายเดือนผมก็ว่าโอเคปลายเดือนก็ปลายเดือนถ้าไม่ติดทางรัฐบาลก็ทางสภาพร้อมปลายเดือนก็ปลายเดือนนะครับ
2: มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีว่าบอกว่าสามารถอภิปรายได้ใช่ไหม
1: ก็เราก็พูดกันมากแล้วก็คงถ้ามันเรื่องไหนที่มันผูกพันมันก็พูดได้มันถ้ามันอยู่ในตำแหน่งถ้ามันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ถูกอภิปรายมันก็พูดได้นะครับมันต้องดูที่ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบไหมถึงงี้ก็เรียนถือโอกาสได้พูดกับในที่สาธารณะเลยนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม่เอ็นเอียงนะครับ
6: คุณโสพลชาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหารัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงและก็ถือโอกาสจะได้อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็จะถือโอกาสในการที่จะได้ฟังนโยบายหรือผลงานของรัฐบาลโดยซ้ำไปนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ